0: โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรท
1: ค
0: ำ
1: รั
0: ไม
1: บ
0: อยู่ดีๆอาจารย์ถึงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาคุยวันนี้ครับ
1: ครับโอเคครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับปกติก็พูดเรื่องอื่นวันนี้ก็เลี้ยวมาเรื่องของโซลาร์เซลล์
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงทราบว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนที่จะกู้เงิน400,000 ล้านใน200,000 ล้านเนี่ยไปทำเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: ครับ
1: นะครับคนละครึ่งพลัสแต่จริงไม่ใช่คนละครึ่งแล้วครับแล้วก็อีก200,000 ล้านเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนพลังงานฟอสซิลที่ในทุกภาคส่วนของประเทศไทยเนี่ยไปเป็นพลังงานสะอาดหนึ่งในนั้นก็คงจะต้องเป็นเรื่องของภาคเกษตร
0: ครับ
1: ในการเปลี่ยนพลังงานฟอสซิลนะครับพลังงานจากน้ำมันจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยหนึ่งในพลังงานสะอาดก็คือเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของในผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่ามีอยู่สัก4ประเด็นที่ต้องการจะทําก็คือ1การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์จากแสงอาทิตย์นะครับ
0: ครับ
1: 2เป็นการสร้างเครือข่ายไฟฟ้ารองรับการซื้อขายระหว่างครัวเรือน
0: Power Grid
1: ใช่
0: ครับ
1: 3ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทําให้ภาคขนส่งและระบบโลจิสติกของประเทศเนี่ยเป็นสีเขียว4ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคนบุคลากรให้พร้อมกับการมีเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าให้มีช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์คอมแบตเตอรี่อันนี้เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่เขาพูดผมก็จับประเด็นว่าอ๋อใน200,000 ล้านที่จะเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมีอยู่4เรื่องนะครับทีนี้มาดูวันนี้คุยกับเรื่องเครื่องภาคเกษตรสิ่งที่ผมจะคุยท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะพูดถึงโซลาร์เซลล์ในภาคเกษตรยกตัวอย่างของไร่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและสิ่งที่เกษตรกรกังวลต้องทำยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องโรยด้วยกลีบกุหลาบและก็ขยับไปดูว่าแล้วเวียดนามเนี่ยนะครับเขามีนโยบายเรื่องของโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรเป็นแบบไหนซึ่งมันมีความแตกต่างกับประเทศไทยนะครับโอเควันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาก็ร้องกับ200,000 ล้านนะครับเงินพรบกู้เงินเนี่ยนะครับ400,000แต่เอา200,000มาทำเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยกระทรวงเกษตรเขาก็ทำเขาก็ผลักดันเรื่องของโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรในโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรนั้นเนี่ยนะครับมีอยู่4เรื่องเหมือนกันแต่จริงน่าจะเป็นสัก3เรื่องแต่ก็พูด4เรื่องนะ1ก็คือจะทำโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรในระบบสูบน้ำการเกษตรสูบน้ำการเกษตรนี่ก็จะเป็นทั้งสูบจากคลองนะตัดทีความนะครับก็คงสูบจากคลองเข้าไปไร่นาหรือสูบจากน้ำบาดาลนะครับ2ก็ระบบจัดการน้ำนะในสวนเกษตรนะครับ3ก็คือการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มและในโรงเรือน4ก็คือเป็นการลดต้นทุนก็เหมือนที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็น3
0: ครับ
1: นะมันจะเป็น3 4เนี่ยถ้าเราทํา1 2 3เราก็ได้4อยู่แล้วโดยอัตโนมัติเพราะนั้นก็น่าจะมีอยู่3เรื่องที่ต้องทําที่กระทรวงเกษตรจะทําก็คือ1ระบบสูบน้ําการเกษตรระบบจัดการน้ำในสวนไร่นานะครับ3ก็คือการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มบริหารจัดการไฟฟ้าในฟาร์มและในโรงเรือนนะครับทีนี้เอาเฉพาะเรื่องแรกก่อนระบบสูบน้ำการเกษตรจากคลองหรือจากบาดาลเนี่ยนะครับจากใต้ดินเนี่ยเอาจากใต้ดินก่อนแล้วกันจากน้ำบาดาลเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เกษตรตัวเกษตรกรต้องรู้หรือคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องรู้ถ้าอยากทำโครงการนี้นะครับ1เราจะเลือกปั๊มขนาดไหนเล็กเกินไปนี่ก็น้ำก็ไม่พอ
0: ครับ
1: ครับถ้าสวนเราใหญ่2ถ้าใหญ่เกินไปต้นทุนก็ในการลงทุนก็จะแพงจะสูงนะครับหรือลงทุนไปเยอะในปั๊มใหญ่แสงแดดไม่พอแสงแดดไม่พอก็มาไฟฟ้าไม่พอ3ก็ต้องไปดูเรื่องของพืชแต่ละชนิดพื้นที่ของสวนท่าน ไร่สวนของท่านนาของท่านเป็นเท่าไหร่อันนั้นต้องมาดูอีกสี่ก็คือปริมาณน้ําบาดาลเนี่ยมันจะต้องลึกแค่ไหนเพราะปริมาณที่ลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นค่าจ่ายของเกษตรกรในการทําเหมือนกัน
0: ครับ
1: นั้นระบบสูบน้ําบาดาลเนี่ยมันก็มีความกังวลหรือเกษตรกรภาคเกษตรต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าในสี่เรื่องนี้ต้องเป็นแบบไหนค่าใช้จ่ายในการผมยกตัวอย่างว่าจะทำปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ดูดมาจากบ่อบาดาลเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสักสี่เรื่องรวมแล้วในสี่เรื่องนี้ประมาณสัก75,000 บาท75,000 บาทก็จะมีปั๊มโซลาร์เซลล์จะมีปั๊มจะมีแผงโซลาร์เซลล์จะมีสายไฟอุปกรณ์และค่าติดตั้งรวมแล้ว75,000 บาท75,000 บาทสำหรับเกษตรกรเนี่ยแพงนะครับ
0: ครับ
1: แพงมากทีนี้รัฐบาลที่บอกมีเงินอยู่200,000 ล้านเนี่ยจะไปช่วยเขาในรูปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวตอนเบรกสองนี่ก็จะพูดถึงเรื่องว่าแล้วเวียดนามเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนไร่นาของเขาเนี่ยนะครับสวนเกษตรเขาเนี่ยด้วยวิธีการแบบไหนและรัฐบาลก็ช่วยอย่างไรสิ่งที่เกษตรกรกลัวก็คือว่าหนึ่งกลัวลงทุนไปแล้วกลัวไม่คุ้ม
0: ครับ
1: ตอนนี้รูปแบบเนี่ยไม่รู้ว่ารัฐจะมาช่วยเท่าไหร่นะสิ่งที่เกษตรกรกลัวสักห้ากลัวได้หนึ่งกลัวไม่คุ้มคือลงทุนแล้วไม่รู้จะคืนทุนเมื่อไหร่นะครับแต่จริงๆลงทุนแล้วเนี่ยมันคืนทุนแน่แหละเพราะตั้งไปแล้วเนี่ยติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันใช้มากกว่า10 ปีนะสองค่าซ่อมแพงไหมระหว่างทางของการใช้เนี่ยมันก็มีค่าซ่อมแซมแน่นอนนะครับกลัวแดดไม่พอนะครับกลัวเป็นหนี้เพิ่มอีก
0: นะกลัวไปหมดเลย
1: กลัวไปหมดเลยนะครับและสิ่งที่กลัวก็คือว่ากลัวว่าไม่พร้อมที่จะลงทุนในระยะยาวเพราะว่าอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยก็มีพิทักษ์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะนั้น200,000 ล้านเนี่ยเพื่อไปทำโซลาร์ฟาร์มโซลาร์เกษตรโซลาร์เพื่อการเกษตรเนี่ยโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน
0: ครับ
1: ผมยกตัวอย่างขนาดนี้ถ้าเราไม่ใช่เป็นเกษตรกรเราเป็นบ้านธรรมดาเนี่ยตอนนี้ความการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเพื่อไฟฟ้าเนี่ยได้รับความสนใจมากถ้าเป็น
0: คร
1: ัวเรือนเนี่ยผมลองติดต่อไปที่บริษัทหนึ่งเขาบอกใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยนะครับต้องรอคิวนะ waiting list เนี่ยรอคิวประมาณ3 เดือนแล้วก็สูงมากค่าใช้จ่ายก็สูงมากนะครับโอเคอันนั้นผมเลยภาพรวมไปคราวนี้ประเด็นก็คือว่าในการปรับเปลี่ยนภาคเกษตรด้วยโซลาร์เซลล์ด้วยการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมีอยู่สัก2 วัตถุประสงค์หนึ่งก็คงที่เราพูดกันเป็นเรื่องของการที่จะลดโลกร้อนอ่ะเพราะแหล่งของการทำให้โลกร้อนก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมาจากพลังงานจากฟอสซิลสองก็คือการลดต้นทุนในภาคการผลิตแต่ผมคิดว่ากับตัวข้อที่หนึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนเป็นลดโลกร้อนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะคิดกันหรือเราซีเรียสกันขนาดนั้นว่าเอ้ยฉันต้องติดฉันต้องเปลี่ยนโซลาร์เซลล์เพื่อจะลดโลกร้อนผมว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักก็คือการลดต้นทุนในการผลิตของภาคเกษตรมากกว่านะครับซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขของในข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยก็โยงไปเรื่องของข้อตกลงปารีสที่บอกว่าอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน2 องศาและ 1.5 องศาซึ่งปัจจุบัน2025เกิดไปแล้ว
0: ครับ
1: วัดจากไหนครับวัดจากก่อนยุคอุตสาหกรรมก็คือวัดจากปี1900เนี่ยคศ1900เนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิไปแล้วเพิ่มขึ้น 1.5 องศาแล้วเพราะนั้นเหลืออีกขยักสุดท้ายนะครับ2องศาผมคิดว่าถึงแน่ๆและภาคเกษตรของไทยก็เป็นภาคเกษตรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับ2รองจากภาคการขนส่งภาคการขนส่งปล่อยประมาณสัก 70% ภาคเกษตรปล่อยประมาณสัก 15% ผมยกตัวอย่างข้าวเราปล่อยทั้งหมดประมาณทั้ง400ล้านคาร์บอน
0: ครับ
1: นะข้าวเนี่ยปล่อยสัก43นะครับเพ ราะนั้นในเงินกู้ทั้งหมดที่รัฐบาลกู้มา200,000 ล้านเนี่ยเพื่อจะไปปรับเปลี่ยนนะครับพลังงานจากฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้ลดต้นทุนของภาคเกษตรเพราะว่าปกติเนี่ยจะใช้น้ำมันน้ำมันเนี่ยเป็นสัดส่วนของโครงสร้างในภาคเกษตรประมาณทัก 10-15% ซึ่งไอ้ 10-15% เนี่ยจะเปลี่ยนจาก

0: ก็คือเป็นไฟฟ้าเข้ามาแทน10-15%เพราะนั้นลดต้นทุนได้อยู่แล้วสิบ
1: ครั
0: ถ
1: บ
0: ึงสิบห้าแต่วิธีการและรูปแบบเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันต่ออ
1: ่ะ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวฟังกันต่อนะฮะเบรกนิดนึงครับอาจารย์ตอนนี้7:15แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลายๆคนอาจจะสนใจนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าพอน้ำมันมันเป็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะไฟฟ้าก็จะแพงนะฮะคนก็เลยสนใจมาที่โซลาร์เซลล์แล้วรูปแบบมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพักสักครู่แล้วมาฟังกันต่อครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามคุณมาในอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเนยหัวอัดแล้วก็โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรครับอาจารย์ไปดูที่รูปแบบกันหน่อยครับ
0: ครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับท่านอาจารย์เจตครับก็คือว่าในไร่ละกาเนี่ยยกตัวอย่างเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของโซลาร์เซลล์ในส่วนของท่านนะครับ
1: ครับ
0: ไร่ละกาเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเขามีพื้นที่อยู่ประมาณสัก12 ไร่ไร่ละกาเนี่ยมีความมั่นคงด้านพลังงานสูงมากก็คือว่าเขาไม่พึ่งพิงไฟฟ้าจากรัฐบาลเลยเขาไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลย
1: ศูนย์เลย
0: ไม่เสียค่าน้ำเลยเพราะเขาใช้น้ำจากน้ำบาดาลแล้วก็สูบขึ้นมานะครับทั้งน้ำหมากก็ใช้จากบาดาลแล้วก็กรองเอาอาจจะเสียเรื่องของน้ำดื่มบ้างหรือเขาอาจจะไม่เสียเรื่องน้ำดื่มก็ได้เขาจะมีเครื่องกรองน้ำเขาไม่เสียเรื่องน้ำดื่มเขาผมจำได้ผมถามว่าน้ำดื่มเป็นแบบไหนเขาบอกว่าเขาใช้ RO นะครับระบบ RO ก็คือสะอาดที่สุดแล้วเพราะนั้นเนี่ยไร่ละกาเป็นไร่ที่มีความมั่นคงด้านพลังงานสูงมากไม่ต้องพึ่งรัฐบาลมีความมั่นคงด้านน้ำสูงมากก็คือน้ำทำการเกษตรด้วยนะครับและก็น้ำดื่มด้วยไร่ละกาเนี่ยเขาเป็นนวัตกรรมเขาเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นสวนเกษตรนวัตกรรมและพลังงานสะอาดคำว่านวัตกรรมเหมือนผมพยายามจะไปแกะครับคำว่านวัตกรรมของเขาคืออะไรนวัตกรรมของเขาก็คือการนำสินค้าเกษตรที่ปลูกสวนนี้เป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับมีหลากหลายสินค้าเกษตรและเขาเอาสินค้าเกษตรที่ในสวนเขาเนี่ยจากพลังงานสะอาดเนี่ยมาแปรรูปผมก็คิดว่าไอ้นวัตกรรมของการแปรรูปเนี่ยมันก็เหมือนกับทั่วไปอ่ะของการแปรรูปอ่ะเพราะเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรเขาก็แปรรูปสินค้าเกษตรอ่ะนะเพื่อไม่ให้เน่าเสียแต่ผมคิดว่านวัตกรรมของเขาก็คือแปรรูปแต่ว่าประดิษฐ์โดยเครื่องโดยตัวของเขาเองในการทำเครื่องอบหรือเครื่องแปรรูปสินค้าเกษตรอันนี้น่าจะนวัตกรรมของเขามากกว่าส่วนที่แปรรูปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทั่วไปเขาอันหนึ่งที่ผมน่าทึ่งมากก็คือว่าปกติเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยจากพลังงานทางเลือกก็คือไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เรารู้ว่ามาจากแสงอาทิตย์ไฟฟ้าจากน้ำจากเขื่อนเรารู้มาจากน้ำ
1: ครับ
0: ฟ้าจากลมเรารู้มาจากลมมีเครื่องมืออันหนึ่งที่เขาแสดงให้ผมเห็นก็คือว่ามันไม่มีแหล่งที่มาของไฟแต่ว่ามันเกิดไฟฟ้าคือการใช้มือหมุนเครื่องอันหนึ่งหมุนอยู่รอบหนึ่งแล้วเครื่องมันก็ทำงานของมันเองสามารถไปเป็นดวงสามารถไปเปิดไฟได้เลยสามารถไปใช้เป็นเปิดพัดลมได้เลยแต่ไม่เครื่องขนาดเล็กนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมทึ่งมากนะครับผมก็ถามว่าทำไมคุณไม่เอาไปขายเขาบอกว่าผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายเนี่ยเพราะว่าต้องระบุแหล่งที่มาของไฟได้ว่ามันมาจาก
1: อันนั้นระบุไม่ได้
0: ดร.เจตเร็วเขาแต่ว่าต้นทุนในการที่บอกว่าพลังงานที่เป็นความมั่นคงด้านพลังงานของสวนรักการเนี่ยในการติดเนี่ยนะครับเขามีอยู่10 เค
1: ครับ

0: ทำครับไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้10K 10K 10K เนี่ยระยะเวลาคืนทุนก็20 ปีแต่ว่าผมคิดว่าสูงนะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างกรณีปั๊มน้ำแสงอาทิตย์เนี่ย75,000อันนี้เนี่ยติดทั้งระบบ780,000 บาท
1: ครับ
0: 780,000 บาทเนี่ยก็คือว่านอนสบายทั้งวันทั้งคืนอ่ะมีแบตเตอรี่อยู่4 ตัวแบตเตอรี่ที่เก็บไฟอยู่4 ตัวเนี่ยก็ตัวละ100,000นะนะ4 ตัวก็400,000เพราะนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดเครื่องคิดเลขเนี่ยก็เขาประหยัดไฟไปเดือนละ19,260 บาทต่อเดือน
1: ครับ
0: ปกติเขาเสียค่าไฟอยู่เดือนละ5,000นั่นก็คือเดือนนึงเขาก็เสียประมาณสัก22,000แต่หลังจากติดระบบนี้ก็เป็นช่วยทำให้ประหยัดไปเกือบ20,000นะครับ
1: ครับ
0: นั่นเป็นกรณีของฟาร์มไร่รักการที่เป็นข้อมูลสำหรับภาคเกษตรที่อยากจะติดนะครับกลับไปสู่โซลาร์เซลล์ของเกษตรของเวียดนามผมคิดอย่างนี้นะครับโซลาร์เซลล์ของไทยกับเวียดนามเนี่ยของไทยเนี่ยมันยังเหมือนอยู่ในขั้นแรกของการทำโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรนะแต่ของโซลาร์เซลล์เกษตรของเวียดนามเนี่ยเขาทำเป็นผมว่าเขาขยับไปเยอะแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าในปี2030กับในปี2035ของเวียดนามเนี่ยเขาทำเป็น3 ระบบนะครับในโซลาร์เซลล์ของเกษตรของเวียดนามเนี่ย
1: ครับ
0: ในระบบสูบน้ำพลังงานจากแสงอาทิตย์โซลาร์ปั๊มเมื่อกี้ที่ผมพูดโซลาร์ปั๊มก็คือสูบน้ำจากคลองจากแม่น้ำหรือจากบ่อบาดาลของเวียดนามเขาก็ทำเวียดนามทำสเต็ปต่อไปก็จะเป็นอีกประเภทก็คือเป็นโซล่าลอยน้ำโซล่าเซลล์ลอยน้ำไอโซล่าปั๊มเนี่ยก็คือโอเคทำได้หลากหลายสินค้าเกษตรอยู่แล้วสองโซล่าเซลล์ที่ลอยน้ำเนี่ยใช้สำหรับในการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเห็นไหมผสมผสานกันไปเลย
1: ครับ
0: หรือมาทำเป็นพืชก็ได้นะทำกับพืชได้มีการทดลองทำโซล่าเอาสเต็ปต่อไปก็คือเป็นเกษตรร่วมกับโซล่าเมื่อกี้โซล่าลอยน้ำเนี่ยใช้สำหรับประมง
1: ครับ
0: เกษตรร่วมกับโซล่านี่เป็นการปลูกเป็นการสำหรับสินค้าเกษตรเขาทดลองในสินค้าเกษตรอยู่สัก2-3 ตัวขณะนี้ก็คือเรื่องข้าวที่ข้าวและกาแฟที่เอาแผงโซล่าเซลล์เนี่ยอยู่ข้างบนต้นข้าวแต่ผมคิดว่ามีมุมในการทำนะเพื่อจะต้องรับแสงด้วย
1: ครับ
0: ข้าวบางช่วงเวลาเนี่ยเขาต้องการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็เอาไอ้โซล่าเซลล์ไปรับเพราะนั้นระบบของโซล่าเซลล์ในเวียดนามเนี่ยจะมีอยู่3เรื่องก็คือเป็นแบบปั๊มเป็นแบบลอยน้ำและเป็นแบบร่วมกับสินค้าเกษตรในเป็นแบบปั๊มเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนด้วยเป็นต้นทุนต่ำและใช้งานให้มากที่สุดและไม่พึ่งแบตเตอรี่โดยรัฐบาลเนี่ยใช้สนับสนุนเงินส่วนหนึ่งและให้ดอกเบี้ยต่ำที่สุดส่วนเกษตรร่วมกับโซล่าเซลล์ใช้ทั้งพืชและประมงเขาทดลองนาข้าวในจังหวัดเกินเธอเขาทดลองในสวนเกษตรในจังหวัดดารัตนะครับเขาทดลองเป็นบ่อกุ้งในจังหวัดอันเกียงเป้าหมายเนี่ยในปี2030เนี่ยครัวเรือนเกษตรของเวียดนาม 50% จะต้องมีโซล่าฟาร์มใน3ประเภทนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเวียดนามเป็นประเทศที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ของอาเซียนเวียดนามตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ของอาเซียนเพราะอะไรครับเพราะว่าในประเทศอาเซียนทั้งหมดถ้าเรามาคำนวณว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ลงไปในประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยเทียบเป็น 100% เนี่ยเวียดนามสามารถที่จะทำไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดถึง 60%
1: ครับ
0: ประเทศที่เป็นอันดับ2ก็คือประเทศไทย
1: ครับ
0: ประเทศไทยได้ประมาณ 15% นั่นเองเพราะในแต่ละปีของเวียดนามเนี่ยแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยมีความเข้มข้นและจำนวนชั่วโมงที่แสงอาทิตย์ส่องเนี่ย

0: ูงที่สุดในประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: เขาก็เลยสามารถจะเป็นศูนย์กลางได้เขาตั้งเป็น2030ที่ผมพูดไปแล้วว่า 50% ของครัวเรือนเกษตรจะต้องเป็นโซลาร์เซลล์2035จะต้องมีเครือข่ายเหมือนของเราเมื่อกี้ในเบรกแรก
1: ครับ
0: พูดเครือข่ายไฟฟ้าตาม 200,000 ล้านเนี่ยของเขา2035ต้องเป็นซึ่งตรงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้เราเห็นว่าสเต็ปของการตั้งติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคเกษตรเวียดนามเนี่ยมันไปไกลกว่าไทย
1: ครับ
0: ไทยยังพูดถึงว่าภาพรวมแต่ยังไม่รวมถึงเรื่องเวลาเวียดนามเนี่ยเวียดนามเนี่ยอันหนึ่งที่ผมเห็นสังเกตเขาคือว่าเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะมีเวลากำหนดโซลาร์เซลล์ก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกอย่าง
1: ครับ
0: โซลาร์เซลล์เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยการพัฒนาประเทศก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะโอเคกลับมาที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยก็อยากจะเปลี่ยนภาคเกษตรให้ใช้โซลาร์เซลล์แต่ประเทศไทยก็ต้องไปคิดต่อว่าเพราะเมื่อกี้เราคิดถึงเรื่องของประเทศไทยคิดเรื่องของการสูบน้ำ
1: ครับ
0: ใช้ในสวนน้ำการบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างไรประเทศไทยต้องไปคิดสเต็ปต่อไปว่าระบบจูงใจที่ให้ภาคเกษตรเนี่ยต้องเป็นแบบไหนรัฐจะช่วยเท่าไหร่รัฐจะให้ดอกเบี้ยถ้ากู้ให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมคิดว่าขณะนี้ถ้าเป็นรายเล็กๆอย่างเช่นทำนารายเล็กๆสัก15ไร่เขาไม่มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นต้นทุนในการผลิตของเป็นหนี้ที่เขาจะต้องทำเพิ่มสูงขึ้น2ครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องคิดก็คือว่ารูปแบบที่จะส่งเสริมมันเป็นแบบไหน
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นกรณีของเวียดนามที่มีอยู่3แบบมีโซลาร์ฟาร์มมี floating solar cell แล้วก็มีโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรทำร่วมกันนะเราจะเป็นรูปแบบไหนถ้าดูประเทศไทยประเมินเบื้องต้นก็เน้นเรื่องของการสูบน้ำเฉย
1: ๆครับ
0: อันนี้เน้นสูบน้ำเฉยๆไปท่านไปดูได้เลยในนาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสูบน้ำสูบน้ำจากคลองสูบน้ำจากบ่อบาดาลบ่อบาดาลยิ่งขุดลึกเท่าไหร่ก็มีค่าใช้จ่ายที่แพงผมจำได้ว่าถ้าขุดไป40เมตรเนี่ยประมาณทั้ง 25,000 ขุดไป40เมตรก็80เมตรเนี่ยก็ 50,000 นะอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรทั้งสิ้นที่ต้องคิดเพราะนั้นก่อนจะจบก็คือ2เรื่องครับ
1: ครับ
0: ถ้าประเทศไทยอยากจะทำโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรเนี่ยระบบจูงใจให้กับเกษตรกรมีแบบไหนบ้าง
1: ครับ
0: 2รูปแบบจะเป็นแบบไหนเวียดนามมี3รูปแบบครับดร.
1: ครับก็ถือว่าเอามาพอดีเป๊ะเลยฮะเพอร์เฟคเลยฮะก็เอามาเป็นแนวทางให้กับประเทศไทยได้คือตอนหลังนี้เราได้แนวทางจากเวียดนามหลายเรื่องเลยนะอาจารย
0: ์ครับเวียดนามเราต้องดูเวียดนาม
1: ใช่เราเรียนรู้จากเวียดนามเนี่ยหลายเรื่องเลยนะครับก็กลายเป็นแบบอย่างแนวทางให้กับเรานะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะว่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณลิซ่าผมแล้วก็ในหัวอัดนะครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์เจตครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่ได้มาจัดหลายวันนะคะก็ออกตัวก่อนเสียงบี้ๆแบนๆนะคะไม่สบายไม่สบายมาหลายวันช่วงนี้อากาศในบางพื้นที่ฝนก็ตกเยอะด้วยนะคุณภูเบศต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอย่างดิฉันเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะคะยังไม่หายเลย
1: ครับและช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะเริ่มหนักขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
0: อ่ะมาที่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เดี๋ยวดิฉันเปิดดูนะคะDaily News นะคะขอหยิบยกประเด็นนี้มาก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้มีโอกาสเรียงรับรองนะคะท่านประธานาธิบดีเวียดนามก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบ50ปีด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาลค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพใหญ่เลยนะคะอยู่ด้านบนของกรอบหนังสือพิมพ์แล้วก็มีข้อความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่าง 28-29 พฤษภาคม 2569 ค่ะ
1: ครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้นำเวียดนามฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันร่วมลงนาม MOU 4ฉบับรวดนะครับตั้งเป้าดันมูลค่าการค้าพุ่งทะลุ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยานะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญ4ฉบับครับประกอบด้วยแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านปี2569ถึง2574การแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบันทึกความเข้าใจการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานหรือว่า MRO ณท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาระหว่างสำนักงาน EEC และสายการบินเวียดเจ็ตและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปกครองระหว่างสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์เวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนจะร่วมกันเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันซึ่งจะครบรอบอย่างเป็นทางการในวันที่6สิงหาคมนี้ครับนายอนุทินก็บอกว่าทั้ง2ประเทศเห็นพ้องร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ใน2มิติหลักมิติแรกครับด้านความมั่นคงและการเมืองก็จะมีการยกระดับความร่วมมือทางการทหารการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

0: โดยเฉพาะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และก็การทำประมงผิดกฎหมายพร้อมบังคับใช้สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนอย่างจริงจังภายใต้หลักการไม่ยอมให้บุคคลใดใช้ดินแดนของอีกฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนในมิติที่2นะครับก็คือด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยตั้งเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าทวิภาคีให้บรรลุเป้าหมายที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยเร็วซึ่งปัจจุบันมูลค่าการค้าก็อยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่าใกล้ความเป็นจริงอย่างมากครับในขณะที่นายโตเลิมครับประธานาธิบดีเวียดนามก็ยืนยันว่ารัฐบาลฮานอยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมร่วมมือส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเฉพาะความปลอดภัยในเสรีภาพทางอากาศและทะเลจีนใต้บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับและพร้อมกันนี้ผู้นำเวียดนามก็กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยกัมพูชานะครับที่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็เตรียมเริ่มต้นเจรจาร่วมกันอีกครั้งพร้อมทั้งได้เอ่ยปากเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้นะครับบอกว่าไทยเวียดนามปึก50ปีอนุทินโตเลิมเซ็น4 MOU การค้ามั่นคงสันติภาพอนุทินต้อนรับโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามภริยาฉลองครบรอบความสัมพันธ์50ปีภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกัน MOU 4ฉบับบรรลุการค้า 25,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับ
1: มาที่อีกหนึ่งประเด็นใหญ่เมื่อวานนี้นะคะคนก็จับตาเลือกตั้งผู้ว่ากทมในส่วนของผู้ว่าและสก.แล้วก็ที่พัทยาก็มีด้วยนะคะแต่ทีนี้มาดูบรรยากาศก่อนนะคะเมื่อวานคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะบรรยากาศวันแรกการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพวันแรกเรียกว่าตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานดิฉันมาอยู่เวรนะคะคึกคักไม่แพ้เลือกตั้งใหญ่เลยทีเดียวผู้สมัครหลายคนนะคะก็มีกิมมิคของตัวเองมีคาแรคเตอร์ของตัวเองสร้างสีสันเป็นอย่างมากแน่นอนค่ะตัวเต็งนะคะก็คืออดีตผู้ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่เมื่อวานนี้ค่ะมาแบบรักโลกเลยปั่นจักรยานมารับสมัครนะคะมีการนัดรวมตัวทีมงานอดีตรองผู้ว่าตั้งแต่เช้ามืดเลยจากสเตเดียมวันย่านถนนบรรทัดทองค่ะก็มีการแถลงเปิด250นโยบายช่วงเย็นวานนี้นะคะ250 plus ด้วยมีการปั่นจักรยานจากจุดนี้ค่ะไปถึงที่ศาลาว่าการกรุงเทพ2ในจุดรับสมัครตัวคุณชัชชาติเนี่ยบอกว่าแหมจะบอกว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่หลับนะคะนอนไปได้แค่2ชั่วโมงแล้วก็เตรียมเรื่องของการแถลงนโยบายหวังว่าจะเป็นวันที่ดีนะคะทั้งนี้ส่วนที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งก็ไม่ได้กดดันมองว่ายังไม่แน่เพราะยังมีเวลาหาเสียงการเมืองอีก1เดือนนะคะเพราะว่าจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม28มิถุนายนนี้ดังนั้นการเมืองไม่แน่ไม่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้แค่ทำให้ดีที่สุดอีกคนที่น่าจับตานะคะก็คือจากพรรคประชาชนที่ส่งตัวแทนก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรค่ะคนนี้มาชิงผู้ว่ากทม.แล้วก็มีแกนนำของพรรคประชาชนอีกหนึ่งคนคือคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะซึ่งคนนี้คุณวิโรจน์เนี่ยเคยเป็นคู่แข่งกับผู้ว่าชัชชาติเมื่อครั้งที่แล้วมาแล้วด้วยมีบรรดาทีมงานผู้สมัครสก.ของพรรคเดินทางมาด้วยรถเมล์ไฟฟ้านะคะทีมนักข่าวก็เลยไปถามค่ะว่าดร.โจเนี่ยรู้สึกยังไงถูกมองเป็นหนึ่งใน3ตัวเต็งดร.โจก็บอกว่าขอบคุณคนกรุงเทพนะคะที่จะเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของพรรคก็คือนำเสนอในเรื่องของนโยบายพัฒนาอนาคตกทม.ในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญคือการผลักดันกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอีกคนหนึ่งคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนะพร้อมแกนนำโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนัดรวมตัวที่พรรคมีการสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนยกทีมไปที่ศาลาว่าการกทม.นะคะก็มีการนำเสนอเตรียมเสนอ5นโยบายฟื้นกทม.ค่ะนี่แหละค่ะก็มีไฮไลท์เด็ดๆมีคุณเต้007ด้วยนะที่นำทีมไปคุณเต้เนี่ยนึกว่าไปสมัครเองแต่ไม่ได้สมัครนะคะพากรุงเทพบินได้นะคะไปสมัครเพราะว่าตัวคุณเต้เนี่ยไม่ได้เป็นคนพื้นเพกทม.ก็เลยสมัครไม่ได้อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวไฮไลท์นะคะณเบื้องต้นมีทีมของพรรคเศรษฐกิจที่ส่งคนลงมาสมัครเหมือนกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวคุณภูเบศจะมาสรุปไล่เรียงเลขของผู้สมัครแต่ว่าพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ประเด็นผู้ว่าก็พ่วงไปด้วยเรื่องของพัทยาที่จะมีการเลือกตั้ง16คนชิงผู้ว่ากทม.

0: สมัครวันแรกศึกสก241คนนะคะที่มาสมัครส่วนพัทยา3ทีมสู้กันเดือดเมืองกรุงคึกคักผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมวันแรก16รายสกยอดทะลุ241คนคลอง3วายอดฮิตชัดชาติเฮจับได้เบอร์9ดร.โจหมายเลข10อนุชาคว้า5มาริกา14อ่ะเมื่อวานนี้คุณมาริกามาไม่ได้มาตอนช่วง 8:30 นก่อน 8:30 นที่เขาจับหมายเลขกันก็เลยได
1: ้หมายเลข14ไปโดยอัตโนมัติครับผมมาไล่เรียงกันนะครับว่าใครได้หมายเลขอะไรบ้างนะครับหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีได้หมายเลข1ครับนายสมัยละเลิศหมายเลข2นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ครับหมายเลข3นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข4นายอนุชาบุรพชัยศรีได้หมายเลข5นะครับนายพิสารกิติเยาวมานหมายเลข6นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลครับลือประสิทธิ์สกุลครับหมายเลข8นายชัดชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10ครับนายประยูรครองยศหมายเลข11พลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวทหมายเลข12นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข13นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14นายโอรานตั้งตราตระกูลนะครับหมายเลข15และก็หมายเลข16นางตรีรัตน์ช่างเพชรนะครับก็ทั้งหมด16รายนะครับสำหรับเมื่อวานนี้และมีผู้สมัครสกรวม241รายโดยหลังจากได้เบอร์นะครับผู้สมัครแต่ละทีมก็ส่งทีมงานนะครับแล้วก็รวมถึงตัวผู้สมัครผู้ว่าแห่นะครับแยกย้ายกันไปหาเสียงเปิดเวทีแถลงนโยบายรายเขตทันทีทางด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับก็แถลงภาพรวมวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมระบุถึงการเตรียมความพร้อมในการลงคะแนนเสียงนะครับวันที่28มิถุนายน2569ซึ่งก็ตรงกับช่วงฤดูฝนก็มีการสั่งการให้หน่วยเลือกตั้งนอกอาคารทั้งหมด 4,278 หน่วยจัดเตรียมพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างปลอดภัยนะครับและก็ขอความร่วมมือผู้สมัครทุกรายติดตั้งป้ายประกาศป้ายหาเสียงตามขนาดและสถานที่ที่กกต.กำหนดเพื่อไม่ให้บดบังวิสัยทัศน์หรือว่าเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนครับในขณะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีบรรยากาศการรับสมัครนายกเมืองพัทยาวันแรกก็คึกคักไม่แพ้กันครับเป็นการเปิดศึกระหว่างทีมบ้านใหญ่และพรรคกระแสซึ่งมีผู้สมัครจับสลากได้หมายเลขดังนี้ครับหมายเลข1นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรจากพรรคประชาชนหมายเลข2นายปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาสมัยล่าสุดจากกลุ่มเรารักพัทยาและหมายเลข3ครับนายศักชัยแตงห้อจากทีมพัทยา2030และหมายเลข4นายสุนีไอขออภัยครับนายสุไอนีเจริญสุขครับในนามทีมอิสระโดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการด้วยตัวเองด้านนายณรงค์กลั่นวาลินประธานกกต.ก็ยืนยันความพร้อมในระบบลงคะแนนบอกว่าบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับจะไม่มี QR code หรือว่าบาร์โค้ดแต่ว่าทางกกต.ท้องถิ่นได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตขั้นสูงสุดด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยทำการประทับตราพิเศษลงบนบัตรเลือกตั้งทุกใบนะครับก่อนที่จะมอบให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันการนำบัตรปลอมเข้ามาเวียนเทียนในคูหาอย่างเด็ดขาดนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับของมติชนเช้านี้ชัดชาติเบอร์9ดร.โจเบอร์10อนุชา5ชิงผู้ว่ากทม.คึกคักหม่อมกร1มาริกา14รับสมัครวันแรกเนืองแน่นจับสลากลุยหาเสียงทันทีพัทยาปชน.ชนบ้านใหญ่กกต.เตือนผิดกฎหมายเลือกตั้งครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับ

0: ช่วงที่สองนะคะมาอีกหนึ่งข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเรื่องที่ผอ.สำนักสืบสวนปปช.เมาซิ่งรถขับไปชนไรเดอร์แขนขาดหนึ่งท่อนเลยนะคะท้ายที่สุดแล้วคนขับไรเดอร์เสียชีวิตค่ะไม่เท่านั้นนะคะเหตุการณ์นี้ดิฉันอ่านข่าวดิฉันตกใจเหมือนว่ามีความพยายามจะเปลี่ยนตัวคนขับที่ก่อเหตุด้วยนะคะซึ่งมีพลเมืองดีเขาไปล้อมรถนะคะแล้วก็มีการใช้กล้องเนี่ยถ่ายเนี่ยคุณตูเบตคือคนพลเมืองดีเขาเห็นแล้วว่าเป็นใครแต่มันมีอีกคนนึงพยายามที่จะมาอยู่ด้านหลัง
1: จะมาสวมรอย
0: แทนนะตอนนี้ก็เป็นข่าวที่มีการนำเสนอไปเมื่อวานแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยเนาะแต่อย่างไรก็แล้วแต่กฎหมายก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีรถกระบะ4ประตูสีดำนะคะไปชนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีเป็นคนขับไรเดอร์ที่บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษาออกจังหวัดนนทบุรีค่ะจนคนขับไรเดอร์เนี่ยแขนซ้ายขาด1ท่อนเสียชีวิตคาที่นะคะแต่ว่าแทนที่จะจอดรถช่วยเหลือคนขับกระบะกับพยายามขับรถหนีแต่พลเมืองดีไม่ยอมค่ะพยายามที่จะไล่ตามล้อมรถไปจนถึงเชิงสะพานนะคะจนไปไม่ได้เพราะว่ายางล้อแตกนะคะแล้วก็มีการที่พลเมืองดีเนี่ยเดินเข้าไปล้อมรถนำกล้องเนี่ยไปถ่ายด้วยนะคะก็เป็นภาพชายคนนึงลงมาจากรถนะคะชื่อนายจรงมีตำแหน่งเป็นผอ.สำนักสืบปช.ค่ะสภาพเมาหนักส่งเสียงเอะอะโวยวายค่ะมีการข่มขู่ด้วยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้จักตำรวจยศใหญ่ภายหลังเกิดเหตุนะคะนายจรงขับรถพุ่งชนไรเดอร์จนเสียชีวิตเนี่ยเจ้าตัวพยายามขับรถหลบหนีนะคะแต่ทีนี้พลเมืองดีอย่างที่บอกค่ะมีคนที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตามเฝ้าเลยมองดูเลยนะคะแล้วก็มีการถ่ายคลิปไว้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตำรวจควบคุมตัวนายจรงไปที่สภ.บางสีเมืองตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง189มิลลิกรัมนะคะทั้งนี้ค่ะจากที่เมื่อบ่ายวานนี้พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะก็ไปตรวจสอบดูหลายๆจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการแจ้งข้อหา3ข้อด้วยกัน1เลยขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย3ขับรถชนแล้วไม่ให้ความช่วยเหลือไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อคนขับรถกระบะเรียบร้อยแล้วว่าจะมามอบตัวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็เป็นประเด็นรองนะคะแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยที่จะต้องสร้างจิตสำนึกด้วยกันนะคะเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็ถ้าเรานะคะก่อเหตุแล้วก็ควรจะจอดรถช่วยเหลือด้วยสอบบิ๊กปปช.เมาชนไรเดอร์เลขาปัดไม่ใช่โฆษกแค่ระดับผอ.สำนักยันยึดความถูกต้องเลขาปปช.แจ้งชัดข้าราชการระดับบิ๊กเมาขับชนไรเดอร์แขนขาดไม่ใช่รองโฆษกปปช.แค่ระดับผอ.สำนักเล็งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งค่ะ
1: ครับก็มาดูประเภทของประกันภัยกันบ้างนะครับประกันภัยสุขภาพเป็นประกันภัยที่บริษัทตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลแม้ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทและบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยช่วยแบ่งเบาภาระการเงินและเพิ่มความอุ่นใจเมื่อเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บครับส่วนประกันภัยการเดินทางนั้นจะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดโดยค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและประเทศที่เดินทางส่วนประกันภัยไซเบอร์ครับเป็นการประกันภัยที่รับรองความเสี่ยงในยุคดิจิทัลให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์การจุลกรรมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการจุลกรรมข้อมูลส่วนบุคคลความรับผิดชอบทางไซเบอร์เป็นต้นคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของเขตถนนยุคหน้าโรงพยาบาลวชิระนะครับผ่านไป8เดือนผลสอบเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชู

0: เป็นตราฉลาดทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลาดทอง
1: ข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
0: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศาลอาญาพิพากษายกฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนพระราชทานชี้เป็นเพียงการมุ่งวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการของตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่ได้เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาในคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการไลฟ์สดของจำเลยเป็นการพาดพิงและตั้งคำถามถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนรักษาโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยตรงไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคำฟ้องของโจทส่วนการพาดพิงถึงบริษัทสยามไบโอไซเอ็นเป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นมาอภิปรายและไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องพิพากษายกฟ้องนะครับคดีนี้ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่18มกราคม64ที่นายธนาธรได้ทำการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดผ่าน Facebook นะครับในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียซึ่งเนื้อหาก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและสัญญาการรับช่วงผลิตวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาลจนถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องโดยกล่าวหาว่าจำเลยมีพฤติการบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและส่งผลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งที่ผ่านมานายธนาธรก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันสิทธิ์ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อมาสู้คดีโดยตลอดนะครับก็มีพาดหัวข่าวสั้นๆนะครับบอกว่าศาลยกฟ้องธนาธรคดีมาตรา112ไลฟ์สดวัคซีนพระราชทานครับ
4: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นประเด็นรองแต่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของถนนสุดวชิระที่ผลสอบออกมานะคะไม่ใช่ผลสอบที่ออกมาอย่างเป็นทางการแต่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะเหตุการณ์ถนนสุดที่วชิรพยาบาลใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ Daily News พาดหัวปูดผลสอบซิโนไทยไร้ผิดถนนวชิระโทษทุกอย่างยกเว้นรับเหมาเลิกสัญญาเครนถล่มสีคิ้วไม่ได้อีกรัฐมนตรีช่วยกลัวฟ้องสุพนัทสับเละคดีเครนถล่มสีคิ้วเอาผิดใครไม่ได้แม้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปบริษัทก่อสร้างที่ปรึกษาผิดสัญญาชัดเจนกลับบอกเลิกสัญญาขึ้นแบล็คลิสต์ไม่ได้ปูดอีกถนนยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระมีผลสอบหลุดแล้วซิโนไทยไม่ผิดโทษทุกอย่างยกเว้นผู้รับเหมาสิริพงษ์ยอมรับกลางสภาบอกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยไม่ได้ชี้อาจโดนฟ้องแถมการก่อสร้างจะล่าช้าแถมบ่อยปัญหาไม่ได้เกิดจากรัฐบาลชุดนี้โยนสมุดพกผู้รับเหมาเป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางไม่ใช่คมนาคมตอบไม่ได้เสร็จเมื่อไหร่ค่ะ
3: ครับปภ.ประกาศแจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางครับได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงประกอบกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง71จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและดินถล่มแยกเป็นรายภาคดังนี้ครับภาคเหนือรวม17จังหวัดนะครับอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียง

0: รายตากสุโขทัยพิษณุโลกและอุทัยธานีส่วนภาคอีสานรวม20จังหวัดนะครับอาทิเลยอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลาง25จังหวัดนะครับเช่นกาญจนบุรีราชบุรีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวชายฝั่งอย่างชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดด้วยส่วนภาคใต้9จังหวัดนะครับอาทิสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาและภูเก็ตครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองและพังงารวมถึงภูเก็ตด้วยในอู่พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทั้งหมดนะครับทางปภ.ก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและจัดทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับมีพาดหัวในมติชนนะครับบอกว่าปภ.แจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศฝนหนักน้ำป่าโคลนถล่มแม่ฮ่องสอนพายุซัดอ่วมปภ.แจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่ม28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนแม่ฮ่องสอนอ่วมพายุถล่มเสาไฟล้มขวางถนนพ่อเมืองระดมช่วยท่วมปางหมูแม่สายเสริมบิ๊กแบ็คป้องกันน้ำท่วมครับ
1: มาที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะรัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก่อนหน้านี้มีการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้ได้1มิถุนายนนะคะแต่ว่าในภาพรวมเรื่องของเศรษฐกิจอื่นๆเรื่องของอานิสงส์การท่องเที่ยวการส่งออกเนี่ยมาดูเป็นอย่างไรนะคะสสค.โดยทางนายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวค่ะโดยมูลค่าส่งออกรวมในรูปของเงินสกุลดอลลาร์เนี่ย 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนเดือนที่22นะคะ 23.1% ตามการขยายตัวของสินค้าในหมวดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตรขณะที่ตลาดคู่ค้าหลักของไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาดเลยโดยเฉพาะตลาดทวีปออสเตรเลียสหรัฐอาเซียนนะคะมี5ประเทศด้วยกันรวมถึงญี่ปุ่นด้วยก็สอดคล้องการขยายตัวของการท่องเที่ยวในประเทศจากจำนวนผู้เยี่ยมเยียนชาวไทยค่ะที่กลับมาขยายตัวมีผู้มาเยี่ยมเยียนชาวไทย25ล้านกว่าคนนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.7% ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวม 2,370,000 คนลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนติดลบ 7% ในส่วนประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคลังตีปี๊บเศรษฐกิจฉลุยเร่งร้านค้าเข้าร่วมคลังตีปี๊บเศรษฐกิจไทยเมษายนยังฉลุยอานิสงส์ท่องเที่ยวในประเทศส่งออกโตกระหึ่ม22เดือนติดประชาชนคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐเผยไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนพุ่ง26ล้านคนพบผู้ถือบัตรคนจนเนียนลงทะเบียน400,000กว่าคนเลยนะคะกระตุ้นร้านค้าเร่งกดยอมรับเงื่อนไขปลอบไม่ต้องกังวลภาษีเหมาจ่ายพาณิชย์จ่อเปิดตัวไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย4มิถุนายนช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
0: ครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยบุกอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมกว่า5ล้านลิตรที่คลังสมุทรปราการและพบว่าเชื่อมโยงเครือข่ายคลังใหญ่น้ำมันอ่างทองด้วยนะครับนายณัฐพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์ประธานกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานครับก็สนที่กำลังเข้ากับตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พลังงานจังหวัดสมุทรปราการครับลงพื้นที่เข้าตรวจสอบยึดอายัดน้ำมันณคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังตรวจพิสูจน์นะครับทางห้องปฏิบัติการพบว่าน้ำมันไบโอดีเซล B100 นะครับจำนวน5ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมันทั้งหมด5ถังรวมปริมาณกว่า5ล้านลิตรนะครับมีลักษณะคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดก็เข้าข่ายความผิดปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงครับมีพาดหัวเรื่องนี้ในแนวหน้านะครับพังงะยึดดีเซลปลอมปน 5.2 ล้านลิตรโยงคลังใหญ่อ่างทองเอกนัทส่งทีมสุดซอยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปน 5.2 ล้านลิตรส่ง CIB ดำเนินการคลังน้ำมันสมุทรปราการเชื่อมโยงคลังน้ำมันอ่างทองครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้สำหรับ9ทันข่าวติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณภูเบศุนีดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.บางจากประกาศลดราคาน้ำมันเบนซิน70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลลด1บาทปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมลด1บาทต่อลิตรน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลวันที่29พฤษภาคม2569เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกเบนซิน53บาท19สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95 43บาท60สตางค์ต่อลิตรE20 37บาท90สตางค์ต่อลิตร E85 33บาท84สตางค์ต่อลิตรโซฮอ91 43บาท23สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอ51บาท69สตางค์ต่อลิตร B7 41บาท20สตางค์ต่อลิตร B20 35บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมดีเซล59บาท25สตางค์ต่อลิตรโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครรวบคนไทย14คนข้ามพรมแดนช่องทางธรรมชาติกลับจากปอยเปตรับทำเว็บพนันพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543จัดกำลังพลลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบที่บริเวณสวนเกษตรบ้านมารุมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีด้วยตรวจพบบุคคลต้องสงสัย14รายจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางเข้าไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันในพื้นที่กรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาได้รับค่าจ้างประมาณเดือนละ 20,000 บาทจากการตรวจสอบเบื้องต้นในช่วงที่ผ่านมาทางการกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดการตรวจค้นและดำเนินการกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์ส่งผลกลุ่มผู้ลักลอบทำงานผิดกฎหมายได้รับผลกระทบไม่มีงานและไม่ได้รับค่าจ้างจึงพยายามหลบหนีกลับประเทศไทยโดยช่องทางธรรมชาติก่อนมาถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือตรวจพบควบคุมตัวได้ทั้งหมดจากกรณีดังกล่าวอย่างสะท้อนข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่ากระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างของเพจบางเพจที่พยายามสร้างความเข้าใจว่ากองทัพเรือมีการเปิดด่านตามแนวชายแดนนั้นเพราะหากมีการเปิดด่านจริงบุคคลเหล่านี้ย่อมสามารถเดินทางกลับผ่านช่องทางปกติได้กองทัพเรือขอยืนยันว่าปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เจ็ดวันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสัตว์

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์หลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-COT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
2: M-COT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหเหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: นี่ปอนรู้ไหมว่าอะไรเอ่ยไม่มีวันหมดแถมยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป
12: อะไรอ่ะพี่โจ๊ก
11: ก็นวัตกรรมไงการคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆไม่หมดสิ้นและจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่บริษัทดาวที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยมีห้องแลบทันสมัยมากๆเลยนะมีนักวิจัยทั่วโลกกว่า 7,000 คนคอยคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ
12: ว้าวเยี่ยมเลยทุกวันนี้โลกของเราต้องการอาหารเพิ่มขึ้นต้องการความปลอดภัยและสะดวกสบายต่างๆนวัตกรรมจะมาช่วยตอบโจทย์และช่วยดูแลโลกของเราสินะคะ
11: ใช่เลยครับกลุ่มบริษัทดาวในฐานะผู้นำด้าน Material Science ระดับโลกมุ่งมั่นค้นคว้าพัฒนาวัสดุต่างๆด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยเพื่อช่วยให้เกิดนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ยานยนต์การก่อสร้างและการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทุกคนต้องการและยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
13: ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา IRPC ยึดถือปณิธานในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเราคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลเราสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรไทยที่สร้างความภาคภูมิใจและดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป IRPC

0: ห่วงใยแบ่งปันใส่ใจ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: พอดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: อยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะเจอกันวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ค่ะศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมด้วยนะคะไวมากเลยคุณนี่เดือน5แล้วอ่ะนะจะเผลอแป๊บเดียวก็จะครึ่งปีกันอีกแล้วนะคะหลายคนบอกว่าครึ่งปีละจะครึ่งปีละยังมีอีกหลายอย่างเลยที่ยังไม่ได้เริ่มเลยอย่างที่ตั้งใจเอาไว้สองเพลงเริ่มต้นเมื่อสักครู่นี้ค่ะโลมาไม่ใช่ปลาแล้วก็ต่อกันด้วยบังเอิญนะคะตอนนี้ก็8นาฬิกากับ17นาทีแล้วแหละคุณผู้ฟังช่องทางในการติดต่อของเราเหมือนเดิมค่ะทาง0386149666นั่นคือทางโทรศัพท์ถ้าทาง SMS ก็ส่งมาที่หมายเลข4221259ส่วนทางเพจ Facebook อสมทระยองแล้วก็อีก1ช่องทางนะคะส่วนทาง TikTok เจอกันช่วง 9:00 ถึง 10:00 ค่ะแล้วก็ 11:00 ถึงเที่ยงเจอกันแน่นอน3ชั่วโมงแรกเป็นหน้าที่ของเพลงสตริงใหม่ส่วน1ชั่วโมงสุดท้ายเพลงสตริงเก่าพร้อมที่จะดูแลกันต่อค่ะ

0: อร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: กับเพลงที่จบไปเนี่ยค่ะหนึ่งงานของพี่ป้างค่ะและนั่นคือขยี้ทำไมส่วนก่อนหน้านั้นก็ชูใจเนาะของ F Hero นั่นเองค่ะ8นาฬิกากับ26นาทีค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ยังมีเวลายังได้ทักทายกันอยู่นะทักทายกันด้วยสวัสดีคุณผ่านทาง Facebook นะคะมีมาแล้วเห็นเลยแบบว่าพอกดรีเฟซขึ้นนี่ขึ้นมาเลยพี่ปราโมทเป็นคนล่าสุดที่ส่งมามื้อเช้าวันนี้มาแล้วค่ะแกงเผ็ดหมูเนี่ยเฮหมดมั้ยอ่ะแต่เยอะมากเลยอ่ะผักน้อยไปมั้ยจ๊ะพี่ประมวลผักน้อยไปไหมหรือว่าปกติก็แค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นบางมื้อนี่แบบโอ้โหผักฟูมาเลยสวัสดีพี่ราชันนะคะต้อนรับกลับสู่อสมทระยองใช้งานได้แล้วใช่ไหมอยู่ด้วยกันนะสวัสดีพี่วัฒนาด้วยนะคะสวัสดีพี่สมคิดค่ะบอกว่าวันนี้ไปส่งน้ำมันที่เนินสูงจันทบุรีใช่ไหมคะขับรถแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะสวัสดีพี่โอภาสค่ะสวัสดีคุณแม็กกี้สวัสดีน้องต้นน้ำน้องต้นน้ำมีทักมาตั้งแต่เช้าเลยพี่นาวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วเจอกันไหมต่อไปแค่จ้าแค่นี้สวัสดีคุณจี๊ดนะคะสวัสดีทักทายกันค่ะสวัสดีคุณอาทิตย์ด้วยสวัสดีคุณชาลีดาคุณชาลีดาเพลงที่ส่งมานี่นายังไม่มีเลยอ่ะเพลงนี้ยังไงแนะนำเพลงอื่นอีกทีนึงนะนะคะนี่ก็คือคุณที่ทักทายกันเรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจ Facebook อสมทระยองสวัสดีพี่สุรางด้วยนะคะ

0: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: กับเพลงของสิงโตนำโชคค่ะและนี่คือตอกค่ะสรุปแล้วตอกเขาไปไหนอะหาไม่เจอเลยไม่รู้เลยว่าเขาไปไหน8นาฬิกากับ31นาทีค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ SCGC มีข่าวมาฝากกันนะคะ SCGC ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเดินหน้าฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเลและมุ่งสู่ Nature Positive ในงานสัมมนาป่าชายเลนแห่งชาติปี2569ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ SCGCร่วมดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาตั้งแต่ปี2565ค่ะฟื้นฟูแล้วกว่า 1,100 ไร่นะคะในระยองชลบุรีและเพชรบุรีค่ะพร้อมเป็นเอกชนรายแรกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการพรีเมียมทีเวอร์นอกจากนี้ค่ะยังพัฒนานวัตกรรมเพื่อดูแลทะเลทั้งบ้านปลาทุ่นกักขยะลอยน้ำกว่า72จุดใน19จังหวัดนะคะแล้วก็ยังมีโครงการรีไซเคิลอวนประมงใช้แล้วเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ลดขยะทะเลอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะต่อกันด้วยเคียงติ่มซำค่ะเคียงติ่มซำสูตรความอร่อยจากหาดใหญ่สูตรของเขานี่ส่งตรงมาจากหาดใหญ่เลยนะมีติ่มซำหลายหน้ามากให้คุณได้เลือกกันขนมจีบฮะเก๋าซาลาเปาบักกุเตตุ๋นยาจีนมันโถฟองเต้าหู้ทอดไส้กุ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งแล้วเมื่อวันก่อนไปเจอนี่เลยทอดมันกุ้งเมนูเอาใจเด็กๆเลยทีเดียวค่ะติ่มซำราคาเริ่มต้น25บาทนะคะเคียงติ่มซำอยู่เยื้องๆกับทางเข้าถนนยมจินดาค่ะคุณร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งโทรกันก่อนได้ที่หมายเลข087ค่ะ405-5445ค่ะ
2: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
3: ทอดมันอร่อย
4: ต้องตราทองสร้อย
3: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
5: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
6: ก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
3: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: คอนเทนต์โอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
2: และนั่นคือพนักงานดับเพลิงนะคะหนึ่งงานของรัฐบาลที่ไหนร้อนๆนี่ส่งพนักงานดับเพลิงไปเลยได้ไหมเอาให้เย็นเอาให้ชุ่มฉ่ำกันเลยนะ8นาฬิกากับอีก38นาทีค่ะสวัสดีทักทายพี่ต้นด้วยนะคะทีมงานชยาทิศนะทาง0386149666ค่ะโทรเข้ามาพูดคุยกันบอกว่าฟังอยู่แต่ว่างานแน่นมากแน่นจริงนะเห็นไหมล่ะงานเต็มๆเลยไม่เป็นไรค่ะแต่ละคนก็มีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างน้อยยังมีการแจ้งว่าเอ้ยยังฟังอยู่นะยังไม่ได้หนีไปไหนแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วจ้า
1: M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยอง
0: M-Con Healthy
2: ช่วงของ M-Con Healthy มาถึงแล้วละค่ะคุณผู้ฟังและแน่นอนวันนี้เรื่องสุขภาพที่นำมาคุยกันก็เป็นในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองค่ะถ้าพูดถึงโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็คือหนึ่งในโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนไทยจำนวนมากเลยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุหลักของความพิการถาวรด้วยหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้ป่วยใหม่ประมาณ 10-15 ล้านคนค่ะคุณโดย5ล้านคนนั้นเสียชีวิตและอีก5ล้านคนพิการถาวรค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรู้ทันอาการสังเกตปัจจัยเสี่ยงแล้วก็เข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วเพราะทุกนาทีมีค่าสมองสูญเสียเซลล์กว่า 1.9 ล้านเซลล์ต่อนาทีทีนี้ถ้ามาพูดถึงในเรื่องของอาการของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกหลายคนก็แบบสโตรกนี่แหละมาดูกันหน่อยก็แล้วกันเมื่อเกิดสโตรกนะคะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเกิดจากการที่เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอก็ส่งผลให้เซลล์สมองตายแล้วก็ทำงานผิดปกติค่ะทีนี้ในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองคุณผู้ฟังสามารถแบ่งออกเป็นได้2ประเภทหลักๆนะคะจากข้อมูลที่นามีนะสโตรกแรกก็คือสโตรกที่เป็นที่เขาเรียกว่าสโตรกชนิดขาดเลือดค่ะก็คือภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเพราะหลอดเลือดนั้นตีบหรืออุดตันพบมากที่สุดประมาณ 80% ของผู้ป่วยสโตรกหากรักษาเร็วโอกาสฟื้นตัวจะสูงสำหรับที่เป็นชนิดขาดเลือดนะส่วนอีกชนิดนึงก็คือสโตรกชนิดเลือดออกนี่ชนิดนี้จะน่ากลัวหน่อยสำหรับสโตรกชนิดเลือดออกก็คือเลือดออกในสมองค่ะเพราะว่าหลอดเลือดนั้นแตกหรือรั่วนะคะพบประมาณ 20% ของผู้ป่วยสโตรกค่ะอาการมักรุนแรงกว่าแล้วก็เสียชีวิตสูงกว่าด้วยทีนี้มาดูสาเหตุหลักๆกันหน่อย

0: ว่าเกิดจากอะไรถ้าหากว่าเป็นสโตรกชนิดขาดเลือดนะคะก็คือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเนี่ยสาเหตุหลักๆเกิดจากลิ่มเลือดอุดตันไขมันสะสมในเลือดสูงในหลอดเลือดนะคะรวมไปถึงมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยอันนี้คือชนิดแรกนะชนิดขาดเลือดส่วนชนิดเลือดออกที่เกิดจากการเส้นเลือดแตกนะคะเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่ารั่วนะคะสาเหตุหลักๆมีอยู่ด้วยกัน4ข้อก็คือความดันโลหิตสูงควบคุมไม่ได้ค่ะหลอดเลือดโป่งพองแตกนะคะรวมไปถึงความผิดปกติของหลอดเลือดและสุดท้ายก็คือมีการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเกินขนาดนั่นเองค่ะส่วนอาการอื่นๆที่จะเป็นสัญญาณเตือนหรืออะไรแบบนี้รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะทำให้เราเป็นซึ่งสามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้รวมไปถึงวิธีการรักษาแล้วก็รายละเอียดอื่นๆทั้งหมดที่ยังคงเหลืออยู่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเดี๋ยวมาติดตามกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าต้องเป็นวันจันทร์แล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้ยาวเลยทีเดียวแล้วก็น่าสนใจมากๆเดี๋ยววันจันทร์กลับมาฟังกันต่อค่ะ
1: M-COT Healthy M-COT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
0: มีคนโทรมาแล้วก็ถามว่าโอเคป่ะอันนี้หมายถึงว่าน้องอะโอเคป่ะหรืออาการตอนนี้โอเคป่ะ ถ้าถามตอนนี้ก็รวมๆแล้วก็โอเคอะค่ะเรื่อยๆค่ะ เขาเลยส่งเพลงนี้ไว้นะคะโอเคป่ะคุณอะโอเคป่ะล่ะ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: M-Con International Dance Yes, yes.

0: M-Court International M-Court Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: หนึ่งงานของเจนนิเฟอร์นะคะกับเพลงนี้ค่ะ Dance Again เพลงที่คุณแนะนำไว้ในช่วงของ M-Court International ผ่านทางเพจ Facebook อสมทระยองค่ะคุณฟังตอนนี้8นาฬิกา50นาทีแล้วว่าไวมากเลยชั่วโมงแรกที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นี่เลยคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มค่ะแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะคะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดนั้นเป็น LED แบบประหยัดพลังงานค่ะ

0: แต่ให้ความสว่างสูงเลยอ่ะเปิดแล้วสว่างทันทีนะคะมาพร้อมแบตเตอรี่มีความจุ 50,000 มิลลิแอมค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งบอกเลยใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายค่ะมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้นะคะกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นค่ะใช้เครื่องใช้งานง่ายค่ะคุณสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ค่ะยังไม่พอคุณเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันนะคะแล้วก็ยังมีแว่นกันแดดคลับแบบ1อันด้วยทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะโทรเลยจ้า02-114-3990 ค่ะอีกรอบหนึ่งนะกับเบอร์02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: Mcord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: Mcord so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลดล็อกห้ามขายเหล้าตั้งแต่11นาฬิกาถึง24นาฬิกามีผลวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

0: เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2569โดยระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยข้อสำคัญห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่11 นาฬิกาถึง24 นาฬิกายกเว้นการขายกรณีดังต่อไปนี้การขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศการขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมการขายบริเวณเฉพาะที่จัดไว้เพื่อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมการประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้างานมหรสพหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือการขายในสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ได้รับการยกเว้นให้ขายได้ต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จำเป็นเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมความปลอดภัยของประชาชนและการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนโดยสรุปร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปขายได้ในเฉพาะเวลา11 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาเท่านั้นสถานที่ได้รับการยกเว้นสามารถขายนอกเวลาที่กำหนดได้คือสนามบินนานาชาติสถานบริการผับบาร์และโรงแรมการนั่งดื่มในร้านหากลูกค้าเริ่มดื่มก่อนเวลา24 นาฬิกาสามารถนั่งดื่มต่อได้ไม่เกิน1 ชั่วโมงวันสำคัญทางศาสนายังคงห้ามขายเด็ดขาดตลอด24 ชั่วโมงวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลืออีก4 ล้านสิทธิ์ย้ำไม่ต่อเวลาบรรยากาศลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่4มียอดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวต่อเนื่องเนื่องจากคนส่วนใหญ่ลงวันแรกไปแล้วล่าสุดเหลือสิทธิ์ลงทะเบียนเหลือประมาณ4 ล้านสิทธิ์และลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า25 ล้านคนมีการรอตรวจสอบคุณสมบัติ112,640 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 468,621 คนส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 466,114 คนหรือเป็นผู้เสียชีวิตย้ายไปต่างประเทศเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่ง 2,507 คนโดยระบบจะเปิดลงทะเบียนถึง29 พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายเวลา 22 นาฬิกาสำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วมี1 ล้านแห่งเป็นร้านค้ารายเดิม 977,296 รายร้านค้าใหม่ 43,940 รายทั้งนี้การลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ขยายเวลาออกไปอีกแม้สิทธิ์การลงทะเบียนจะไม่เต็ม30 ล้านสิทธิ์ก็ตามขณะนี้มีประชาชนผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จำนวนมากแต่บางส่วนประสบปัญหาพบมากสุดเป็นการลืมรหัสผ่านรองลงมามีการลบแอปและเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่ซึ่งกลุ่มนี้ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตมาลงทะเบียนขณะที่การใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังพิจารณาเพิ่มทางเลือกให้ใช้ผ่านบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือได้เพื่อความสะดวกเกิดฝนตกหนักในอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางทำให้เกิดน้ำป่าทะลักดอยขุนตาลอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักลงมานานกว่า1 ชั่วโมงในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางจึงทำให้เกิดน้ำป่าทะลักลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลโดยทะลักลงมาอย่างลำน้ำแม่ตาลเป็นจำนวนมากสีน้ำขุ่นเข้มและไหลเชี่ยวแรงขณะลงมาจากยอดเขาทำให้ชาวบ้านปางคงปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดต่างตื่นขึ้นมากลางดึกที่ผ่านมาเพื่อออกมาดูสถานการณ์และรับมือกับภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบฤดูฝนปีนี้เรียงเตือนภัยไปยังหมู่บ้านท้ายน้ำทั้งในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัดและตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดรวมถึงท้ายน้ำที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอขอข้าซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่มักจะประสบภัยขึ้นทุกปีจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันทั้งนี้กระแสน้ำที่ไหลมามากได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยเลียนตำบลเวียงตาลหลายหลังคาเรือนระดับน้ำบางจุดท่วมสูง1 เมตรริมตลิ่งไหลเชี่ยวแรงนอกจากนี้จุดเสี่ยงเดิมที่บ้านจำตำบลปงยางคกที่ลำน้ำเป็นลักษณะคอขวดก็ลักษณะท่วมขึ้นมาอย่างบ้านเรือนเช้ามืดวันนี้และท่วมขึ้นมายังถนนสายเลี่ยงเมืองลำปางเส้นทางอำเภอก่อคาห้างฉัดระดับน้ำท่วมสูงกว่า30 เซนติเมตรอัศวินวงศ์หนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6

0: เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
7: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหร
8: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: ชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะตรงนี้กับอสมทระยองแล้วก็นีน่าด้วยนะคะ9นาฬิกากับอีก18นาทีค่ะเริ่มต้นกันด้วยน้ำมนต์ของแสตมป์แล้วก็ต่อกันด้วย1เพลงที่มีชื่อว่าสิ่งที่สวยงามของวานแอนดรอฟนั่นเองนะคะชั่วโมงนี้เจอกันด้วยผ่านทาง TikTok ของอสมทระยองค่ะทักทายกันด้วยใครที่มาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกันด้วยนะจ๊ะกดคอร์กันให้เยอะๆให้รัวๆกันไปเลยมาต่อกันเลยที่เพลงนี้กับเพลงที่มีชื่อว่ารักแรกค่ะ1งานของนนทนนท์นะคะเดี๋ยวหลังเพลงนี้กลับมาหน้าใหม่กันหน่อยใครยังไม่ได้ติดหน้าใหม่เลยเตรียมเลยประเด็นวันนี้ที่เราจะคุยกันนั่นก็คือคำว่าโอเคป่ะถ้ามีคนมาถามคุณว่าโอเคป่ะคุณจะตอบเขาว่าไงอ่ะทั้งที่ตอนเนี้ยคุณไม่โอเคเลยอ่ะ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล M-Con
2: ได้เวลาของ Hello M-Con แล้วล่ะค่ะสายนี้เป็นใครกันนะมาแล้วนี่นารับหน่อยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่นบ
3: ครับ
2: โอเคยังจำได้ยังจำได้วันนี้อากาศที่บ้านเป็นยังไงคะ
3: ร้อนระอุเลยครับ
2: ร้อนเลยใช่ไหมอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านเนี่ย
3: อยู่ในบ้าน
2: ห้ามออกอ่ะดูทรงและออกไม่ได้
3: แบบนี้สู้แสงไม่ได
2: ้ไม่ได้เลยวันนี้เพลงไหนดี
3: กุหลาบครับ
2: กุหลาบนะคะนี่นาขอรหัสผ่านจ้า
3: เอ็มคอร์ดSo happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อทมทระยองครับ
2: จ๋าเพลงนี้พี่นบส่งให้ใคร
3: ส่งให้นินาครับ
2: หวายฝากอะไรถึงนินาจ้าฝากอะไรถึง
3: ก็ดูแลสุขภาพครับ
2: โอเคนินาก็จะบอกว่าพี่นบดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะคะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนใช่ไหม
3: บ้านไม่มีฝนเลย
2: จริงเหรอ
3: มีแต่แดดแจงเดียวเลย
2: โอ้โหสงสัยต้องทำบุญกับน้ำบ้างแล้วแหละพี่น้องวันนี้ประเด็นที่เราคุยกันค่ะถ้ามีคนมาถามคุณว่าพี่น้องโอเคป่ะพี่น้องจะตอบว่ายังไงทั้งที่วันนี้พี่น้องแบบว่าไม่โอเคเลยอ่ะ
3: ก็แบบว่าไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ย
2: โอเคไหมวันนี้โอเคไหมไหนลองตอบมาสิวันนี้โอเคไหมคะ
3: ไม่สะดวกเลยครับ
2: ไม่สะดวกเลยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือวันนี้ไม่สะดวกไม่พร้อมว่าอย่างนั้นเถอะโอเคอะว่ากันไปถ้าอย่างนั้นไปค่ะหนึ่งงานของการต่อหนึ่งงานของเอฟฟิโลนั่นคือกุหลาบนะคะขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ

0: ลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: เรียบร้อยแล้วนะคะกับเพลงที่ในช่วงของ Hello M Cord ต้องบอกแบบนี้สินั่นก็คือกุหลาบค่ะหนึ่งงานของ F Hero แล้วก็ได้การต่อมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะคะตอนนี้ก็9นาฬิกากับอีก28นาทีแล้วล่ะค่ะขยับกันมาเรื่อยๆตอนนี้คุณผู้ฟังใน TikTok คุยกันอย่างสนุกสนานเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกข้อความที่ทักทายกันแล้วก็รวมไปถึงเพลงที่แนะนำกันมาด้วยเดี๋ยวนี้น่าดูให้แล้วก็จัดให้ค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องราวดีๆมีสินค้าดีๆมาฝากกันและสิ่งนั้นก็คือในเองสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงนะคะหน้าฝนตกเยอะๆแบบนี้ยุงก็จะชุมเป็นพิเศษค่ะใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงกับการเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรานั้นมีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักค่ะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะคะไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆค่ะเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทและถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกก็รับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็ยังมีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้ด้วยอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทค่ะไม่ต้องจ่ายนะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทค่ะย้ำ990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะ
0: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1

0: 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง

0: M-Cord Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: สองเพลงต่อเนื่องกันไปนะคะที่จบไปนี้คือ Am OK ของเป๊กผลิตโชคส่วนก่อนหน้านั้นก็ตัดใจไม่ลงและคงไม่ยอมนะคะหนึ่งงานของหวายค่ะเพลงที่คุณได้แนะนำกันมาผ่านทาง TikTok ของอสมทระยองค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ 9:00 น.กับ41นาทีแล้วล่ะถึงเวลาแล้วนะคะกับช่วงของ M-Cord Green News ค่ะมาไปกันเลย
2: M-Cord Green News
1: จีนและญี่ปุ่น

0: ยกระดับการสำรองน้ำมันเชิงกลยุทธ์ให้เข้มงวดในระดับที่อยู่รอดได้นานนับร้อยวันแม้เส้นทางเดินเรือจะถูกตัดขาดปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดปรากฏการณ์การก้าวกระโดดสู่พลังงานสีเขียวที่รวดเร็วขึ้นเพื่อหลุดพ้นจากการกักดักกับดักฟอสซิลนำเข้าที่ควบคุมไม่ได้และกลายเป็นอาวุธทางภูมิศาสตร์ที่ย้อนกลับมาทำลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและภูมิภาคในระยะยาวในมิติของประเทศไทยรัฐบาลได้ตอบสนองต่อ New Normal การพลังของพลังงานโลกนี้ด้วยการประกาศยุทธศาสตร์ความมั่นคงพลังงานรูปแบบใหม่เริ่มผลักดันมาตรการในหลายมิติทั้งการศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและการสำรองพลังงานกะจากการเร่งสำรวจแหล่งพลังงานใหม่ในพื้นที่อันดามันการผลักดันการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนตาม MOU 44รวมถึงการลงทุนในระบบกักเก็บพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอื่นๆผ่านมาตรการทางการคลังและวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของพลังงานระบบพลังงานของไทยในระยะยาว
1: Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร021143990
2: Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: MCOT International
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงคมนาคมขอสมกและรฟทร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์รายสุดท้ายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเสริมลาภปิ่นทองณวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่16พฤษภาคมโดยมีนายปัญญาชูพาณิชย์และนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมดร.กิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนายสร

0: พงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและนายอวิรุธทองเนตรรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การเข้าร่วมในพิธีในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าพบปะพูดคุยเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมย้ำคำมั่นสัญญาว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดขณะที่นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมกได้ให้คำมั่นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าขสมกจะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมดโดยไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวพร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเข้าดูแลอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกครอบครัวอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์สั่งตรวจปูพรมหาต้นตอแหล่งปล่อยน้ำเสียจังหวัดสระบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพน้ำและอากาศพิสูจน์หาต้นตอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีพบสถานการณ์น้ำเสียรุนแรงส่งผลกระทบต่อลำน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นบริเวณกว้างกรมควบคุมมลพิษร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งค้นหาแหล่งต้นตออย่างเร่งด่วนที่สุดโดยแผนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่จะแบ่งกำลังเป็น3ชุดจะขอหมายศาลเพื่อเข้าตรวจค้นภายในพื้นที่แหล่งเป้าหมายเช่นโรงงานหลายโรงงานตลอดลำน้ำอย่างละเอียดเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป้าหมายรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026วันที่31พฤษภาคมนี้ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจและเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride2030ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีนี้นอกเหนือจากการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festival ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Prideจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride 2030ของประเทศไทยด้วยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงศักยภาพเชิงพื้นที่ว่าประเทศไทยมีความพร้อมทั้งระบบในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังสร้างเครือข่ายขยายไประดับท้องถิ่นด้วยซึ่งงาน Bangkok PrideFestival 2026ปีนี้นอกจากจะมีขบวนพาเหรดของชาวสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5กิโลเมตรระยะทางตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่

0: 300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
6: วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆที่คุณก็ทำได้
7: นำป้องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้งหรือค่ายเก็บขนดับสื่อเศษโลหะทุกครั้งที่ปรุงอาหารด้วยเตาออฟให้ปิดเตาออฟก่อนอาหารทุกประมาณ 2-3 นาทีเพราะความร้อนในเตาออฟจะยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะทำให้อาหารสุกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณก็ทำได
8: ้คุณรู้ไหมคนไทยกินโซเดียมเกินมาตรฐานถึง2เท่าในทุกวันความเค็มที่สะสมไม่ได้ทำร้ายแค่ไตแต่คือต้นเหตุของความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ความอร่อยชั่วคราวกลายเป็นความทรมานในระยะยาวลดเค็มลดโรคชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลดเค็มวันนี้ยืดอายุไตไปอีกนานด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: M-Cord Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: ชั่วโมงที่3สำหรับนินานะคะแล้วก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายสำหรับเพลงสตริงใหม่ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเริ่มกันด้วยเพลงเพราะเธอแล้วก็ต่อกันด้วยอธิษฐานนั่นเอง10นาฬิกากับอีก19นาทีแล้วล่ะค่ะอยู่ด้วยกันตรงนี้นะเพลงใหม่ที่ส่งไว้สตริงใหม่ที่ส่งไว้เพลงไหนที่ยังไม่ได้ฟังมาเลยเริ่มกันต่อได้เลยค่ะ

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยองฮัลโหลเอ็มคอร
1: ์ดได้เวลาแล้วนะคะกับช่วงของฮัลโหลเอ็มคอร์ดสายนี้สวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่นินา
1: สวัสดีค่ะน้องแพรวันนี้ทำอะไรยังไงคะ
2: โอ้วันนี้ก็เพิ่งไปอยู่ลำกดกับมานหอบเลย
1: นึกว่าจะพักซะอีกวันนี้ฝนตกไหมคะไม่ใช่ไหม
2: ไม่จ้ะแต่
1: ไม่มี
2: มาอีกแล้ว
1: อ้าวเหรอ
2: จ้ะ
1: แล้วทันไหม
2: ก็ทันอยู่เพราะยังไม่ตกเป็นเหนื่อย
1: ทันอยู่ยังไม่ตกแต่เหนื่อยกี่ต้นเนี่ยวันนี้หยอดอ่ะ
2: โอ้ยสองต้นพอไปถ่ายรูปโชว์ชาวบ้าน
1: ตลกแล้วแพรวิ่งเงินไม่ใช่แล้วล่ะสองต้นหรือสองแถวกี่ต้นกี่ต้นวันนี้กี่ต้น
2: ก็ไม่รู้ไม่เคยนับ
1: ไม่เคยนับสักทีอ้าววันนี้เพลงไหนดี
2: เอาคิดดีไม่ได้เลยของเบนซ์นะคะ
1: คิดดีไม่ได้เลยเพลงนี้นี่นะพี่นาขอรหัสผ่านหน่อยจ้า
2: M Chord So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองค่ะ
1: จ้าคิดดีไม่ได้เลยให้ใคร
2: เอาให้พี่ตอดเลยค่ะ
1: ฮะจ้าฝากอะไรถึงคุณตอด
2: ก็วันศุกร์นี่คงจะไปฟอกไตก็เป็นห่วงเป็นใยสุขภาพพี่ต๊อดค
1: ่
2: ะ
1: ดูแลสุขภาพกันไปนะ โอเคน้องแพรวันนี้ประเด็นที่เราคุยกันค่ะถ้ามีคนมาถามน้องแพรว่าโอเคปะแต่ตอนนี้น้องแพรแบบไม่โอเคเลยน้องแพรจะตอบว่าไง
2: ก็ต้องดูว่าโอเคปะคือเขาทำอะไรให้เราโอเคหรือไม่โอเคถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีเราก็ไม่โอเค
1: เราก็
2: แบบใช่เราก็แบบแต่สามารถคุยได้นะแต่ในใจลึกๆก็รังเกียจไปแล้วอะไรประมาณนี
1: ้หรือไม่บางทีอ่ะไม่ได้มีอะไรหรอกก็เป็นปกตินี่แหละคนที่มาทักเราก็เหมือนคุยกันปกติเพียงแต่ว่าเขาอาจจะสังเกตบางอย่างเราแล้วเขาก็จะเห็นเราเขาแบบเอ้ยแพ้วันนี้โอเคป่ะเนี่ยอะไรเงี้ย
2: ไม่โอเคว
1: ันนี้ไม่โอเคก็บอกตรงๆเลยว่าวันนี้ไม่โอเคไม่ได้แบบว่าก็ได้อยู่อะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหม
2: ก็ไม่มีถ้าวันไหนงุนหงิดก็ตะไกล
1: ๆ
2: อย่ามายุ่งใช่หนูจะเป็นอย่างนี้เลยนะ
1: เอาแบบตรงๆไปเลยชัดเจนไปเลย
2: ใช่กับเพื่อนแต่กับคนโตหน่อยเราก็จะแบบมีมารยาทนิดนึงแค่กับเพื่อนในวัยเรียนเน
1: า
2: ะวันนี้เราไม่ดีอย่ามายุ่งอย่ามาวุ่นวายไปไกลก่อน
1: ขอเวลาหน่อยขอเวลาสักนิดนึงแล้วถ้าเป็นคนโตๆเขามาทักเราแบบ
2: คนโต
1: แล้วเราแบบ
2: เราก็จะยิ้มแบบแห้งๆไปแล้วเราก็เดินไปอยู่มุมอีกมุมนึง
1: ก็ไปอยู่ของเราไปอันนี้ก็ชัดเจนดีนะคะเพราะบางคนแบบว่าบางทีแบบมีคนมาถามไงเฮ้ยเป็นไงเนี่ยวันนี้โอเคป่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้โอเคป่ะแต่แบบ
2: หนูเป็นคนเก็บสีหน้าไม่อยู่นะ
1: เขาเรียกว่าเป็นคนชัดเจนแสดงออกเลยไง
2: ไม่พอใจก็คือสีหน้าไปแล้วอะ
1: บางทีน้ำเสียงหรืออะไรยังไม่ออกหรอกแต่หน้าไปแล้ว
2: ใช
1: ่โอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องแพรค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ฮัลโหลMCOT
1: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: และนี่คือคิดดีไม่ได้เลยนะคะอีกหนึ่งงานของเบนค่ะในช่วงของ Hello MCOT นะจากน้องแพรส่งตรงให้กับคุณตอดด้วย10นาฬิกากับอีก28นาทีค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มาเลยก็แล้วกันเนาะมีสิ่งดีๆมาฝากกันนั่นก็คือซิสตราค่ะคุณรู้กันไหมคะว่าในฤดูร้อนโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ร้อนมากๆค่ะส่งผลเสียต่อผิวของเรามากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้แดดฝ้ากระหรือริ้วรอยก่อนวัยนะคะนอกจากนี้เหงื่อที่ออกมากกว่าปกติค่ะก็ทำให้ผิวนั้นขาดความชุ่มชื้นและอาจส่งผลให้เกิดสิวได้ด้วยซิตราเขาเข้าถึงปัญหาเขารู้ถึงปัญหานี้ดีเขาเลยอยากให้เรารอดหน้าร้อนนี้ไปด้วยกันกับซิสตาอีอีแตงโมเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบาค่ะเหมาะสำหรับผิวหน้าในหน้าร้อนที่สุดเลยอีอีแตงโมเขามีสารสกัดพิเศษจากแตงโมคาราฮารีที่เติบโตได้ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกนะคะเพราะเขาล็อกความชุ่มชื้นไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้อยู่รอดได้ค่ะพอเรานำมาทำเป็นสารสกัดก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเราได้เป็นอย่างดีซิสตาอีอีแตงโมที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่ออีกด้วยค่ะแนะนำเลยสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงใช้ทาหน้าทุกเช้าได้เลยนะคะสำหรับสาวๆก็ใช้ก่อนแต่งหน้าได้นะช่วยให้เมคอัพนั้นติดทนได้ดีด้วยค่ะซิสตาอีอีแตงโมมีทั้งแบบซองและหลอดหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ค่ะ CJ ค่ะ Rotus นะคะแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหลายคนฟังแล้วอยากลองใช้เลยใช่ไหมจะบอกว่าพิเศษสุดๆเลยตอนนี้ 7-Eleven มีโปรอีอีแตงโมหลอดนะคะลด 30% ปกติ1หลอดราคา179บาทลดเหลือเพียงแค่125บาทเท่านั้นรีบเลยนะคะโปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่23มิถุนายนนี้เท่านั้นนะไปตุนกันด่วนๆเลยจ้า
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: สองเพลงนะคะติดกันเลยจบไปก็แบกไม่ไหวค่ะหนึ่งงานของ UR Boy TJ เพลงนี้คุณส่งไว้ผ่านทาง Facebook อสมทระยองรวมไปถึงดวงใจของปามี่ด้วยก็เป็นอีกเพลงที่คุณส่งไว้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้10นาฬิกากับอีก38นาทีค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราขยับไปในช่วงของ M-Cord เตือนภัยเลยละกันเน
2: า
1: ะ
2: M-Cord เตือนภัย
1: เอ็มขอเตือนภัยวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะมาคุยกันนั่นก็คือในเรื่องของเห็ดพิษค่ะนี่ไงฝนตกบ่อยๆแบบนี้แน่นอนเห็ดออกเยอะแน่ๆในช่วงหน้าฝนค่ะมักมีเห็ดป่าขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเห็ดทุกชนิดจะสามารถกินได้นะเพราะบางชนิดอาจเป็นเห็ดพิษค่ะที่มีลักษณะคล้ายกับเห็ดที่กินได้หากรับประทานเข้าไปเนี่ยเกิดอาการปวดท้องนะคะอาเจียนท้องเสียรุนแรงหรือบางทีนี่อันตรายถึงชีวิตก็ว่าได้ค่ะการสังเกตเห็ดพิษค่ะสังเกตกันได้ง่ายๆ1เลยค่ะมีสีน้ำตาลหรือสีที่ฉูดฉาดมากๆนะคะข้อที่2มีวงแหวนใต้หมวกค่ะข้อที่3ค่ะมีขนหรือหนามเล็กๆบริเวณโคนนะคะข้อที่4หมวกเห็ดมีปุ่มปมค่ะไม่เรียบนั่นแหละข้อที่5มีกลิ่นรุนแรงเมื่อดอกแก่ค่ะแล้วก็ข้อที่6นะคะขึ้นใกล้กับมูลสัตว์หรือบริเวณที่ใกล้กับสารเคมีนั่นเองแต่ถ้าหากว่าพบเห็นเห็ดที่ไม่รู้จักไม่แน่ใจบอกเลยไม่เก็บไม่ซื้อแล้วก็ไม่กินนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาเตือนกันในวันนี้นะกับช่วงของเอ็มขอเตือนภัยระวังเห็ดพิษในหน้าฝนค่ะ
2: เอ็มขอเตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เอ็มขอเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: M-Cot International

0: M-Court International M-Court Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: เรียบร้อยกันไปนะคะสำหรับ M-Court International ในชั่วโมงนี้นะคุณผู้ฟัง 10:49 น.ค่ะช่วงหลังแล้วแล้วก็ช่วงสุดท้ายด้วยนะฝากกันไว้ค่ะกล้องวงจรปิดนะคะสินค้าจากช็อปมาเนียจ้าทุกวันนี้หลายคนต้องออกเดินทางจากบ้านกันแต่เช้านะคะกว่าจะกลับมาบ้านก็มืดค่ำแล้วแหละบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีลูกหลานตัวเล็กๆค่ะเราจะฝากบ้านไว้กับใครได้วันนี้เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A8ศูนย์ Wi-Fi ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยค่ะเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้คุณจะดูจากที่ไหนก็ได้ค่ะจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวก็ดูได้หมดแถมระดับชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่านะคะหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงค่ะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดเลยค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านนะเหมือนคุยวิดีโอคอลเลยแหละจะถามลูกหลาน2ผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดค่ะทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือคิดว่าจะหมดแล้วเหรอยังไม่หมดนะเพราะว่าตัวกล้องนั้นหมุนรอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาค่ะขึ้นลงก็75องศานะไม่ต้องติดกันหลายตัวตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยค่ะนอกจากนี้กล้องยังตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีค่ะซื้อไปในบ้านก็สบายสบายคุณติดนอกบ้านก็ได้เพราะว่าตัวเครื่องนั้นกันน้ำกันฝนระดับ IP66 แม้จะหลังคาก็เอาอยู่นะคะตัวกล้องรองรับเมมโมรีได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆ30 วันกันเลยทีเดียวทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทค่ะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทรเลยค่ะ02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: M-Court Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: M-Court Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Court Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: M-Court so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะไทยช่วยไทยพลัสประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้าน2แสนรายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคม 2569โดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 18,840,065 รายหรือคิดเป็นร้อยละ74ขณะที่เป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ 6,646,699 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากจำแนกตามช่วงอายุพบว่ากลุ่มอายุ31-45 ปีเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดกว่า8ล้าน2แสนรายรองลงมากลุ่มอายุ46-60 ปี7ล้าน2แสนรายและกลุ่มอายุ21-30 ปี4ล้าน7แสนรายในส่วนของร้านค้าปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,29,161 รายโดยผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,25,038 รายและมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วกว่า 652,980 รายประชาชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงเดินทางมายังธนาคารกรุงไทยต่อเนื่องเพื่อลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: การลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพบว่าที่บริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการในการสแกนหน้ารวมถึงติดต่อสอบถามการเข้าร่วมโครงการโดยประชาชนบางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แม้จะพยายามสแกนหน้าด้วยตนเองรวมถึงให้บุตรหลานช่วยดำเนินการให้แต่เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคารโดยผู้ใช้บริการรายหนึ่งกล่าวว่ามาที่ธนาคารตั้งแต่เวลาเปิดทำการเนื่องจากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแอปพลิเคชันเป่าตังได้ด้วยตนเองโดยการเดินทางมาในวันสุดท้ายนั้นเพราะเชื่อว่าถึงอย่างไรรัฐก็จะเปิดให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการทั้งนี้ทราบว่าจะต้องมีการเติมเงินเข้าระบบจึงจะได้ร่วมใช้เงินในโครงการโดยรัฐสนับสนุนเดือนละ 1,000 บาทแต่การให้ประชาชนต้องเติมเงินเข้าระบบ600กว่าบาทเห็นว่าทำให้เกิดความยุ่งยากและประชาชนเองก็ไม่ได้มีเงินที่จะเติมได้ตลอดเวลาหรือตามที่ต้องการจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีขั้นตอนมากในขณะที่อีกรายเห็นว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นเรื่องที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนการเติมเงินเข้าระบบด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันและเป็นเรื่องที่มีการทำความเข้าใจกันมาก่อนแล้วจึงเห็นว่าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ผอ.สำนักสืบสวนปปช.เข้าพบตำรวจแล้วโดยขึ้นหลังลงพักหลบสื่อเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องเพิ่มหลังพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนจากกรณีนายจรงเหมาะเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ48ปีรายเดอร์หนุ่มเสียชีวิตโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง198มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่สภ.บางสีเมืองก่อนจะใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดนายจรงเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนแล้วโดยขับรถนิสสันเคน่าสีดำ ข้ามาจอดข้างหลังและขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนหลังโรงพักและขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบปากคำโดยมีพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีเดชระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและผู้กำกับการสภ.บางสีเมืองร่วมสอบปากคำด้วยเบื้องต้นทราบว่าในวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงพรหมเศรษฐ์หรือชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์หลังพยายามสมอ้างว่าเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-Cord Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
9: M-Cord so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
12: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
17: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
18: าล่ะครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
8: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
19: Mcot Memory

0: MCOT memory.
1: ช่วงเวลาของเพลงสตริงเก่าๆค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันแล้วล่ะอยู่อย่างเหงาๆนะคะเพลงแรกกันเลยแล้วก็ต่อกันด้วยความรู้สึกของคนหมดใจช่วงนี้สตริงเก่ามีคุณส่งกันเข้ามาแล้วไปต่อกันเลยดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาหน้าใหม่กันนะนี่คือหนึ่งงานของพี่ป้างขยับกันนะหัวร้านหัวล้านใจน้อยเดี๋ยวหลังเพลงนี้แล้วหน้าใหม่นะคะประเด็นวันนี้ก็คือถ้ามีคนมาถามคุณว่าโอเคปะคุณจะตอบเขาว่ายังไงทั้งที่วันนี้คุณแบบว่าไม่โอเคเลยอะ

0: อดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด
1: ได้เวลาแล้วล่ะค่ะกับช่วงของ Hello M-Card นะคะทาง0386149666ค่ะซ้ายสุดท้ายสำหรับช่วงเช้าของวันนี้ดูสิว่าจะเป็นใครเมื่อสักครู่เนี่ยมีสายเข้ามาแต่หน้าไม่ได้รับเพราะคิดว่าน่าจะรอจนติดหน้าใหม่และสายก็หลุดไปจริงด้วยมาทวนกันหน่อยกันแล้วกันว่าสัปดาห์นี้มีใครหน้าใหม่แล้วบ้างมีพี่หนูกระเฉดค่ะมีคุณบอยวังจันทร์มีช่างอีทมีคุณแหน่มีคุณแม็กกี้มีพี่นพนะคะแล้วก็มีน้องแพรนี่ก็คือคุณๆที่ติดหน้าใหม่กันแล้วใครที่ยังไม่ติดหน้าใหม่แล้วอยากพูดคุยกันอยากแนะนำเพลงกันแบบด่วนๆก็0386149666ค่ะรหัสจำไม่ได้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวช่วยจ้า
0: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด
1: มีไม่เอ่ยกับช่วงของฮัลโหลเอ็มคอร์ดนะคะนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1คุณพ่อบอกมันนับอะไรเร็วขนาดนี้ไม่นับใหม่อ่ะมีไหมคะมีไหมอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าไม่มีจะปล่อยแล้วนะ
0: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด
1: มีเข้ามาแล้วแหละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรับเลยก็แล้วกันสายนี้อึบสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนี่นะ
1: สวัสดีค่ะ
2: รับไวจังตาโทรไปทันเลย
1: คือนับเหมือนไม่ได้อยากรับหน้าใหม่ใช่ไหมป้าแต่
2: ประมาณน
1: ั้
2: น
1: ประมาณนั้นรอเล่นสวัสดีค่ะวันนี้ป้าแตอยู่ไหน
2: อยู่เกาะค่ะ
1: อยู่เกาะอากาศที่เกาะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เกาะเสม็ด
2: อากาศค
1: ึ
2: มๆไม่ร้อนนะ
1: ไม่ร้อน
2: ไม่ร้อน
1: มีลมมีลมไหมคะ
2: มีลม
1: มีลม
2: แบบลมนิดๆ
1: อ๋อมีลมเบา
2: ๆ
1: ปริมาณนักท่องเที่ยวค่ะเริ่มเยอะ
2: เลย
1: เอาจริงโ
2: ง่เงียบเงียบสิละเงียบมากรถแท็กซี่แบบไม่วิ่งรับใครเลยอ
1: ่
2: ะ
1: โอ้ยรู้เลยค่ะว่าเงียบจริงเพราะว่าเสียงป้าแต่แบบเงียบมากแสดงว่าเงียบจริงเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเขาอาจจะเดินทางกันช่วงบ่ายๆเย็นๆก็ได้ป้าแต่เพราะว่าเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนด้วย
2: จ้าเขารอไว้วันที่6สมิธอินเลิฟ
1: นะคะอ๋อสมิธอินเลิฟอ๋อใช่คึกคักเลยเนี่ย
2: ใช่ก็ห้องจองเต็มหมด
1: ห้องจองเต็มแล้วป้าแต่เตรียมทำกับข้าวมึงอีกได้เลย
2: เตรียมไปเต้น
1: อ้าวทำไมอ่ะทำไมอย่างนี้อ้าววันนี้เพลงไหนดีจ๊ะ
2: อะไรไหนหรอ
1: จ้ะเพลงไหน
2: อะไรอ่ะ
1: ไม่ดีอ่ะ
2: เพลงของแหวน
1: ฮ
2: ะ
1: แหวนเหรอคะเพลงของแหวนฟ้าย่อมมีฝนอะไรใช่ไหมเกิดเป็นคนต้องมีเสียน้ำตาใช่ป่ะ
2: ใช่
1: ฝนลวงลงมาช้าช้าใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคของแหวนเพลงนี้นี่นะขอรหัสผ่านค่ะ
2: M chord M chord so happy
1: จ้าเติม
2: 96
1: ต้องเติม
2: ความสุขเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: จ้าเพลงนี้ป้าแต่ส่งให้ใคร
2: ส่งให้ติดหนี้กันเยอะแยะคุณแหนมคุณแหนม
1: คุณแหนมนะคะอ่ะฝากอะไรถึงคุณแหนม
2: ก็ขอให้คุณแหนมมีความสุขทุกวัน
1: จ้ะโอเค
2: แค่นั้นค
1: ่
2: ะ
1: ได้ป้าแต่ค่ะวันนี้ค่ะอยู่ดีๆก็มีคนมาถามป้าแต่ว่าป้าแต่วันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคไหมป้าแต่จะตอบเขาว่ายังไงทั้งที่วันนี้ป้าแต่ไม่โอเคเลยอ่ะ
2: โอเค
1: ก็ตอบไปว่า
2: โอเค
1: ป้าแต่โอเคทุกวัน
2: ป้าไม่โอเคก็ป้าก็จะโอเคตามมันนั่นแหละ
1: ถึงไม่โอเคก็ต้องบอกว่าก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่น้ำเสียงแบบว่าคำว่าโอเคนี่จะสั้นหรือยาวใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่
2: ตามมันไปนั่นแหละ
1: ตามมันไปนั่นแหละตามมันไปนั่นแหละเตรียมรับลูกค้าแล้วกันค่ะวันจันทร์เป็นวันหยุดด้วยนี
2: ่จ้านั่งมองป้าอยู
1: ่เนี่ย
2: รอป้าไปทำ
1: โอเคจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ

0: ฮัลโหล
1: เอ็มคอร์ด
2: เอ็มคอร์ดเมมโมรี
3: ่ฟ้ายังมีฝนนะคะหนึ่งงานในช่วงของฮัลโหลเอ็มคอร์ดนี่แหละนะสายสุดท้ายสำหรับช่วงเช้าของวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้อยู่กับ SCGC นะคะ SCGC ส่งมอบกล่องข้าวรีไซเคิลฟู้ดเกรดกว่า 1,500 กล่องให้กรุงเทพมหานครผลิตจากกล่องอาหารใช้แล้วในกิจกรรมของกทม.ค่ะผ่านเทคโนโลยี Advanced Recycling จนได้คุณภาพเทียบเท่าพลาสติกใหม่นะคะสะอาดปลอดภัยสามารถสัมผัสอาหารได้โดยการนำไปใช้บรรจุอาหารพระราชทานสำหรับประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้าณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทความร่วมมือครั้งนี้ค่ะสะท้อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้กลับมาเป็นทรัพยากรคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ SCGC Green Polymer ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะต่อกันด้วยนี่เลยปืนฉีดน้ำนี่ไม่ใช่ปืนฉีดน้ำสิมันเป็นเครื่องฉีดน้ำไร้สายปืนฉีดน้ำไร้สายนี่แหละนะกับอัลตราโพไซดอน90บาร์ค่ะคุณค่าฝังแน่นลางยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดค่ะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำกับอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันบอกเลยว่าแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะและที่พิเศษสุดๆเลยมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะคะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดค่ะน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะพร้อมก็บอกทำโฟมนะคะหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดเลยแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้ค่ะรับเพิ่มกันไปเลยกับกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดก็ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมจ้ารีบโทรเลยตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
4: ทอดมันอร่อย
5: ต้องตราทองสร้อย
4: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
6: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอมก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
4: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
10: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
11: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
0: Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: MCAT Memory
1: นี่คือหน้าใสๆนะคะหนึ่งงานของพองพองค่ะเพลงนี้แนะนำมาผ่านทาง TikTok อสวทรยอนนี่แหละจะบอกว่าพอเพลงนี้มาแล้วนึกถึงชีวิตเป็นแบบว่าชีวิตเด็กมัธยมค่ะแล้วเป็นมัธยมประมาณว่าจะเป็นแบบคอซองด้วยมั้งปลายคอซองปลายๆของคอซองเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะเรียบร้อยกันไปค่ะพูดขนาดนี้ครูฟังว่ารู้แล้ววันนี้นะคะช่วงไวเนี่ยประมาณไหน 11:41 ค่ะอยู่ด้วยกันช่วงนี้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วคุณกับช่วงของ MCOT พากินพร้อมไหมมาไป MCOT พากินกันดีกว่าค่ะ
2: MCOT พากิน
1: ช่วงของ MCOT พากินวันนี้ค่ะคุณนี่น่าจะพูดถึงนี่เลยกรีกโยเกิร์ตนะกรีกโยเกิร์ตนี่จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนะที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็ตอนนี้แบบว่าอะไรๆก็กรีกไว้ก่อนจะต้องเป็นกรีกโยเกิร์ตโดยเฉพาะใครที่ดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพค่ะมาพูดถึงประโยชน์ของกรีกโยเกิร์ตเลยก็แล้วกันนะคะว่าเขามีประโยชน์อะไรบ้างแน่นอนสายสุขภาพมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่สายสุขภาพล่ะอยากจะมาทานกรีกโยเกิร์ตกันบ้างมาฟังดูกันแล้วกันประโยชน์ของกรีกโยเกิร์ตนะคะที่ทำให้ใครหลายคนบอกว่านี่คือหนึ่งในอาหารเฮลตี้เลยทีเดียวนั่นก็คือข้อแรกค่ะกรีกโยเกิร์ตช่วยเสริมสร้างแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่ามีโปรตีนสูงกว่าโยเกิร์ตทั่วไปถึง2เท่าจึงเหมาะกับคนที่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็คนที่ต้องการรักษามวลกล้ามเนื้อนั่นเองรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงวัยด้วยนะข้อที่2ค่ะช่วยให้อิ่มนานค่ะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยเพราะว่าปริมาณของโปรตีนที่สูงจึงมีส่วนช่วยกระตุ้นฮอร์โมนการอิ่มแล้วก็ลดฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความหิวนั่นเองทำให้อิ่มท้องได้นานกว่าอาหารโปรตีนต่ำค่ะข้อที่3มีส่วนช่วยกระตุ้นการเผาผลาญค่ะเพราะอาหารที่มีโปรตีนสูงช่วยเพิ่มอัตราการใช้พลังงานของร่างกายทำให้ร่างกายนั้นเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นในแต่ละวันนั่นเองส่วนข้อที่4ก็คือมีโปรไบโอติกค่ะที่ช่วยดูแลระบบขับถ่ายสร้างสมดุลของลำไส้ลดอาการท้องอืด นะคะข้อที่5นั่นก็คือโปรนอกจากจะเป็นในเรื่องของรักษาสมดุลลำไส้แล้วโปรไบโอติกที่อยู่ในกรีกโยเกิร์ตยังช่วยลดความเครียดแล้วก็ลดความวิตกกังวลได้ค่ะนอกจากนี้ข้อที่6ค่ะช่วยบำรุงกระดูกและฟันเพราะมีทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็วิตามิน B12 ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็ระบบประสาทต่อมา1 2 3 4 5 6ไปแล้วใช่มั้ยต่อไปข้อที่7นะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมและแมกนีเซียมค่ะที่ช่วยควบคุมสมดุลของเหลวในร่างกายช่วยให้หลอดเลือดนั้นทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็อาจมีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและสุดท้ายข้อที่8ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าเขาอุดมไปด้วยวิตามิน B12 ที่จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงการทำงานของระบบประสาทแล้วก็การสังเคราะห์ DNA ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งสารอาหารที่ดีโดยเฉพาะสำหรับคนที่กินเนื้อสัตว์น้อยนี่ไงนั่นก็คือในเรื่องของกรีกโยเกิร์ตบางคนก็กรีกโยเกิร์ตก็อร่อยแต่มันก็มีรสชาติใช่เราก็เลือกรสชาติที่แบบว่าถ้าใครสามารถทานที่แบบว่าเป็นธรรมชาติได้แบบไม่มีอะไรแต่งเติมอันนี้ก็ดีแต่บางคนบอกว่าไม่ไหวอ่ะไม่ไหวมันต้องมีรสชาตินิดนึงอ่ะก็ได้อาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเติมอะไรดีล่ะเติมน้ำผึ้งไปหน่อยนึงได้ไหมก็ได้แหละแต่อย่าเยอะนะเพราะว่าถ้าให้ดีจริงๆกรีกโยเกิร์ตเนี่ยเขาบอกว่าต้องทานแบบรสธรรมชาติเลยมีขายเยอะแยะเลยละค่ะตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยแหละหรือว่าจะเพิ่มเติมโดยการมีผลไม้ก็ได้กรีกโยเกิร์ตทานได้หมดคุณมื้อเช้าก็ได้ตอนท้องว่างหรือก่อนอาหารเล็กน้อยนะคะก็ได้ช่วงบ่ายหรือเวลาหิวระหว่างมื้อก็ได้หลังออกกำลังกายก็ได้ก่อนนอนก็ได้นี่แหละประโยชน์ของกรีกโยเกิร์ตที่นำมาคุยในวันนี้กับช่วงของเอ็มคอร์พากินค่ะ
2: MCOT พากิน MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทรยอง
3: MCOT International

0: M-Court International M-Court Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: M-Court So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: M-Court Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Court Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: M-Court Radio Network 96.75 อสมทระยอง
4: M-Court Memory
5: สำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของนีนาแล้วนะคะนะปิดท้ายกันด้วย2เพลงค่ะคุณผู้ฟังเริ่มกันด้วยอย่าเข้าใจฉันผิดนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยไม่อ้วนเอาเท่าไหร่นั่นเองค่ะหลังสองเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเทียบเวลา12นาฬิกาจะไป13เฉย12นาฬิกานะคะหลังจากนั้นฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเจอกันได้อีกแป๊บนึงแต่ว่าทางวิทยุนะกับช่วงของขุยเฟื้องเมืองยองนะคะจะมีข่าวของจังหวัดระยองมาเล่ามาบอกให้คุณได้ฟังกันค่ะแล้วก็วันเสาร์นี้เจอกันด้วยนะกับรายการ M-Court Green Market ค่ะบ่ายโมงถึงบ่าย2เสาร์นี้อสมท.จันทบุรีเป็นเจ้าภาพเป็นแม่ขายนี่นาจะไปร่วมแจมแบบสั้นๆนิดหนึ่งนะส่งกันด้วยเพลงสนุกๆ กันนะคะจะได้แบบว่าไม่เหงาไม่เหนื่อยอีกนิดนึงเดี๋ยวก็พักกลางวันแล้วแล้วพอพักเสร็จก็แบบว่าฮึบกันอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะได้กลับบ้านไงวันนี้วันศุกร์นะคะวันจันทร์หลายคนหยุดใช่ไหมก่อนจากการวันนี้คุณผู้ฟังจะบอกว่าคิดดีๆบางทีของหรือคนที่เราเสียดายอาจไม่ใช่ของหรือคนที่เราต้องการจริงๆก็ได้ก่อนคุณนะสวัสดีค่ะ

0: MCOT memory.
1: ถ้าคุณชอบพูดชอบแสดงออกเราอยากชวนคุณมาจัดรายการหน้าใหม่หน้ากล้องอสมทระยองเปิดรับสมัครดีเจมาร่วมทำคอนเทนต์ออนแอร์ออนไลน์กับ MCOT Radio Network ยื่นใบสมัครพร้อมไฟเสียงการจัดรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดระยองโทร038614966และ089091558181
2: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะ แต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook TikTok อสมทระยอง038614966
3: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038614967และ0890915581

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนัก

0: าชนแล้วหนีเข้าพบตำรวจแล้วแต่แอบหนีขึ้นหลังโรงพักหลบสื่อเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องเพิ่มอีกรายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนไทยช่วยไทยพลัสกระแสแรงประชาชนแห่ลงทะเบียนทะลุ26ล้านรายร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 650,000 รายทั่วประเทศรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้าซ่อนตัวที่พัทยาหลังปลอมเอกสารหลอกเงินกว่า100ล้านสหรัฐอิหร่านจ่อขยายหยุดยิงออกอีก60วันเตรียมพร้อมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้การค้าเดินหน้าต่อทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่29พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูความคืบหน้าเหตุผอ.เมาชนแล้วหนีเข้าพบตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นข้างหลังโรงพักเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องของผอ.เพิ่มอีก1รายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนครับจากกรณีที่นายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนของปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีซึ่งเป็นไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สภ.บางศรีเมืองก่อนใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดวันนี้นะครับนายจรงได้นัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วครับโดยขับรถนิสสันสีดำติดฟิล์มสีดำเข้ามาจอดข้างหลังแล้วก็แอบขึ้นด้านข้างโรงพักเบื้องต้นทราบว่าวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงหรือว่าชายที่ใส่เสื้อสีดำซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์หลังรถกระบะของนายจรงพุ่งชนไรเดอร์เสียชีวิตไปแล้วนายธำรงอ้างนะครับว่าตนเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงรวมทั้งยันเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่โรงพักโดยพยายามเข้ามาอ้างกับพนักงานสอบสวนว่าเป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุจริงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับซึ่งทั้งคู่ได้ร่วมนั่งดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่ช่วงเวลา 16:00 นก่อนจะแยกย้ายกันไปในช่วง 22:00 นจนกระทั่งนายจรงขับรถกระบะเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับไรเดอร์จนไรเดอร์นั้นเสียชีวิตจากนั้นนายจรงครับได้โทรศัพท์หานายธำรงแล้วเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับพยายามสมอ้างว่าตนเป็นคนขับรถไม่ใช่นายจรงต่อมานะครับผู้จัดการร้านอาหารที่ผอ.จรงและพวกเข้าไปดื่มกินเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบปากคำและก็ให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวว่าในคืนวันเกิดเหตุครับผอ.จรงมากับเพื่อนๆ 3-4 คนมานั่งดื่มสังสรรค์และก็ดื่มไวน์ไปถึง3ขวดด้วยกันขณะที่นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.บอกว่าปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งก่อนครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้แม้เปิดรับลงทะเบียนไปหลายวันนะคะกระแสยังคงแรงอยู่เพราะว่าประชาชนล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คประชาชนลงทะเบียนทะลุ26ล้านรายแล้วนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องค่ะจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศหลังเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลล่าสุดณเมื่อวานนะคะมีประชาชนลงทะเบียน 26,207,092 รายลงทะเบียนสำเร็จนะคะจำนวน 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส18,840,065 รายคิดเป็นร้อยละ74%ขณะที่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ค่ะก็มีจำนวนกว่า6,640,000 รายโ ซึ่งหากจำแนกช่วงอายุนะคะก็จะพบว่ากลุ่มอายุ 31-45 ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดเลยกว่า 8,200,000 รายรองลงมากลุ่มอายุ 46-60 ปีกว่า 7,200,000 รายกลุ่มอายุ 21-30 ปีค่ะ 4,700,000 รายขณะที่จำแนกตามเพศนะคะก็เป็นผู้หญิงที่ลงทะเบียนสำเร็จ 14,300,000 รายคิดเป็นร้อยละ 56และผู้ชาย 11,200,000 รายคิดเป็นร้อยละ 44นะคะทั้งนี้ค่ะจากการที่ดูข้อมูลนะคะคนที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็มีทั้งสิ้นกว่า 1,029,161 รายผ่านการตรวจสอบ 1,025,038 รายสำหรับร้านค้านะคะซึ่งก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งาน 652,980 รายมีร้านอาหารเครื่องดื่มที่ยังคงเป็นกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดจำนวน 581,210 รายรองลงมาก็เป็นร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 270,000 กว่ารายค่ะมีร้านทงฟ้าด้วยนะคะ 160,611 รายร้านโอท็อป 10,571 รายรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชน 1,900 รายค่ะในส่วนการกระจายตัวระดับภูมิภาคนะคะถ้าลองไปไล่เลียงเช็คดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดเกือบ 200,000 รายด้วยกันนะคะคิดเป็นร้อยละ19เราลงมาได้แก่กรุงเทพ 150,000 กว่ารายภาคใต้ 153,333 รายภาคกลาง 130,881 รายแล้วก็ภาคตะวันออก 18,124 รายจังหวัดที่มีร้านเข้าร่วมมากที่สุดคือกรุงเทพค่ะชลบุรีสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีทางนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็สร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ธุรกิจชุมชนทั่วประเทศค่ะซึ่งตัวเลขลงทะเบียนในส่วนประชาชนและร้านค้าตอนนี้ก็ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนความเชื่อมั่นต่อมาตรการของรัฐบาลค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของตำรวจสอบสวน

0: กลางร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้ามาซุกอยู่ในประเทศไทยครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ตำรวจสอบสวนกลางครับรวบกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้ามาซ่อนตัวที่พัทยาครับหลังจากฉ้อโกงปลอมเอกสารหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและก็เวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่แห่งอู่ฮั่นมูลค่านับร้อยล้านบาทครับกำลังตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำหมายสารจังหวัดพัทยาบุกรวบตัวในเฉินในหยวนในเฟยบุคคลต้องห้ามตามพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522มาตรา12วงเล็บ7ภายในบ้านพักหรูหมู่ที่1ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและมีการขยายผลจับกุมนางหลัวได้คาท่ากาเซียนสุวรรณภูมิสมุทรปราการหลังได้รับการประสานใกล้ชิดระหว่างประเทศศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้านศูนย์ความร่วมมือล้านช้างแม่โขงประสานข้อมูลกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและก็เข้าเมืองผิดกฎหมายให้จับกุมกลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีคดีสัญชาติจีนครับซึ่งเป็นที่ต้องการตัวตามหมายจับสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่นข้อหาฉ้อโกงปลอมแปลงเอกสารพฤติการกลุ่มผู้ต้องหานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งได้รับสัญญาดำเนินโครงการรื้อถอนและก็ฟื้นฟูภูมิทัศน์ร่วมกันทุจริตปลอมแปลงข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและเวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินใหม่แห่งเมืองอู่ฮั่นอีกทั้งยังแอบอ้างชื่อและบัญชีธนาคารของผู้อื่นรับผลประโยชน์มูลค่าความเสียหายสูงถึง18ล้านหยวนหรือว่าเกือบ100ล้านบาทไทยทั้งนี้เมื่อรู้ตัวว่าถูกทางการจีนดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาไหวตัวทันหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยใช้ภาพลักษณ์วีซ่าระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปคือวีซ่าเกษียณเป็นฉากบังหน้าเพื่อซ่อนตัวเป็นเซฟเฮาส์หลักเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4คนจะถูกส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายของจีนต่อไปครับ
3: ยายเข้าป่าหาเห็ดตั้งแต่เที่ยงไม่กลับบ้านชาวบ้านไปพบตอนค่ำๆเป็นศพถูกคนร้ายฟันนะคะนอกจากนี้เงินสดติดตัว 2,000 บาทสร้อยทองหายไปฆาตกรรมโหดนะคะเกิดขึ้นที่ป่าชุมชนพื้นที่บ้านป่าเป่าหมู่6ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันเป็นป่าโขดหินและร่องน้ำพบร่างคนเสียชีวิตนอนหงายอยู่ทราบชื่อต่อมานางโบเขียวเปลี่ยนคิดอายุ63ปีเป็นชาวบ้านป่าเป่าถูกฟันด้วยของมีคมเข้าที่ศีรษะทั้งด้านหน้าด้านหลังหลายแผลเลือดนองพื้นเป็นสาเหตุเสียชีวิตคาที่จากการตรวจสอบถามผู้เกี่ยวข้องก็ทราบว่าผู้ตายมักมีกระเป๋าคาดเอวภายในตัวมีเงินประมาณ 2,000 บาทค่ะรวมสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงหลังเกิดเหตุทรัพย์สินต่างๆหายไปนะคะก็พบเพียงอุปกรณ์หาเห็ดที่ติดตัวผู้ตายเท่านั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะผู้ตายออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่28คือเมื่อวานไปหาเห็ดในป่าชุมชนค่ะจนกระทั่งมืดค่ำไม่ยอมกลับบ้านชาวบ้านเข้าไปพบนะคะเห็นร่างนอนเสียชีวิตก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐานร่วมกับนิติเวชพิสูจน์หลักฐานเพื่อจะติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
0: อีกคดีหนึ่งครับ14คนไทยลอบเข้าฝั่งประเทศไทยที่จันทบุรีหลัง ังกัมพูชาคัดกรองต่างด้าวเข้มครับทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพลานาวิกโยธินที่543ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสวนเกษตรบ้านมะรุมหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีพบบุคคลต้องสงสัย14คนแบ่งเป็นชาย11คนหญิง3คนสอบสวนทั้ง

0: หมดสารภาพว่าลักลอบเข้าไปเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในปอยเป็ดของกัมพูชาได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาทแต่ว่าระยะหลังกัมพูชาเข้มงวดคัดกรองต่างด้าวก็ทำให้ไม่มีงานทำแล้วก็นายจ้างไม่จ่ายเงินด้วยจึงพยายามเดินเท้าหนีกลับเข้าสู่ประเทศไทยก่อนถูกทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจากพุทธบุรีรวบตัวได้ในที่สุดครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของเติมกรุงเทพให้เต็ม10เป็นนโยบายนะคะที่ช่วงนี้กรุงเทพก็จะมีนโยบายต่างๆออกมาเพราะว่าใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อช่วงเช้าค่ะเติมกรุงเทพให้เต็มโดยโจชัยวัฒน์นะคะหรือว่าดร.โจค่ะที่ประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านในกรุงเทพมหานครจะเห็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่หลายจุดทั่วกรุงไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนสามเหลี่ยมดินแดงปรากฏข้อความเสียงนะคะเป็นข้อความหาเสียงของโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าเมืองแค่คนแต่ละป้ายก็มีนโยบายแตกต่างกัน10นโยบายค่ะมีหมายเลขประจำตัวของนายชัยวัฒน์ก็คือเบอร์10นะคะนโยบายปรากฏป้าย10นโยบายได้แก่เราเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมรถไฟฟ้ามีหลังคาหลบฝนแก้ปัญหาใบแล้วจะแก้ปัญหาใบส่วนตัวบัตรทองหาหมอไม่ต้องรอนานลอกท่อ100ปี 100% ทุกปีจบปัญหาน้ำรอระบายค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายต่างๆมีเรื่องของปัญหาอาชญากรรมด้วยนะคะที่จะมีการเชื่อม CCTV ของระหว่างรัฐและเอกชนการใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะในการทำงานสนับสนุน SME แล้วก็จะช่วยเช่าที่พักราคาถูกในเมืองให้ทุกป้ายก็ปรากฏภาพและเบอร์นะคะของดร.โจค่ะเบอร์10สโลแกนสร้างเมืองที่แคร์คนนะคะซึ่งนายชัยวัฒน์ที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าการหาเสียงแม้จะยังจะต้องมีป้ายนะคะแต่ก็มีจำนวนจำกัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่มีแต่สุดท้ายนะคะดิฉันเห็นอยู่นะคะช่วงในเขตห้วยขวางดิฉันก็เจอป้ายอยู่แต่เขาบอกว่าก็จะมีในจำนวนสัดส่วนที่จำกัดมาดูพรรคประชาธิปัตย์บ้างนะคะก็มีการเปิดตัว Blue House โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะคะพร้อมนายกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคนางการดีเลี้ยวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคนะคะร่วมกันเปิดตัวโครงการ Blue House ซึ่งจะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาทุกทางกฎหมายเบาะแสคอร์รัปชันความเดือดร้อนประชาชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องค่ะจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาธิปัตย์ในอดีตก็เป็นหน้าที่พรรคการเมืองที่จะต้องการดูแลเอาใจใส่ประชาชนนอกจากนี้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มอีกหลายตัวเลยอย่างเช่นส่องรัฐที่จะช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐจับตาที่จะให้ประชาชนสามารถดูข้อมูลราคาสินค้าบริการติดตามสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เป็นจริงให้ความช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐโดยมีการเปิดตัวนายจิรวัฒน์จังหวัดรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นายรภิพัฒน์สุเมธโชติเมธารองผู้อำนวยการศูนย์นางสาวสิริขวัญ นินกันที่ปรึกษาด้านกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำความดีเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ก็เป็นทีมงานหลักของโครงการนี้ค่ะ
0: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้ส่งแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามดิ้นพล่านเบี่ยงเบนประเด็นหลังถูกลุยตรวจเช็คบินเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในภูเก็ตครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์และสสพรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกโยกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองหลังมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยบอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวและไม่ทราบเรื่องขณะที่ไลน์ของตนเปิดเป็นสาธารณะและเชื่อมต่ออยู่หลายอุปกรณ์สื่อสารไม่ได้อยู่เพียงในโทรศัพท์มือถือของตนเครื่องเดียวจึงไม่ทราบว่าอาจจะมีผู้ใดเขียนข้อความดังกล่าวหรือไม่แต่ยืนยันว่าไม่เคยส่งข้อความดังกล่าวแน่นอนครับอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ายืนยันการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดทางการเมืองและเชื่อว่าสิ่งที่นายภัทรพงษ์และนายรุ่งเรืองนำมาอ้างนั้นเป็นความพยายามดิสเครดิตภายหลังจากกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายหลายรายอย่างเข้มข้นส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง5คนระบุว่าถูกย้ายไม่สนองงานการเมืองนั้นก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าในจำนวนดังกล่าว4คนเป็นในอำเภอทราบดีว่าเป็นการย้ายมาช่วยราชการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและทราบระยะเวลาชัดเจนว่าจะได้ย้ายกลับมีเพียงปลัดจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจครับ
1: ศาลแพ่งเปิดโครงการรวมใจไกล่เกลี่ย2069ค่ะโดยนายธานีสิงหนาธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นประธานเปิดโครงการมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งผู้พิพากษาเลขานุการผู้อำนวยการข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งพร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารหน่วยงานรัฐเอกชนทนายความเข้าร่วมโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมประชาชนเห็นถึง

0: ท็อปเซอร์วิสณศูนย์ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทศาลแพ่งที่ชั้น9อาคารศาลแพ่งออกโดยประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไปจัดบรรยายความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยให้แก่บุคคลหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจไกล่เกลี่ยสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังแนวคิดระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธีแก่เยาวชนการจัดกิจกรรมก็มีการสาธิตระงับข้อพิพาทไกล่เกลี่ยจำลองเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติจริงค่ะก็กำหนดระยะเวลาดำเนินการนะคะก็คือเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมอุตุยังคงออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อคืนนี้น้ำป่าดอยขุนตาลหลากท่วมบ้านเรือนซัดคอสะพานขาดและมวลน้ำยังไหลเข้าท่วมตลาดสดและถนนเกาะคาห้างฉัดด้วยครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับน้ำป่าดอยขุนตาลได้หลากลงมายังลำห้วยแม่ตาลก่อนทะลักท่วมบ้านเรือนสิ่งสาธารณูปโภคของชาวบ้านบ้านปางปงปางทรายบ้านห้วยเรียนบ้านแม่ตาน้อยตำบลเวียงตาลอำเภอห้างจัดของลำปางครับและช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงสำรวจพบน้ำป่าเริ่มลดระดับลงทิ้งไว้เพียงความเสียหายบริเวณสะพานลำห้วยแม่สันน้ำป่าก็มีเศษสวะจำนวนมากคอสะพานขาดและมวลน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่เชื่อมต่ออำเภอห้างฉัดและเกาะคาบริเวณตลาดสดบ้านจำตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดมีแผงค้าประมาณ50แผงพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อท่วมตลาดครับขณะที่ถนนสายเกาะคาห้างฉัดการสัญจรบางช่วงเริ่มกระทบชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมแบบนี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนตกหนักซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังส่วนที่บริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์ของปราจีนบุรีครับภายในวัดใหม่กรุงทองแล้วก็บริเวณเต็นท์ที่ตั้งอยู่หลังโบสถ์หน้าวังมัจฉาจุดให้อาหารปลาริมแม่น้ำบางปะกงและวงจรปิดที่อยู่ในจุดดังกล่าวนะครับเห็นรถยนต์สีดำเข้ามาจอดหลบฝนก่อนสังเกตเห็นเสาของเต็นท์เริ่มโยกเพราะว่าลมแรงคนขับจึงรีบขยับรถไปจอดที่เต็นท์ด้านหลังซึ่งอยู่ติดกันครับแต่ว่าไม่ถึง4นาทีลมพายุได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงขึ้นมาก็ทำให้เต็นท์เริ่มโยกหมาในวัดพากันวิ่งหนีนะครับและแค่เสี้ยววินาทีเต็นท์ก็เอ็นล้มโดยเสาฝั่งซ้ายของเต็นท์หลุดจากฐานส่วนโครงของหลังคาไปพาดเกาเสาไฟข้างกำแพงวัดซึ่งนับว่าโชคดีครับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหลังเกิดเหตุวัดได้ตรวจสอบเสาฐานรากเต็นท์ที่ยึดติดกับพื้นปูนแตกหลุดออกมาอย่างชัดเจนซึ่งเป็นเหตุให้เสาเหล็กทั้ง10ต้นล้มพาดกำแพงอุโบสถและเสาไฟฟ้าส่วนที่บริเวณวังมัดฉายังพบต้นไม้สูง30เมตรถูกแรงลมหักโค่นกิ่งไม้ใหญ่ปิดทางลงแพปลาราวเหล็กสำหรับจับทางลงถูกพังทับเสียหายขณะที่ร้านค้าริมแพปลาหลังคาผ้าใบถูกลมพัดขาดเก้าอี้และสิ่งของปลิวกระจัดกระจายครับแม่ค้าขายอาหารตามรังริมแพปลาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุลมพัดในลักษณะหมุนลมอย่างรุนแรงพ่อค้าแม่ค้าต่างแตกตื่นเก็บข้าวของแล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็ได้ยินเสียงต้นไม้หักดังสนั่นยอมรับว่าขายของบริเวณนี้มานานนับ10ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงลักษณะนี้มาก่อนนะครับซึ่งในเรื่องของสภาพอากาศเองกรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่5ว่าระยะนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายน ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มและตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็การเดินเรือ

0: ริเวณทะเลอันดามันเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเนื่องจากคลื่นทะเลจะมีความสูง 2-3 เมตรครับ
1: กรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าผ่านแดนในเดือนเมษายนขยายตัวสูงถึง 62.3% ทุเรียนสดเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญค่ะนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าการค้าผ่านแดนไปประเทศที่3ในเดือนเมษายนนะคะมีมูลค่ารวม 137,100 กว่าล้านนะคะเพิ่มขึ้น 62.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นการส่งออก 78,999 ล้านเพิ่มขึ้น 65% ค่ะการนำเข้า 58,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 58% จีนก็ยังเป็นคู่ค้าสำคัญนะคะที่เป็นคู่ค้าสำคัญผ่านแดนที่สุดสำคัญของไทยมูลค่ารวมประมาณ 80,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้น 52% รองลงมาได้แก่สิงคโปร์และเวียดนามซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการส่งออกผ่านแดนทำให้มูลค่าสูงนั่นก็คือผลไม้ราชาผลไม้อย่างทุเรียนสดนั่นเองค่ะมีปริมาณส่งออกนะคะ 229,617 ตันมูลค่า 3,980 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 90% เลยนะคะซึ่งทั้งหมดหรือว่า 229,000 กว่าตันมูลค่า 3,971 ล้านส่งออกไปยังจีนตรงนี้ก็สะท้อนความต้องการการบริโภคผลไม้ไทยในตลาดจีนที่อยู่ในระดับสูงอยู่นอกจากนี้มีสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวได้ดีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีมูลค่าส่งออก 1,199 ล้านเพิ่มขึ้น 33.1% เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆมูลค่า 6,396 ล้านเพิ่มขึ้น 300% และเครื่องรับโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์มูลค่า 5,655 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 10,000% เพิ่มขึ้นนะคะกว่า 10,000% เลยนะคะดิฉันอ่านตัวเลขไม่ผิดนะคะดิฉันดูจุดแล้วนะคะประมาณนั้นค่ะ
0: รัฐบาลครับเชิญชวนคนไทยร่วม งาน Bangkok Pride 2026 31พฤษภาคมนี้ครับตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride ปี2030ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride ในปี2030ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับเธอขายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศสนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปีนี้ครับนอกเหนือจากขับเคลื่อนและก็สนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festivalขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อเสนอนะครับเพื่อความเสมอภาคระหว่างประเทศจำนวน58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride ปี2030ของประเทศไทยด้วยครับ
1: มาดูข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจนะคะหลังข่าวระบุว่าสหรัฐและอิหร่านเขาบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันค่ะพร้อมกับเตรียมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมสเพื่อให้การเดินหน้าสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ระบุว่าการเจรจามีความคืบหน้ามากยังไม่จบแต่ใกล้จะสำเร็จแต่สื่อทางอิหร่านออกมาปฏิเสธโดยให้ข้อมูลว่าตัวบทของร่างข้อตกลงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายหรือได้รับการยืนยันนะคะนอกจากนี้ทางการสหรัฐยังปฏิเสธรายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์อิหร่านโดยยืนยันว่าไม่มีเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐถูกยิงตกบริเวณใกล้กับเมืองบูเชียตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ค่ะ
0: อนามัยโลกนะครับขอทุนสู้อีโบลาครับนายทีโดสอัชฮานอมกลิบิเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับเพื่อประสานงานรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาโดยเตือนว่าสถานการณ์มีความซับซ้อนและวิกฤตอย่างยิ่งเนื่องจากปัญหาการสู้รบภาวะขาดแคลนอาหารและก็การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นายทีโดสได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดยิงแล้วก็วอนขอการสนับสนุนเงินทุนจากนานาชาติเป็นการด่วนหลังได้รับการช่วยเหลือเพียง1ใน3ของจำนวนที่จำเป็นทั้งหมดโดยเน้นย้ำว่าหากขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรทางการแพทย์การควบคุมโรคและก็การส่งความช่วยเหลือไปถึงผู้ป่วยจะทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้นครับ
1: หลายประเทศในยุโรปทั้งฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและโปรตุเกสยังคงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดขณะที่อินเดียอุณหภูมิพุ่งทะลุ45องศาเซลเซียสจริงๆแล้วนะคะในยุโรปเนี่ยอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหานะคะเป็นอุณหภูมิที่สบายๆนะคะทางแถบทางโน้นแต่ว่าตอนนี้นี่เพิ่งจะปลายเดือนพฤษภานะคะจะเข้าเดือนมิถุนาร้อนแล้วนะคะสำหรับฝั่งยุโรปค่ะโดยคลื่นความร้อนในฝรั่งเศสในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงเกิดเร็วกว่าปกติอย่างมากนะคะในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้และฝั่งตะวันตกของประเทศเผชิญสภาพอากาศร้อนทำลายสถิติในเมืองโฮสเซกอในจังหวัดล้องทางตะวันตกเฉียงใต้วัดอุณหภูมินะคะ 37.1 องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันกับเมืองท่าบอกโดสอุณหภูมิแตะ37องศาเซลเซียสชาวบ้านและนักท่องเที่ยวหลบร้อนตามใต้ร่มไม้หรืออาคารนะคะแล้วก็อาศัยน้ำจากน้ำพุสาธารณะคลายร้อนค่ะเช่นเดียวกับที่ปารีสอุณหภูมิเมื่อวานนี้32องศาทำเอานักเทนนิสระดับโลกและผู้ชมการแข่งขันเทนนิส French Open ที่ Roland Garros ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวสาหัสอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสบอกว่าคลื่นความร้อนนี้เกิดจากโดมความร้อนระบบความกดอากาศสูงกักเก็บมวลอากาศร้อนเอาไว้ส่งผลอุณหภูมิหลายพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติตามฤดูกาลถึง10ถึง15องศาเลยทีเดียวนะคะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในฝรั่งเศสแต่ยังปกคลุมไปถึงอิตาลีสเปนโปรตุเกสบนคาบสมุทรไอเบเรียทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนประกาศคำเตือนเรื่องสภาพอากาศร้อนคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมไปหลายที่ของประเทศเร็วกว่าปกตินะคะส่งผลให้พื้นที่คาบสมุทรไอเบเรียเผชิญอุณหภูมิค่าเฉลี่ยสูงกว่า12ถึง16องศาเซลเซียสก็เป็นสภาพอากาศที่มักพบสูงสุดในช่วงฤดูร้อนอย่างกรกฎาคมหรือว่าสิงหาคมค่ะดังนี้นะคะในเอเชียค่ะอย่างที่อินเดียก็เผชิญสภาพอากาศอุณหภูมิสูงสุดนะคะ44ถึง48องศาค่ะ
0: อยู่ยังไงเนี่ยนะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: คุณรู้ไหมคนไทยกินโซเดียมเกินมาตรฐานถึง2เท่าในทุกวันความเค็มที่สะสมไม่ได้ทำร้ายแค่ไตแต่คือต้นเหตุของความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ความอร่อยชั่วคราวกลายเป็นความทรมานในระยะยาวลดเค็มลดโรคชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลดเค็มวันนี้ยืดอายุไตไปอีกนานด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
10: Concord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Concord Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Concord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
11: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
10: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินและเอสุรัตนา

0: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินทร์และเอสุรัตนา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วย
2: ค่ะ
1: วันนี้วันศุกร์ไงก็เลยแบบคึกคักหน่อย
2: เหมือนนักเรียนเลยอ่ะจะได้กลับบ้าน
1: นี่ถ้าหากนี่ถ้าหากว่าแบบว่าตอนนี้แบบให้เตรียมเข้าแถวเพื่อสวดมนต์นี่ไปยืนรอคนแรกเลยนะ แต่ยุคนี้ไม่น่าจะมีแล้วแหละนะคะ เจอกันกับวันนี้วันศุกร์ที่29 พฤษภาคม 2569ค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้อากาศเป็นอย่างไรคะ
2: อากาศร้อนอบอ้าวค่ะ
1: ร้อนสิร้อนจริงเลยด้วยพี่ไปข้างนอกมาด้วยใช่ไหมร้อนมากเลยแหละอ่ะมาดูในเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยค่ะว่าตอนนี้อากาศเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยนะคะมาดูที่จังหวัดระยองของเรานะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ให้พี่ทายเท่าอายุนี้เลย
2: 68
1: พี
2: ่เดี๋ยวนะ42 องศาเซลเซียส
1: ท่านหอโอ้เดี๋ยวเราเบรกเลยดีกว่าไม่35คุณฟังบอกใช่เหรออุณหภูมิตอนนี้35องศาค่ะแต่ความรู้สึกก็43ค่ะนะคะมีเมฆเป็นบางส่วนนะส่วนในเรื่องของฝนนะคะวันนี้ไม่ได้มีแจ้งเอาไว้นะคะความชื้นอยู่ที่ 58% ค่ะความชื้นน้อยนะคะความแรงของลมอยู่ที่15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อช่วงสายๆอ่ะที่สถานีนี่แบบว่าไม่มีแดดเลยแล้วก็มีลมเบาๆจริงไม่มีแดดจริงๆพี่เอ๋เนี่ยพอพี่เอ๋กลับมาพี่เอ๋แดดมาด้วยนะคะช่วงบ่ายมีเมฆเป็นบางส่วนค่ะแล้วก็อุณหภูมิช่วงบ่ายจะอยู่ที่ประมาณสัก34จะลดลงนิดนึงนะคะส่วนพรุ่งนี้วันเสาร์แจ้งเอาไว้ว่ามีเมฆเป็นส่วนมากค่ะมาดูในเรื่องของค่าฝุ่นกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังภาคตะวันออกนะคะภาพรวมวันนี้มีสีฟ้าแล้วก็สีเขียวค่ะมาดูค่าฝุ่น PM2.5 เจาะกันเลยก็แล้วกันนะคะเริ่มกันที่ตำบลปลวกแดงค่ะค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 14.1 นะคะตำบลมาบตาพุด 13.4 ค่ะบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองน้อยเลยค่ะ 9.9 นะคะส่วนที่ห้วยโป่งน้อยเช่นเดียวกัน 9.9 ค่ะสำหรับฝุ่น PM2.5 แต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองนะคะวันช่วงนี้นะค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 26.6 ค่ะคุณภาพอากาศก็อยู่ในโซนสีเหลืองและปิดท้ายที่ตะพงนะคะ
2: ค
1: ุณภาพอากาศอยู่ในโซนสีฟ้าค่ะค่าฝุ่น PM2.5 คือ 12.0 ค่ะ 12:42 ค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยข่าวกันยาวๆค่ะ
0: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินทร์และเอสุรัตนา

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป

0: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินและเอสุรัตนาก
1: ลับมาอยู่ด้วยกันนะคะ 12:00 น.กับ 4:14 นาทีค่ะ
2: ค่ะ
1: เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยปะ
2: ได้เลยค่ะมีข่าวเรื่องของงานบุญมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: จ้ะ
2: สดๆร้อนๆเม
1: ื่อเ
2: ช้าน
1: ี้
2: หลวงพี่นี่เอาข่าวมาให้กับมือเลยนะคะโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ประจำปี2569นะคะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาค่ะโดยมีนายกำธรเวหนรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะ
1: คะ
2: งานนี้นะคะเป็นโครงการบวชสร้างสุขอยู่จำพรรษาไตรมาส3เดือนหรือตามศรัทธาได้เลยนะคะโดยเริ่มวันอังคารที่28กรกฎาคมเริ่มพิธีบวชนะคะเวลา 12:09 นเป็นต้นไปสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายบวชฟรีได้อบสมบทฟรีนะคะก็อยู่ที่วัดช้างชนสิริราชบำรุงตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์081-428-1197นะคะ
1: ค่ะไปที่ข่าวนี้กันหน่อยค่ะพี่เอ๋ลงทะเบียนเรียบร้อยหรือยังคะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้วันสุดท้ายใช่ไหม
1: รู้เหรอว่าเรื่องอะไร
2: รู
1: ้มีอยู่เรื่องเดียวใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียวกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะ
2: คะ
1: วันนี้วันสุดท้ายนะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรีบเลยนะคะเพราะว่ายังเหลือสิทธิ์อีกตั้ง4ล้านกว่าสิทธิ์แน่อันนี้เป็นข้อมูลเมื่อช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่ดึงมาไว้เมื่อช่วงตอน10:50 ประมาณ11:00 นะคะ1ชั่วโมงที่แล้วนะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะเพื่อรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นะคะก็รีบละกันวันนี้วันสุดท้ายวันนี้ลงทะเบียนได้ถึงเวลา16:00
2: ค
1: ่ะแต่ถ้าหากว่ามีคนลงทะเบียนครบก่อนระบบก็จะปิดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นรีบกันละกันแต่เรายังไม่ต้องเติมเงินใช่ไหม
2: ยัง
1: เราเติมวันที่
2: เขาเริ่มใช้อ่ะ
1: วันที่หนึ่ง
2: ธนาคารนะคนแน่นตึ๊บเลยวันศุกร์ที่แล้ววันแรกที่ธนาคารที่กรุงไทยมั่นคายอ่ะโอ้โหทะลุมาถึงหน้าถนนเลยค่ะ
1: ไม่แต่ก็จากที่ได้ดูข่าวอ่
2: ะ
1: ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนหรือว่าบางท่านที่ไปอ่ะพี่เอกเขาก็ไม่ได้นะบางธนาที่ไปธนาคารเนี่ยบางที่อะค่ะเขาก็ไม่ได้เพราะด้วยความที่ว่าโทรศัพท์อะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพราะว่าไม่ได้เปิดสัญญาณเน็ตไงใช้แค่โทรออกกับรับสายอย่างเงี้ยใช่แล้วเวลาลงทะเบียนหรือโหลดแอปอะมันไม่สามารถทำได้ทำธุรกรรมต่างๆได้ผ่านสัญญาณ Wi-Fi ไงเนื่องจากว่าป้องกันเหล่ามิจฉาชีพที่จะมาดึงข้อมูลด้วยก็เลยต้องใช้เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นแหละหลายคนก็แบบนั้นไปอย่าง
2: คนที่ได้รับเงินสนับสนุนไปแล้วเขาก็ไม่ได้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นแต่ก็มีอีกหนึ่งมีกระแสมาเหมือนกันที่แบบมีความคิดมาแบบว่าทำไมกลุ่มผู้สูงอายุอ่ะก็ไม่แอดเข้าไปไม่ใส่เข้าไปให้ในเงินผู้สูงอายุเลยล่ะไม่ต้องมาลงทะเบียนอะไรอย่างนี้นะคะไปต่อค่
2: ะ
1: ไปที่วิทยาลัยเทคนิคระยองค่ะเขาจัดกิจกรรมรณรงค์นะคะให้นักเรียนนักศึกษาเลิกสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนปกติหรือว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าค่
2: ะ
1: เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกนะ
2: คะ
1: เมื่อวานนี้ค่ะที่ไม่ใช่เมื่อวานสิต้องวันนี้วันที่29วันนี้นะคะที่โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคระยองค่ะท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองนะคะนายกิติพงศ์อุตมะเวทินนะคะได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์นักเรียนนักศึกษางดสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะก็มีน้องๆ นักเรียนนักศึกษาปวช.และปวส.กว่า 6,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมุ่งเน้นรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักนะคะแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่รวมไปถึงใครที่สูบอยู่ก็ให้เลิกสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนหรือบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดนะคะรวมทั้งเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดอีกด้วยค่ะซึ่งก็ทางท่านผู้อำนวยการนะคะก็ได้ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ยังสูบบุหรี่เนี่ยใช้วันงดสูบบุหรี่โลกเนี่ยเป็นวันที่เลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาดแล้วก็ทางวิทยาลัยเองนะคะก็จะมีการตรวจเข้มก่อนนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจหาสารเสพติดทุกชนิดนะคะทางแก้วน้ำเก็บความเย็นขวดน้ำหวานที่พกมาด้วยนะคะเพื่อป้องกันการใส่เครื่องดื่มหรือว่าสารผสมสารเสพติดลงไปเข้ามาในมหาวิทยาลัยค่
2: ะ
1: เอาไปเป็นขวดไม่ได้ไงก็เทใส่แก้วใส่ขวดน้ำส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งสถาบันนะคะที่ให้ความสำคัญค่ะ
2: ไป ไปกันต่อข่าวจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยองนะค
1: ะ
2: ฝากประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของการแต่งตั้งจดทะเบียนเกี่ยวกับนายทะเบียนนะคะก็คืออันนี้เป็นเรื่องของการยกเลิกสหกรณ์กองการบินทหารเรือจำกัดนะคะซึ่งทางสหกรณ์บริการกองการบินทหารเรือจำกัดบอกว่าได้ยกเลิกแล้วเนื่องจากที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2569นะคะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกสหกรณ์ค่ะสหกรณ์จึงต้องเลิกนะคะตามพ.ร.บ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะซึ่งโดยสรุปแล้วนะคะมีการมอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติราชการปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์นะคะก็ขอแจ้งให้บรรดาสมาชิกสหกรณ์ทราบโดยทั่วกันว่าตอนนี้สหกรณ์บริการกองการบินทหารเรือจำกัดนะคะโดยมีเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ลงท้ายด้วย325625เพราะข้างหน้าเลขหลายตัวมากเอาแค่นี้ก่อนนะคะ อยู่ที่พลาบ้านฉางเนี่ยเขายกเลิกกิจการแล้วนะคะตั้งแต่20กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไป แต่ส่งมาประกาศนะคะเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนี่เองค
1: ่
2: ะ
1: พี่เอ
2: ๋25พฤษภาคม
1: พี่เอ๋บอกเลขมา6ตัว6ตำแหน่งเลยนะ
2: อ๋อเอาเลข6ตัวอีก6ตัวใช่ไหม
1: เออใช
2: ่เผื่อ
1: ๆนะเนี่ยไงจะสิ้นเดือนได้ไงสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจอะไรอย่างนี
2: ้
1: อ่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับงานตลาดในสวนค่ะที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพค่ะช็อปชิมชิลท่ามกลางธรรมชาติพบสินค้าโอท็อปกว่า120ร้านค้าแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็โซนรักโลกด้วยนะ
2: คะ
1: รอบนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะตลาดเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งค่ะช่วงเช้านะไปจนถึงบ่ายโมงค่ะณลานกิจกรรมข้าง PTT Stadium สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพจังหวัดระยองนะคะภายในงานก็จะมีสินค้า O-Top ค่ะจากผู้ประกอบการกว่า120ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้ของแต่งบ้านต้นไม้สินค้าทำมือหลากหลายสไตล์ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะโซนไฮไลท์ก็มีดิฟกาแฟดิฟคอฟฟี่โซนค่ะพี่เอ๋สำหรับคอกาแฟเลย มีโซนงานคราฟและสินค้ามือสองคุณภาพดีอันนี้เด็กๆจะชอบนะคะพวกงานคราฟรวมถึงบริการตัดผมฟรีค่ะสำหรับประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปรับเปลี่ยนปลูกค่ะสาธิตการปลูกต้นกล้าสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสมุนไพรแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรร
2: ม
1: นั่นก็คือบูธคัดแยกขยะรีไซเคิลของ PTT Recycle Station แยกแลกรางวัลเมื่อก่อนจะเป็นแยกแลกยิ้มใช่ไหมตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นแยกแลกรางวัล นะคะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเพียงนำฝาขวดน้ำพลาสติกหรือขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆมาคัดแยกก็สามารถแลกรับของรางวัลอัพไซเคิลสุดเก๋ได้ภายในงานนะคะ มีการทำถุงหอมบูงาลำไปด้วย
2: ถุงตะข่าย
1: ใช่ๆถุงหอมบูงาลำไปข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นดอกไม้แห้งค่ะพี่เอ
2: ๋
1: นะคะแล้วก็กิจกรรม Eco Print ก็คือพิมพ์ลายจากสีธรรมชาตินะคะสร้างผลงานชิ้นพูดถึงเนี่ย Eco Print หน้าไปทำนะจริง
2: ลายใบไม้
1: ใช่
2: บนผืน
1: เอาใบไม้ไปทำเป็นผืนผ้าแล้วผ้าผืนนั้นจะไปเป็นผ้าเช็ดหน้
2: า
1: จะเอาไปเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนก็ทำเองไงนี่ไงอีกหนึ่งไอเดียได้แล้วอ่ะ12:52 น.ช่วงนี้มีสินค้าดีๆมาฝากกันด้วย ก็ไปเรื่อยอ่านข่าวไปแล้วก็ไปนู่นไปนี่มาดินเน่ากันหน่อยดีกว่าค่
2: ะ
1: ปลูกอะไรก็ไม่โตอ่ะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานก็ง่ายมากค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยดินเน่า2ขวดคูณแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะคะ02-114-3990นี่นาบอกเบอร์อีกรอบนะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
2: ขอบคุณกับ SCGC ด้วยนะคะส่งมอบกล่องข้าวรีไซเคิลฟู้ดเกรดนะคะกว่า 1,500 กล่องนะคะให้กับกรุงเทพมหานครโดยผลิตมาจากกล่องอาหารที่ใช้แล้วในกิจกรรมของกทม.ผ่านเทคโนโลยี Advanced Recycling จนได้คุณภาพเทียบเท่ากับพลาสติกใหม่ค่ะซึ่งมีความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสกับอาหารได้เขาจะนำไปบรรจุอาหารพระราชทานสำหรับประชาชนที่เดินทางไปเข้าเฝ้าณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้กลับมาเป็นทรัพยากรคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ SCGC Green Polymer ได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะมาที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่กันบ้างนะคะจากสมาคมเพื่อนชุมชนค่ะจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชนประจำปี2569ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นตรวจคัดกรองความดันเบาหวานและไขมันค่ะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ตรวจมวลกระดูกตรวจวัดสายตาเบื้องต้นตรวจคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นค่ะบริการทันตกรรมตรวจฟันนะคะถอนฟันแล้วก็เคลือบฟูออไลน์แพทย์แผนไทยนวดประคบเข่าด้วยรอบของเดือนมิถุนายนค่ะมีวันที่14มิถุนายนและ21มิถุนายนวันที่14มิถุนายนนี่จะเป็นพื้นที่ของเทศบาลนครมาบตาพุดนะคะให้บริการกันที่ที่ทำการชุมชนมาบข่าสำนักอ้ายงอนค่ะส่วนวันที่21มิถุนายนเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนาค่ะคุณฟังก็ให้บริการณวัดหนองผักหนามนะคะท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครมาบตาพุทธเทศบาลตำบลมาบขาพัฒนาก็ไปตามวันดังกล่าวได้นะคะ
2: ค่ะ
1: จ้ะ
2: ไปกันที่ข่าวจากเทศบาลเมืองบ้านฉางนะคะแจ้งเรื่องของการขยับเวลาประกาศผลการคัดเลือกและพิธีมอบเงินสนับสนุนนะคะซึ่งทางกลุ่มปตท.จังหวัดระยองค่ะเขาก็ให้การสนับสนุนเรื่องของฟุตบอลเรื่องของกีฬาในชุมชนนะคะก็เปลี่ยนขยับเวลาค่ะในเรื่องของการประกาศผลแล้วก็การมอบเงินสนับสนุนนะคะในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉางประจำปี2569โดยประกาศผลการคัดเลือกในวันที่3กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองบ้านฉางนะคะส่วนวิธีมอบทุนการศึกษาค่ะก็จะขยับมาเป็นวันที่12กรกฎาคม2569เริ่มตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 15:00 น.ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉางนะคะโดยท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์0842975003ในวันและเวลาราชการค่ะ
1: ค่ะเหลือเวลาอีก3นาทีนิดๆนะคะอย่าลืมนะเดือนหน้านะคะวันที่22ถึง26มิถุนายนกับงานนี้ค่ะเทศบาลนครระยองร่วมกับมูลนิธิส่วนแก้วนะคะเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าตุ๊กตาหนังสือของเล่นและอื่นๆอีกมากมายอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณไม่ได้ใช้แล้วและสามารถส่งต่อได้นะคะกิจกรรมนี้เลยก็คือคุณไม่ใช้เราขอนั่นเองค่ะเปิดรับบริจาคตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 4:30 นนะคะณศูนย์ศึกษาณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ำนะคะเปิดรับบริจาคก็22ถึง26มิถุนายนค่ะกรณีที่แบบว่าของเยอะบ้านไหนของเยอะอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครระยองไม่สามารถที่จะขนมาได้ก็ติดต่อกันได้ที่ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยองนะคะเพราะว่าจะได้จัดรถไปรับให้ถึงบ้านนะหมายเลขโทรศัพท์ก็038ค่ะ620111นะคะแล้วก็ต่อได้219แล้วก็มีเบอร์มือถือด้วยที่08038865231นะคะอันนี้ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการนะจ๊ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะที่ประแสค่ะเขาประปาประแสเขาแจ้งว่ามีการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวนะคะเขาเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีท่อแตกฉุกเฉินบริเวณแถวๆปั๊มพีทีวัดชากมะกรูดตำบลกร่ำนะคะดำเนินการต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะก็วันนี้แจ้งให้ประชาชนรับทราบพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็คือ Big Tree Resort ปั๊มพีทีวัดชากมะกรูดแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแถวๆนั้น
1: ค่ะในไหนก็เรื่องของประปาแล้วไฟฟ้านิดนึงมีแจ้งเข้ามานะคะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะวันเสาร์ที่30พฤษภาคมมีงดจ่ายกระแสไฟฟ้า2พื้นที่ด้วยกันเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะที่นี่จะปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณที่ได้รับผลกระทบก็คือถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกระยองตั้งแต่ศูนย์ Mercedes-Benz ระยองถึงวัดตะพงนอกนะคะแล้วก็อีกที่นึงปรับปรุงจำหน่ายแรงต่ำค่ะอันนี้ตั้งแต่ 9โมงถึง5โมงเย็นนะคะที่ถนนเสม็ดแดงหนองโพงบริเวณซอยข้างร้านน้ำฟ้ามินิมาร์ทตำบลทับหมานะคะ2ด้านเลยด้านตะพงแล้วก็ด้านทับหมานะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณกลุ่มปตท.ห่วงใยใส่ใจแบ่งปันค่ะน
2: ี่
1: นากับพี่เอลาเป็นไปก่อนเดี๋ยวช่วงบ่าย
2: อยู่กับพี่เอค่ะ
1: วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสภามีมติ308ต่อ126เสียงไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้ DSI การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมได้มีการพิจารณาวาระด่วนเรื่องกรณีการเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างอยู่สมัยประชุมตามมาตรา125เนื่องด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาอนุญาตให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการออกหมายเรียกนายชนพัฒน์มารับทราบข้อกล่าวหาตามข้อสั่งการของอัยการสูงสุดโดยนายโสพลเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายโดยผู้อภิปรายคนแรกคือนายณัฐวุฒิบัวประชุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกล่าวว่าส.ส.เป็นตัวแทนของระบอบรัฐสภาเป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นเสียงที่มาจากระบอบฉันทามติที่ประชาชนมอบให้ดังนั้นจึงต้องมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มกันการทำหน้าที่เป็นพิเศษหากย้อนไปดูรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติเรื่องความมุ่งหมายเจตนารมณ์ความคุ้มกันซึ่งมีเพื่อป้องกันเหตุอยู่3ประการคือ 1. ไม่ให้เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหมายจับหรือการจับกุม 2. จำเป็นต้องมีไว้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประชาชนไม่ถูกกระทบกระเทือนและ 3. ต้องไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกนายณัฐวุฒิยังระบุว่าขอประกาศจุดยืนว่าหากในอนาคตมีสมาชิกพรรคของพรรคประชาชนคนใดถูกดำเนินการในลักษณะข้อเท็จจริงแบบเดียวกันพรรคประชาชนก็จะเห็นด้วยกับการอนุญาตให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความถูกผิดเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการอภิปรายนายชนพัฒน์ได้เดินทางมาทักทายเพื่อนสมาชิกตามพรรคต่างๆก่อนกลับมานั่งที่เก้าอี้เพื่อฟังการอภิปรายโดยมีส.ส.พรรคกล้าธรรมเดินเข้ามาให้กำลังใจทั้งโอบไหล่และจับมือนายชนพัฒน์อย่างไรก็ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ส่งตัวนายชนพัฒน์ให้พนักงานสอบสวน DSI ในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดขั้นตอนคดีธนาธรปมวัคซีนพระราชทานนายชยรัตน์ปวักกนันรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550กรณีไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าใครบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพลาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอ็นซ์และการจัดหาวัคซีนตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนจะไปคัดคำพิพากษาฉบับเต็มและส่งให้ทางอัยการศาลสูงโดยไม่ต้องทำความเห็นว่าจะเห็นควรอุทธรณ์หรือไม่แน่ไปซึ่งคดีนี้เป็นคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อำนาจในการพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่ไม่ใช่อำนาจอัยการศาลสูงโดยทางอัยการศาลสูงจะต้องส่งสำนวนพร้อมคำพิพากษาไปให้คณะกรรมการพิจารณาคดี112ของอัยการที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรยื่นอุทธรณ์ก็จะทำความเห็นและส่งให้อัยการศาลสูงยื่นอุทธรณ์คดีนี้ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ต่อไปแต่หากคณะทำงานคดี112ของอัยการมีความเห็นไม่สมควรอุทธรณ์ความเห็นจะถูกส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาทำความเห็นแย้งหากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคดีก็ยุติแต่หากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำความเห็นแย้งความเห็นดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-COT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: M-COT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
8: ยาเสพติดมหันตภัยร้ายทำลายชีวิต
9: ผลร้ายที่ตามมาหลายๆอย่างมันทำให้ชีวิตผมพังถูกไล่ออกจากโรงเรียนทำให้โอกาสดีๆในชีวิตของเราหลายๆอย่างมันได้เสียไปตอนแรกคิดแค่ลองมันคงไม่ติดหรอกพอนานไปมันก็จะมีอาการติดยาขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ
10: M-POD Radio Network รณรงค์เด็กเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดเพื่อสร้างพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดให้หมดไปจากผืนแผ่นดินไทย
11: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
12: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น
11: ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
12: ส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท
11: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
12: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
13: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ M-COT Radio Network รักประเทศไทย
14: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-COT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
5: M-COT เพื่อชุมชน

0: M-Cord M-Cord M-Cord เพื่อชุมชน
1: ตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับ M-Cord เพื่อชุมชนค่ะทักทายรายงานตัวกันได้เลยสำหรับช่วงบ่ายแบบนี้นะคะก็มีเพลงลูกทุ่งเพราะๆมาฝากกันตามคำขอด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะมีหลายข้อความส่งเข้ามาแล้วแหละทักทายกันก่อนเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคุณนงนุชนะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายค่ะน้องเอวันนี้ขอฟังเพลงจักรลังมันจั่งสิลืมของเนมสุรพงษ์นะคะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณจี๊ดบ่อวินส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาทักทายกันแล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะคะมงกุฎดอกหญ้าค่ะของคุณต่ายอรทัยนะคะเพลงแพ้คนใส่ใจของดอกอ้อก้านตองด้วยโอเคได้เลยสวัสดีค่ะน้องแพรจันทบุรีขอเพลงไม่น่ารักเหมือนลูกคุณหนูของจีจี้นะคะสวัสดีค่ะช่างกรวันนี้ขอฟังเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะคะแล้วก็ทักทายทีมงานอสมทระยองรวมไปถึงทีมงานมนทิราซุ้มศาลานั่งเล่นระยองด้วยนะคะอากาศร้อนบอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับน่าส่งภาพการทำงานมาให้ดูด้วยนะคะนี่เขาบอกว่าโปรโมทเป็น นะคะก็สวัสดีค่ะคุณแววตาวันนี้อยากฟังเพลงฮักพอเป็นพิธีของคุณต่ายนะคะคุณต่ายมา2เพลงแล้วเดี๋ยวแบ่งกันคนละเพลงนะคะคนละชั่วโมงนะคะสวัสดีคุณสมคิดด้วยค่ะวันนี้อยากฟังเพลงแก้บนของก้านตองนะคะโอเคได้เลยค่ะก้านตองนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีน้องต้นน้ำปรมินด้วยนะคะทักทายกันส่งเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามาค่ะสวัสดีคุณปราณีด้วยค่ะวันนี้ขอฟังเพลงเศร้าเลยยังรอของสาวแย้เจติยานะคะโอเคน้องต้นน้ำขอเพลงดอกไผ่บานของปานกับแอดหน่อยครับโอเคได้เลยทยอยจัดไปเรื่อยๆทีละเพลงนะคะใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะๆก็ส่งเข้ามาได้นะคะเมื่อสักครู่นี้จัดเพลงของเนมสุรพงษ์ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาตอนนี้13:23มากันที่งานของคุณต่ายอรทัยเพลงนี้ก่อนเลยละกันมงกุฎดอกหญ้าจัดไปค่ะ

0: MCOT MCOT MCOT เพื่อชุมชน
1: MCOT เพื่อชุมชนนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้13นาฬิกากับ27นาทีค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะทักทายแล้วก็ขอเพลงฟังกันได้เพลงเมื่อสักครู่นี้มงกุฎดอกหญ้าค่ะเสียงร้องของคุณต่ายอรทัยจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการเตือนภัยกันในช่วงของ MCOT เตือนภัย
2: MCOT เตือนภัย
1: คุณผู้ฟังคะตอนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการตกเป็นบัญชีม้าโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะอยู่ดีๆก็เป็นบัญชีม้าโดนจับเฉยนะคะต้องระมัดระวังค่ะบางทีคนร้ายอาจจะปลอมเป็นคนที่เรารู้จักก็เป็นได้อาจจะมาในแบบว่าปลอมเป็นหัวหน้างานปลอมเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังโดยที่คุณก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นตัวปลอมนะนะคะจากนั้นก็มีการทักคุณแหละบอกว่าเพื่อนๆ เนี่ยตอนนี้อยากจะได้เงินอยากจะแบบว่าโอนเงินแต่ไม่สะดวกโอนเองโอนให้หน่อยสิอย่างเงี้ยเราก็หลงเชื่อคิดว่าเป็นเพื่อนจริงๆคิดว่าเป็นหัวหน้างานจริงๆก็เลยตกปากรับคำว่าได้เลยเดี๋ยวโอนให้นะคะแล้วก็แบบว่ามีการให้เราโอนนะคะจากนั้นก็มีการโอนต่อเนี่ยแหละค่ะกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวนะคะเมื่อเหยื่อให้เลขบัญชีปุ๊บก็จะมีการโอนเงินจากเหยื่อรายอื่นเข้ามาแล้วก็ให้โอนต่อไปเสร็จปั๊บเนี่ยแหละค่ะคุณก็จะกลายเป็นบัญชีม้าโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งอันนี้มีความผิดตามกฎหมายก็คือการติดคุก3ปีปรับ 300,000 บาทนะฉะนั้นต้องระวังค่ะอย่ายินยอมให้คนอื่นใช้บัญชีธนาคารของเราเพื่อโอนเงินเด็ดขาดนะคุณผู้ฟังอันนี้มีโทษหนักทางอาญานะคะอย่างที่บอกก็คือจำคุกด้วยทั้งจำทั้งปรับนะจำคุกนี่3ปีปรับอีก 300,000 บาทซึ่งถ้าเราอ้างว่าทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการนี่เขาไม่ฟังนะคุณผู้ฟังนะเขาไม่ฟังเรานะฉะนั้นทางที่ดีคือป้องกันบอกลูกบอกหลานเอาไว้ว่าห้ามนะใช้บัญชีตัวเองเนี่ยเป็นที่โอนเงินให้คนอื่นหรือห้างคนอื่นโอนเงินมาแล้วโอนต่ออย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะก็จะกลายเป็นกรณีที่แบบว่าน่ากลัวเคยมีตัวอย่างมาแล้วเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการตกเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวนะคะนี่คือช่วงของการเตือนภัยค่ะ
2: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: M-Cord เพื่อชุมชน M-Cord เพื่อชุมชน
1: คุณผู้ฟังคะและช่วงนี้นะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยกับ ACGC นะคะร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าฟื้นฟูป่าชายเลนค่ะเพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเลและมุ่งสู่ Nature Positive ในงานสัมมนาป่าชายเลนแห่งชาติปี2569ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ ACGC ร่วมดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาตั้งแต่ปี2565นะคะฟื้นฟูแล้วกว่า 1,100 ไร่ในระยองชลบุรีและเพชรบุรีค่ะพร้อมเป็นเอกชนรายแรกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการพรีเมียมชีเวอร์นอกจากนี้นะคะยังพัฒนานวัตกรรมเพื่อดูแลทะเลทั้งบ้านปลาทุ่นกักขยะลอยน้ำกว่า72จุดใน19จังหวัดและโครงการรีไซเคิลอวนประมงใช้แล้วเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและลดขยะทะเลอย่างยั่งยืนนะคะและนอกจากนี้ค่ะขอบคุณกับสินค้าดีๆในช็อปมาเนียด้วยมีมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอค่ะมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดนะอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ว่าต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะแถมค่าไฟก็ยังขึ้นทุกเดือนด้วยนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ฟังปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเรามีไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ค่ะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงค่ะเปิดแล้วสว่างทันทีนะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งก็สามารถใช้งานต่อเนื่องยาวนานกว่า12ชั่วโมงค่ะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ค่ะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยค่ะเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอนะคะเราแถมให้อีก1ฟรีไปเลยค่ะพร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วก็มีแว่นตากันแดดคละแบบ1อันให้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยค่ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: M-Cord เพื่อชุมชน
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้า ้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวี Direct เท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
0: MCOT เพื่อชุมชน

0: M-Cord เพื่อชุมชน
1: M-Cord Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: M-Court M-Court M-Court เพื่อชุมชน
1: M-Court เพื่อชุมชนนะคะอยู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้แล้วก็ทักทายกันมีข้อความเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ส่งเพลงแนะนำเพลงเข้ามาในช่วงบ่ายแบบนี้โดยเฉพาะการฟังเพลงลูกทุ่งนะคะมาค่ะทักทายกันข้อความไหนยังไม่ได้ทักกันบ้างเอ่ยคุณแม็กกี้รายงานตัวแล้วเมื่อ9นาทีที่ผ่านมานะคะวันนี้ขอฟังเพลงวะวอนของเมธิชาด้วยสวัสดีค่ะคุณแก๊ปขอเพลงก้อนหินสิ้นใจนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณประเสริฐศักดิ์ฝนตกที่บ้านคลองกิ่วชลบุรีครับนะส่งภาพประกอบมาให้ด้วยนะคะวันนี้ขอฟังเพลงกระถินพัดถิ่นของโบแล้วก็โบแดงแสลงใจของพาเมล่าด้วยโอเคค่ะที่แหลมมะขามนี่แดดยังแรงอยู่เลยนะคะไม่มีฝนเลยค่ะมีใครอีกน้องต้นน้ำขอเพลงดอกไผ่ปานดอกไผ่บานของปานกับน้าแอดนะโอเคอยู่ในคิวนะคะเดี๋ยวพี่เอกจัดให้นะคะรวมไปถึงสาวเลยยังรอยังอยู่ในคิวด้วยเช่นกันสาวแย้เจติยานะคะยังไม่ลืมเดี๋ยวทยอยไปเรื่อยๆทีละเพลงนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้13นาฬิกากับ47นาทีแล้วเลยค่ะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานของคุณเอกราชโซนภูมิชื่อเพลงว่ากระท่อมสาวเมินนะคะตอนนี้เรามาติดตามเรื่องราวข่าวเตือนภัยไม่ใช่สิเป็นเรื่องราวข่าวสิ่งแวดล้อมในช่วงของ M-Court Green News ค่ะ
2: M-Court Green News
1: นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์กำลังศึกษาเทคนิคการทำให้เมฆสว่างขึ้นโดยพ่นละอองน้ำเกลือขนาดเล็กขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อเพิ่มการสะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่อวกาศหวังช่วยลดอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเทคนิคนี้อาจช่วยปกป้องระบบนิเวศเปราะบางเช่นแนวปะการังเขตแบริเออร์รีฟจากคลื่นความร้อนรุนแรงและช่วยซื้อเวลาให้โลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะนี้ทีมวิจัยกำลังทดลองในห้องจำลองเมฆเพื่อหาขนาดอนุภาคเกลือที่เหมาะสมที่สุดและหากผลสำเร็จอาจเริ่มทดลองภาคสนามขนาดเล็กได้ในปี2028อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าเทคโนโลยีนี้ยังมีความเสี่ยงเพราะอาจกระทบต่อรูปแบบฝนและเพิ่มโอกาสเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที
2: ่ M-Court Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
0: M-Court M-Court M-Court เพื่อชุมชน

0: MCOT MCOT MCOT เพื่อชุมชน
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
0: MCOT So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง MCOT So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
4: คุณผู้ฟังคะตอนนี้13:55 นค่ะมาถึงช่วงท้ายกันแล้วสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวต้องพักครู่หนึ่งค่ะเพื่อจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้แพ้คนใส่ใจนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะสำหรับการฟังเพลงลูกทุ่งค่ะ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967 และ089-091-5581
3: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook TikTok อสมทระยอง 038-614-966

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผอ.จรงขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตขอเป็นพ่อดูแลลูกทั้งสองคนแทนยอมรับดื่มยืนยันไม่มีเจตนาเปลี่ยนตัวคนขับความคืบหน้าคดีที่นายจรงหมอกเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีทั้งนี้เบื้องต้นนายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่โรงพักสภ.บางศรีเมืองใช้ตำแหน่งประกันตัวออกจากโรงพักไปล่าสุดนายจรงได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอโทษสำนักงานปปช.เรื่องที่เกิดเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวยืนยันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตนก็มีลูกและเข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีก2คนหลังเกิดเหตุนอนไม่หลับและไม่ได้หนีตามที่เป็นข่าวส่วนเรื่องการดูแลญาติและการเยียวยาตนพร้อมรับผิดชอบดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนและส่งเสียให้เรียนจนจบขอทำหน้าที่แทนพ่อผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นวันนี้จะไปงานศพของผู้เสียชีวิตและจะไปทุกวันยอมรับว่าเมาและเป็นคนขับเองส่วนการเปลี่ยนตัวคาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะตนขับรถมาคนเดียวคลังโทเกนใหม่บัตรสวัสดิการบ่ายนี้คาดตัดสิทธิ์เหลือต่ำกว่า13ล้าน2แสนคนนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 13:30 นาทีคณะกรรมการประจำรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดซึ่งหากที่ประชุมได้ข้อสรุปเกณฑ์ที่ชัดเจนกระทรวงการคลังจะเร่งส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอประจุวาระและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อขออนุมัติโดยเร็วที่สุดการประชุมวันนี้จะมีการเพิ่มเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่เพื่อความเข้มข้นโดยอาจจะเพิ่ม 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า13ล้าน2แสนคนทางนี้คาดว่าใช้เวลาในการตรวจคัดกรอง2เดือนแรกดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ก็คือเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมก็จะได้รับสิทธิ์ต่อใน2เดือนหลังคือสิงหาคมถึงกันยายนโดยคนที่หลุดจากสิทธิ์นี้อาจมารับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส640/40แทนโดยขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการแบบใดกกต.แจ้งเลือกตั้งกทม.และพัทยาใช้ภาพคนดังและผู้บริหารพรรคคู่ผู้สมัครในป้ายหาเสียงได้แต่ต้องได้รับการยินยอมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่แนวทางปิดประกาศกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพื่อให้ผู้สมัครช่วยหาเสียงและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงสำหรับที่2พุทธศักราช2566และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2563นอกจากนี้ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2566และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ชี
6: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
13: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
12: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: ถ้าพูดถึงความเป็นไทยคุณนึกถึงอะไรคะ
15: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะ
16: รอยยิ้มยิ้มสยามครับ
17: การไหว้ครับผมว่าคนไทยไหว้สวยนะ
12: MCOT Radio Network ร่วมให้คนไทยภาคภูมิใจความเป็นไทยรักประเทศไทย
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
18: MCOT ลูกทุ่งซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ฮิต

0: Epcot look to super super super hit
1: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะคะ Mcot So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองค่ะฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันในวันนี้นะคะและคุณผู้ฟังก็อยู่กับเอสุรัตนาศรีสวัสดิ์ด้วยทักทายกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะเนื่องจากว่ามีภารกิจอยู่ด้านนอกนะด้านนอกห้องข่าวนะคะก็เลยไม่ได้เข้ามาเจอกันแต่ว่ายังคงมีเพลงมาฝากกันเป็นประจำเรื่อยๆแหละนะทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะคุณฝ่าฟันทุกปัญหาวันนี้ส่งภาพเป็นดอกไม้สีขาวท่ามกลางฟ้าสีฟ้ามาให้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณวัฒนาวันนี้อยากฟังเพลงไร้อ้อยคอยรักของหนูมิเตอร์นะคะได้เลยยังมีอีกหลายเพลงเหมือนกันนะคะที่ยังไม่ได้เปิดนะเราไปถึงเพลงที่คุณนพสุนทรผู้ขอมาด้วยเพลงกระถินขึ้นถิ่นนะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะสวัสดีทักทายคุณโอภาสวงซิมด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาทักกันค่ะทักกลับไปให้เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้บ่าย 2:18 นาที2เพลงที่จัดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคนผีผีค่ะงานของคุณนิวพงศกรและเพลงก่อนหน้านั้นเขามาซีของคุณเอ็กสุภกฤตนะคะชั่วโมงนี้มีรับสายหน้าใหม่ด้วยวันนี้ประเด็นที่ชวนคุยถ้ามีคนมาถามคุณว่าวันนี้โอเคป่ะคุณจะตอบว่ายังไงทั้งๆที่ใจของเรานั้นมันไม่โอเคเลยคุณจะมีวิธีการตอบอย่างไรนะคะ

0: super, super hit.
1: Hello, hello, hello, hello, Mcot
2: ได้เวลาฮัลโหลเอ็มคอร์ดกันแล้วนะคะ0386149666นะคะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้บ่าย2โมงกว่าๆค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเอ๋
2: สวัสดีค่ะคุณบอยวังจันทร์วันนี้ฟังเพลงอะไรคะ
3: เซิงโนมิตะได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะขอรหัสผ่านด้วย
3: เอ็มคอร์ด so happy เจอความสุขทุกช่วงเวลา96จุด75อสมทระยองครับผม
2: เพลงนี้จะว่าเป็นพิเศษให้กับใครอะคะ
3: ว่าให้คุณเอ๋นี่แหละครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ชวนคุณบอยคุยถามว่าถ้ามีคนมาถามคุณว่าโอเคป่ะโดยที่คุณเนี่ยไม่รู้สึกโอเคคุณจะมีวิธีการตอบเขาไปว่ายังไงคะ
3: อ๋อไม่รู้สึกโอเคเหรอครับ

0: ายสมมติวันนี้แบบว่าโอ้รู้สึกแบบไม่ค่อยดีเลยอ่ะแล้วมีคนมาถามว่าวันนี้คุณโอเคหรือเปล่าคุณจะตอบว่า
1: ก็พออยู่ได้ครับผม
0: ตอบว่าพออยู่ได
1: ้ครับผม
0: นะคะทำไมคะทำไมถึงตอบพออยู่ได
1: ้ก็มันมีปัญหาอะไรเนี่ยครับ
0: นะแต่ว่าความจริงแล้วแบบเราไม่โอเคนะเราไม่ค่อยสบายไม่ค่อยมีตังใช้อะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่าพออยู่ได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ประมาณแบ่งรับแบ่งสู้กลางๆเอาไว้ก่อนนะโอเคอ่ะได้เลยเดี๋ยวจับเพลงให้ฟังนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณมาก

0: Hello, Emcot.
1: Emcot, lúc thông super hit.
2: Emcot so happy. เติมความสุขทุกช่วง

0: เวลา 96.75 อสมทระยอง
1: คุณผู้ฟังคะและช่วงนี้นะคะมีสิ่งดีจาก Toyota มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
2: Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: Toyota ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นนะคะที่ทำให้ Hilux เนี่ยเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาค่ะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจนะคะด้วยโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นะคะหรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้ค่ะเรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.ห้าฟรีเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะคะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วค่ะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษนะคะ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยค่ะ
2: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: คุณผู้ฟังคะและตอนนี้เราอยู่ด้วยกันในช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์แล้วนะคะมีนัดกันค่ะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสองโมงครึ่งแบบนี้ต้องมาเจอกับผลิตภัณฑ์หอมๆเย็นๆอย่างแป้งเย็นเพศสัตว์ที่นำมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้นะคะส่วนใครที่เคยใช้แล้วนะก็ใช้กันแบบยาวๆต่อไปติดอกติดใจกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะยิ่งอากาศร้อนอบอ้าวเหมาะมากๆเลยทีเดียวค่ะที่เราจะต้องใช้แป้งเย็นเพศสัตว์และสบู่เพศสัตว์มีติดบ้านเอาไว้นะคะเย็นสดชื่นกลิ่นตัวหอมตลอดทั้งวันค่ะ
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
11: แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

นี่คือกระถินคืนถิ่นค่ะเสียงร้องของเบลนิพาดานะคะจัดให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยวันนี้สองท่านใจตรงกันขอมาเพลงเดียวกันเลยจัดให้แล้วและก็อยู่ด้วยกันค่ะในช่วงนี้เพลงรักจากเพศัตว์นะคะพูดถึงความหอมความเย็นก็ต้องแนะนำเลยค่ะแป้งเย็นเพศัตว์นี่แหละนะคะสามารถเพิ่มเสน่ห์ให้กับคุณสาวๆได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนทำอะไรให้มันเปลืองสตังค์ไปมากมายนะคะใช้ความหอมความเย้ายวนใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็ต้องหลง

ค่ะเหมือนกับความหอมของแป้งเย็นเภสัชนะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจเย้ายวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆได้ค่ะแป้งเย็นเภสัชไม่ใช่แค่หอมสดชื่นเท่านั้นนะคะเขามีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์หอมไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะและถ้าคุณอยากรู้ว่ากลิ่นมันเป็นอย่างไรก็ต้องลองซื้อมาใช้แล้วแหละแนะนำเลยค่ะว่าลองใช้ให้ครบทุกกลิ่นนะคะดูซิว่ากลิ่นนั้นจะเป็นอย่างไรและกลิ่นไหนจะถูกจริตกับเรานะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ฟังเขามี3สี3กลิ่นให้เลือกนะคะแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจค่ะแล้วก็มีแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับอันนี้น่าค้นหานะคะและแป้งเย็นเภสัชสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะคะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบค่ะแม้แต่คนใช้เองก็ชอบเหมือนกันนะคุณผู้ฟังใช้ไปหอมไปก็ชื่นชอบและเพราะว่าเย็นสบายตัวตลอดทั้งวันอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้เหงื่ออาจจะออกง่ายขึ้นนะคุณผู้ฟังทาแป้งเย็นเภสัชนะคะตัวลื่นกลิ่นหอมสบายตัวตั้งแต่เช้าจรดเย็นค่ะลองซื้อมาใช้ดูนะคุณผู้ฟังแล้วจะติดใจค่ะลองเลือกดูก่อนนะว่าจะซื้อสีไหนกลิ่นไหนแต่อย่างที่บอกแล้วค่ะใครที่ยังไม่เคยใช้เลยวันนี้เปิดใจจะลองใช้แป้งเย็นเภสัชแล้วก็จัดมาก่อนเป็นกระป๋องเล็กก็ได้นะเขามีหลายขนาดให้เลือกนะคะกระป๋องเล็กกลางใหญ่พอคุณได้กลิ่นที่ถูกใจแล้วก็จัดกระป๋องใหญ่สุดคุ้มเข้ามาเลยค่ะ

0: นี่คือเพลงฮักพอเป็นพิธีนะคะเสียงร้องของต่ายอรทัยค่ะจัดให้ตามคำขอนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้เพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะคุณผู้ฟังอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้เราต้องมีวิธีการคลายร้อนนะคะถ้ามันเอาไม่อยู่คุณผู้ฟังต้องอาบน้ำแล้วแหละอาบน้ำใช้อะไรล่ะใช้สบู่เพศสัตว์นะคุณผู้ฟังหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศสัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: สบู่เพศสัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะแนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังสาวๆบ้านไหนหรือว่าหนุ่มๆก็ได้นะหนุ่มๆที่ชอบอาบน้ำนานๆโดยเฉพาะถ้าหากว่าได้ใช้สบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปแล้วก็อาบน้ำเพลินเลยแหละค่ะเพราะสบู่เพศสัตว์เขามีกลิ่นหอมมากนะคะใครที่ยังไม่เคยลองใช้อันนี้ต้องรีบหามาลองแล้วแหละคุณจะได้ติดใจค่ะหอมทั้ง2สี2กลิ่นหอมกันคนละแบบนะคะเดี๋ยวแนะนำเลยค่ะสีเขียวไรมิลหอมแบบละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟูสตี้นะคะหอมทั้ง2กลิ่นแต่ว่าหอมกันคนละแบบค่ะคุณผู้ฟังยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะใครที่ได้อาบน้ำบ่อยๆนะคงจะต้องกังวลว่าเอ๊ะอาบบ่อยแบบนี้ผิวจะแห้งไหมอันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณใช้สบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปอาบยังไงผิวก็ไม่แห้งผิวคุณจะนุ่มชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งตึงค่ะอาบได้อย่างสบายใจอาบกันบ่อยๆได้เลยนะคะสบู่เพศสัตว์เนี่ยยังช่วยทำให้ผิวของคุณเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยยกให้เพศสัตว์เขาเลยค่ะเรื่องกลิ่นหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลหอมไปถึงข้างบ้านนะคะอันนี้คนที่เคยใช้แล้วเขาก็คอนเฟิร์มมาแหละคุณผู้ฟังว่าหอมจริงๆใช้แล้วชอบมากนะคะหอมติดผิวและผิวยังดูใสขึ้นด้วยนะคะถ้าอยากเป็นสาวตัวหอมผิวใสใครๆอยากอยู่ใกล้ก็ต้องใช้แป้งเย็นใช้สบู่เพศสัตว์นะคะสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเขามีให้คุณผู้ฟังเลือกใช้ถึง2สี2กลิ่นเลยนะหอมกันคนละแบบแต่หอมนัดรับรองว่าหอมแน่นอนนะคะสีเขียวไรมิวมีความหอมแบบนวลๆละมุนนะคะหอมกลิ่นน้ำนมข้าวซึ่งตัวก้อนสบู่เขาจะเป็นก้อนสีขาวจั่วเลยคุณผู้ฟังแล้วก็หอมฟองมากละมุนอาบเพลินนะคะส่วนอีกสีหนึ่งค่ะเป็นสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะตัวก้อนสบู่จะเป็นสีแบบว่าม่วงอมชมพูนะคุณผู้ฟังลองซื้อมาใช้ดูค่ะแล้วคุณจะติดใจนะคะอาบบ้านนี้หอมไปถึงบ้านนู้นเลยง่ายๆคือตอนที่ซื้อมาใช้คุณผู้ฟังดมกล่องก็ได้นะคะเพราะว่ากลิ่นหอมทะลุกล่องออกมาเลยแล้วค่อยตัดสินใจว่าคุณจะใช้สีไหนกลิ่นไหนนะคะนี่คือแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะแนะนำผลิตภัณฑ์เพศสัตว์ดีๆทั้งสบู่ทั้งแป้งคุณผู้ฟังจะได้มีกลิ่นตัวที่หอมสดชื่นตลอดทั้งวันค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะคะงานของคุณตั๊กกะแตนชลดาค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะคุณผู้ฟังทักทายรายงานตัวกันได้เลยใครฟังรายการอยู่ที่ไหนกันบ้างวันนี้สัญญาณการฟังชัดเจนหรือไม่ประการใดนะคะก็เข้ามาทักทายกันนะคะและช่วงนี้ผลิตภัณฑ์เพศัตว์ค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังแนะนำกันไว้เลยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้เหมาะมากๆเลยที่จะมีแป้งเย็นเพศัตว์และสบู่เพศัตว์ติดบ้านเอาไว้เย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวนะคะแนะนำย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแป้งเย็นเพศัตว์เนี่ยเขามี3สี3กลิ่นให้เลือกนะคะสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนค่ะสีฟ้าคาเมล่าหอมเดนลับแล้วก็สีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจค่ะหอมยั่วๆทุกกลิ่นเลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ต้องจัดแป้งเย็นเพศัตว์เอาไว้ที่บ้านแล้วแหละนะคะความหอมระดับตำนานความหอมระดับตัวแม่ต้องยกให้แป้งเย็นเพศัตว์เขาเลยนะคะแล้วก็แนะนำสบู่เพศัตว์ด้วยใช้คู่กันนะคุณผู้ฟังสบายตัวสบายใจนะคะสบู่เพศัตว์เขามี2สี2กลิ่นนะคะอาบบ้านนี้หอมไปถึงบ้านนู้นเลยสีเขียวไร้มิ้วหอมแบบนุ่นๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวค่ะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะคุณผู้ฟังชอบสีไหนกลิ่นไหนก็จัดมาไว้เลยนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์เพศัตว์ค่ะนำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้เวลาดีบ่าย 14:30 นะคะแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วด้วยแหละอยู่ด้วยกันมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะติดตามฟังกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะเหมือนเดิมบ่าย 14:30 มีนัดกัน

0: กับผลิตภัณฑ์เภสัชค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักครู่นึงนะคะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมามีเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็รวมถึงการรับสายหน้าไมค์ยังอยู่นะวันนี้ใครยังไม่ติดหน้าไมค์เลยแบบว่าอยากขอเพลงหน้าไมค์เดี๋ยวมาเจอกันได้นะคะช่วงนี้พักครู่หนึ่งค่ะ
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกตั้งหัวโต๊ะประชุมกตร.จับตาเบรกวาระแต่งตั้งหมอทวีสินกลับนั่งผู้ช่วยผบตร.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่5ทับ2569โดยมีวาระประชุม5วาระโดยวาระที่น่าสนใจคือวาระที่4เรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีจำนวน2ตำแหน่งคือแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานผตร.เป็นผู้ช่วยผบตร.และโยกพลตำรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกูลกิจรักษาราชการแทนในแพทย์ใหญ่สบ.8เป็นในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหรือผตร.โดยทั้ง2คนมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2569นี้ทั้งนี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานผตร.หรือในแพทย์ใจโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ช่วยผบตร.โดยชื่อของพลตำรวจโททวีสินซึ่งถูกให้ไปช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอันเนื่องมาจากคดีชั้น14ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประชาธิปัตย์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดหลักใช้เสียง3ใน5ไม่เน้นเสียงสว.นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงหลังการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ต่อสภาว่าหลังมีการลงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง100เสียงแต่พรรคประชาธิปัตย์มีจำนวนส.ส.ไม่เพียงพอจึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรดาพรรคการเมืองอื่นซึ่งอยู่ในสถานะเดียวกันคือไม่สามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้โดยลำพังจนมีการรวบรวมรายชื่อได้ครบถ้วนซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอยื่นร่าง2ฉบับฉบับแรกเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภามาตรา156และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื่องจากพรรคคำนึงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักที่ระบุชัดเจนว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถเลือกตั้งจากประชาชนได้โดยตรงนอกจากนี้ยังคำนึงถึงประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความกังวลใจต่อการแก้ไขหมวด1และหมวด2ในรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์จึงขอทำความเข้าใจว่าในหมวดที่1และ2ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้แต่หากมีใครเสนอแก้ขอให้นำเสนอเฉพาะในประเด็นนั้นเพื่อให้เกิดการพิจารณาที่ชัดเจนไม่ใช่นำการแก้ไขหมวดที่1และ2ไปรวมกับประเด็นอื่นในรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งหมวด1และ2นายอภิสิทธิ์ระบุว่าพรรคให้มีกระบวนการคัดเลือกส.ส.ร.จากประชาชนในจังหวัดต่างๆโดยใช้ระบบอย่างเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกกต.จะเป็นผู้ออกระเบียบให้ประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการหยั่งเสียงได้นอกจากนี้ยังมีการออกแบบส.ส.ร.ไว้100คนโดย80คนมาจากการคัดเลือกในจังหวัดรอบแรกซึ่งเมื่อหยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ละจังหวัดจะส่งมา3รายชื่อรวมเป็น231คนโดยในการเลือกของสภาไม่ประสงค์ให้กลุ่มการเมืองมาผูกขาดในการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญเสมือนเป็นเสียงข้างมากจึงกำหนดไว้ว่าการเลือกให้เหลือ80คนสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนจะสามารถออกเสียงได้เพียง1เสียงและเรียงลำดับคะแนนไปจนครบ80คนส่วนส.ส.ร.อีก20คนจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลังจากนั้นจะทำรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน240วันและเปิดให้มีการรับฟังความเห็นจากประชาช

0: ชนจากนั้นเสนอร่างกลับเข้ามาให้สภาเห็นชอบโดยใช้เสียง3ใน5จากนั้นจึงทำประชามติสำหรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอฉบับที่2เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256สาระสำคัญคือการใช้เสียง3ใน5ของรัฐสภาโดยไม่ต้องระบุจำนวนสมาชิกวุฒิสภาหรือจำนวนส.ส.ฝ่ายค้านที่ให้ความเห็นชอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
8: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหเหรอ
9: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
16: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
17: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
18: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
17: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
19: MCOT Radio Network

0: ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร0386149666SMS 4221259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
2: Mcot ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต

0: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด
1: ได้เวลาฮัลโหลเอ็มคอร์ดกันแล้วนะคะและแล้วสายนี้ก็เดินทางเข้ามาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะช่างอิฐสมฐานะฮิใช่ไหมใช่นะคะทำไมเมื่อเช้าช่างอิฐไม่ติด
2: ติดไปแล้วค่ะ
1: จริงหรือเปล่าเนี่ย
2: ติดแต่วันนู้น
1: อ๋อติดวันก่อนนะคะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อิฐวงฟลายเปิดได้ไหมเนี่ยรักเลือกอ่ะ
1: เปิดชั่วโมงหน้าค่ะได้แต่ชั่วโมงนี้ไม่ได้
2: มันเป็นสติงอ่ะ
1: ฮะ
2: รักเลือกเป็นสติงอ่ะ
1: ใช่สติงก็ต้องช่วงสติงเก่าไหมคะ
2: อะไร
1: ตอนนี้ลูกทุ่งค่ะช่างอินลูกทุ่ง
2: อ๋อ
1: บ่ายสามโมง
2: ก็รักเพื่อเลือกเพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งนะ
1: จริงหรือเปล่าของใครอิทวงไฟเหรอคะ
2: อิทวงไฟใช่เข้ามาร้องอ่ะ
1: เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงเนี่ยไม่

0: รู้เลยอ่ะขอรหัสผ่านเอาไว้ก่อนแล้วกันระหว่างหาเพลง
1: เอ็มคอร์ดโซแฮปปี้แจ้งวางสดช่วงเวลา 9:45 2ท้องระยอง
0: อีทวงฟลายเอ๊ะเดี๋ยวนะเท่าที่ดูนี่มันขอเช็คได้ไหมช่างอีทพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน
1: พรุ่งนี้ก็ได
0: ้พรุ่งนี้วันเสาร์มาเอาลูกขอลูกทุ่งก่อนแล้วกันลูกทุ่งง่ายๆเลยเพราะว่า
1: สั่งแล้ว
0: ได้เลยค่ะสั่งได้สั่งละไต่อรทัย
1: จ้ะ
0: งั้นถ้าฉะนั้นเพลงไร้อ้อยรอยช้ำจะตกคิวไปเลยโอเคก็มีคนขอไร้อ้อยรอยช้ำของต่ายมาด้วย
1: โอ้ตายละ
0: ถ้าซ้ำต่ายเอกก็จะต้องเอาเพลงนั้นทิ้งไปเลย
1: เอาฟิลเฟย์ป่ะ
0: ได้เลยค่ะฟิลเฟย์ก็ได้นะคะห้าสาวฝุ่นตลบนะคะเพลงนี้จะมอบเป็นพิเศษให้กับใครดีคะ
1: น้องแพรจ
0: ้ะให้กับน้องแพรจันทบุรีนะคะ
1: uh-huh.
0: ฝากอะไรถึงน้องแพรไหมคะ
1: สั่งได้สั่งแล้ว
0: แค่นี้เลยสั้นๆ
1: ใช่
0: สั่งได้สั่งแล้ว โอเคมาวันนี้ชวนช่างอิดคุยนะถามว่าถ้ามีคนมาถามช่างอิดว่าโอเคป่ะช่างอิดจะตอบว่ายังไงทั้งที่ตอนนี้ไม่โอเคเลยแค่นี้เหรอคะ
1: ไม่โอเคเลย
0: สมมติวันนี้เอถามช่างอีเช้านี้โอเคปะ
1: แต่วันนี้สำหรับเราโอเคทุกอย่าง
0: อ่ะวันนี้โอเคแต่ถ้าวันไหนที่ไม่โอเคล่ะคะจะตอบว่ายังไง
1: โอ้ย
0: สั้นๆง่าย
1: ๆ
0: ลักษณะคล้ายๆแบบคำจะบอกอุทานไหมคำถอนหายใจเชิงถอนหายใจโอ้ยนะคะนะโอเคจากแค่นี้สั้นๆง่าย
1: ๆใช่เขารู้สึกดีมาก
0: รู้สึกดีร้องโอ้ยถ้ารู้สึก
1: ใช่แต่ค่ะสาถ้ามันไม่สบายจริงๆแบบมันหงุดหงิดมันแบบไม่ลงตัวอะไรสักอย่างผ่านไปก็ไม่แวะมาหาอะไรเงี้ย
0: อุ้ยเหมือน
1: ถามเฉยๆเงี้ย
0: เหมือนโดน
1: ถามไทยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแค่หูเองก็จะมาจมูกอยู่แล้ว
0: อันนี้เหน็บใครคะเหน็บใครไหมคะช่างอิน
1: เดียวไม่รู้ว่านิดเดียวหน้าตีมั้ยนะ
0: นะพูดไม่ออกเลยทีเดียวจ้า
1: โอเค
0: ฟังเพลงค่ะ
1: โอเค
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: Hello, hello, hello, Emcot.
1: Emcot, look to super, super, super hit.

0: Epcot. Look to super, super, super hit.
1: Epcot so happy. เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: มาเติมความสุขไปด้วยกันนะคะในช่วงของการฟังเพลงลูกทุ่งค่ะคุณผู้ฟังและช่วงนี้ขอบคุณกับสมาร์ทการ์ดด้วยนะคะบ้านไหนที่ยุงชุมนะคะต้องมีติดบ้านแล้วแหละสำหรับช่วงหน้าฝนยุงจะชุมเป็นพิเศษเลยค่ะและใครที่โดนยุงกัดอาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าหากว่าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้นะคะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงเนี่ยจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปค่ะไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันค่ะปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องก็สามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตร

0: นะคะเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆค่ะเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นนะคะราคาปกติเครื่องละ1,990บาทแต่ถ้าโทรไปตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มเลยค่ะหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทนะคะรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทค่ะไม่ต้องจ่ายเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรไปที่เบอร์026660008นะคะสินค้ารับประกัน1ปีค่ะเครื่องเสียมีปัญหา1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกทีนึงนะคะ026660008ค่ะของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นค่ะ
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
5: Mcot ลูกทุ่ง super
6: super super hit

0: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะ M Card So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองค่ะยังคงฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังแนะนำเพลงลูกทุ่งเข้ามาเพิ่มเติมรู้สึกว่าเหมือนมีข้อความขอเพลงคนละครึ่งนะคะของเบสขวางหันนอกจากคุณหนูกระเฉดนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวจัดให้แต่ว่าตอนนี้ได้เวลาค่ะที่เราจะไปฟังเรื่องราวข่าวสิ่งแวดล้อมกันนะคะในช่วง M Card Green News ค่ะ
1: M Card Green News
0: นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์กำลังศึกษาเทคนิคการทำให้เมฆสว่างขึ้นโดยพ่นละอองน้ำเกลือขนาดเล็กขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อเพิ่มการสะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่อวกาศหวังช่วยลดอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นต่อเนื่องเทคนิคนี้ยังอาจช่วยปกป้องระบบนิเวศเปราะบางเช่นแนวปะการังGrad Barrier Reef จากคลื่นความร้อนรุนแรงและช่วยซื้อเวลาให้โลกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งขณะนี้ทีมวิจัยกำลังทดลองในห้องจำลองเมฆเพื่อหาขนาดอนุภาคเกลือที่เหมาะสมที่สุดและหากผลสำเร็จอาจเริ่มทดลองภาคสนามขนาดเล็กได้ในปี2028อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าเทคโนโลยีนี้ยังมีความเสี่ยงเพราะอาจกระทบต่อรูปแบบฝนและเพิ่มโอกาสเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที
1: ่ MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: MCOT So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: คุณผู้ฟังคะทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านกันแต่เช้านะคะกว่าจะได้กลับก็ค่ำมืดบ้านบางหลังค่ะก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆนะคะแล้วเราจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะวันนี้เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายนะคะเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้ค่ะจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่านะคะหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดนะคะมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลค่ะจะถามลูกหลาน2ผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำงานง่ายๆผ่านมือถือนะคะคิดว่าหมดแล้วเหรอยังค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวกล้องเขายังหมุนได้รอบบ้านนะคะหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาค่ะไม่ต้องติดหลายตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะกล้องยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นนะคะซื้อไปติดในบ้านก็สบายๆหรือจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 ค่ะแม้จะติดบนหลังคาก็เอาอยู่นะคะตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆ30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ค่ะราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะสนใจซื้อโทรที่เบอร์นี้เลยค่ะ02-114-3990 นะคะสินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: คุณผู้ฟังคะตอนนี้บ่าย 3:53 นาทีแล้วนะคะชั่วโมงที่3กำลังจะหมดไปแล้วแหละเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะเราจะเปลี่ยนอารมณ์เพลงเปลี่ยนแนวเพลงไปฟังสตริงเก่ากันบ้างนะคะ2ชั่วโมง4ถึง6โมงเย็นเลยนะคะก็เตรียมตัวส่งรายชื่อเพลงสตริงเก่าขอเพลงกันได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะคะตอนนี้ 15:53 นาทีปิดท้ายชั่วโมงนี้กันค่ะด้วย1เพลงนี้ละกันนะคนละครึ่งของเบสขวางหันแล้วก็ฝนพรสุดานะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันต่ออัปเดตข่าวในวันนี้นะคะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันค่ะ

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967 และ089-091-5581
2: M-Cod so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินจ่อตั้งชุดสอบนฤชาปมชัดหลุดช่วยน้ำเงินด้วยยืนยันไม่เคยช่วยบอกดูมหาไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรบลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งเปิดเผยข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าวันนี้เห็นนายนฤชาออกแถลงการขออ่านรายละเอียดก่อนหากทำไม่ถูกต้องต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยส่วนเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีให้ดูมหาดไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นสภาเลื่อนยติพ.ร.ก.กู้เงิน4,064 มิถุนายนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระให้นำยติเรื่องขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทขึ้นมาพิจารณาก่อนโดยให้มีผลการประชุมครั้งถัดไปเนื่องจากนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้วินิจฉัยว่าให้ยติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วนและให้วิป2ฝ่ายไปคิดกันซึ่งวิป2ฝ่ายได้ข้อสรุปตรงกันว่าในการประชุมครั้งถัดไปจะให้ยตินี้เป็นคิวแรกเสมือนว่าเป็นเรื่องด่วนหากการประชุมวันที่4มิถุนายนพิจารณาไม่ทันก็ให้เป็นการประชุมครั้งถัดไปได้ส่วนนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานวิปรัฐบาลอภิปรายว่าได้พูดคุยและหารือระหว่างวิป2ฝ่ายถึงยติดังกล่าวจึงตกลงร่วมกันว่าจะเลื่อนยติดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาถัดจากยติที่มีการเลื่อนไปก่อนหน้านี้ด้านนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านอภิปรายว่าเมื่อยติดังกล่าวถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นยติแรกในการประชุมครั้งถัดไปคือวันที่4มิถุนายนหากการพิจารณาวันดังกล่าวยตินี้ไม่แล้วเสร็จขอให้ไปพิจารณาต่อในครั้งถัดไปคือวันพุธที่10มิถุนายนอย่างไรก็ตามขอขอบคุณวิปรัฐบาลที่ประสานงานอย่างราบรื่นเพราะเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องด่วนกรรมาธิการปปง.เตรียมเชิญดีแจ้งโครงการ Thailand AI Passport งบ 1,600 ล้านบาท4มิถุนายนนายพิทักษ์เดชเดโชประธานคณะกรรมการการปกครองขอไปค่ะประธานคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวถึงการติดตามตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทหลังปรากฏข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการว่าจากกรณีที่มีการอภิปรายและตั้งกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง AI ของประชาชนโดยปรากฏข้อสังเกตจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติโครงการการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างและความเชื่อมโยงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่าเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเตรียมบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในวันนี้จะทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมบัญชีกลางและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการเพื่อให้เกิด

0: ความชัดเจนต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหเหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: จำมั่มในวันนั้นกลายเป็นอ้วนฉุในวันนี้จากที่เคยถูกเรียกว่าตุ้ยนุ้ยน่ารักตอนนี้กลายมาเป็นถังแก๊สคำพูดพวกนั้นอาจจะเจ็บนะคะแต่ที่เจ็บกว่าคือสุขภาพที่พังลงเบาหวานความดันปวดเข่าและความเหนื่อยหอบที่ทำให้คุณใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่อย่าปล่อยให้ความอ้วนขังคุณไว้ในร่างที่อ่อนแอแบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนจากคำว่าเจ้าเนื้อให้กลายมาเป็นหุ่นเฟิร์มเปลี่ยนจากสายผลิตไขมันมาเป็นสายเฮลตี้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายวันละนิดเพื่อคืนความมั่นใจและสุขภาพที่ดีกลับมาเพราะร่างใหม่ที่แข็งแรงเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณวันนี้มาออกกำลังกายกันนะคะเพื่อชีวิตที่เบาสบายกว่า

0: ความห่วงใยจากอสมทระยอง
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
2: MCOT Memory

0: MCAT Memory
1: มาแล้วค่ะเข้าสู่ช่วงของเพลงสตริงเก่านะคะคุณผู้ฟัง MCAT So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะทักทายกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเย็นแบบนี้กับแนวเพลงสตริงเก่าในยุค70 80 90นะคะเพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากฟังขอมาได้ลองแนะนำเพลงผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะหรือจะเป็นทางโทรศัพท์หน้าไมค์หลังไมค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงจะขึ้นไลฟ์ทาง TikTok ด้วยเข้าไปทักทายกันได้นะคะตอนนี้ 4:18 น.แล้วแหละค่ะ2เพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวแทนค่ะเพลงจากสองสาวโน้ตตูนนะคะแล้วก่อนหน้านั้นเสียงของหัวใจของคุณแอนทิติมานะคะเดี๋ยวกลับมารับสายหน้าใหม่หลังจาก1เพลงนี้ของวงไอน้ำนะคะหนาวเหงาหวงเหม่อค่ะจบเพลงนี้แล้วมาเจอกันหน้าใหม่นะคะ

0: MCOT. Memory
1: Hello, hello, hello. Hello, MCOT.
2: สนับสนุนโดย Chemistry for Better Living. เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขมาค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลารับสายหน้าไมค์กันแล้วนะคะ0386149666ค่ะสายนี้จะเป็นใครเอ่ยแล้วก็จะขอเพลงสตริงเก่าอะไรนะคะเดี๋ยวเข้ามาเจอกันนะคะคุณผู้ฟังมาพี่เอ๋รับสายนี้ก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณแหนมด้วยนะคะ
3: จ้า
2: วันนี้คุณแหนมฟังเพลงอะไรดีคะ
3: โอ้โอ้ยค่ะ
2: โอ้โอ้ยของใครเอ่ย
3: โอ้ยอะค่ะ
2: ศิลปินชื่ออะไรคะ
3: มันชื่อเพลงอะไรอ่ะ
2: มันร้องยังไงร้องให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหม
3: โอ้ยเจ็บโอ้โอ้โอ้โอ้ยเจ็บ
2: อ๋อของชัยนาดอลเหรอคะ
3: ใช่ไหม
2: โอ้โอ้โอ้สามโอ้ค่ะคล้ายๆกับไอเนี้ยหักสามเพื่ออะไรนะ
3: สับสนไม่รู้ว่ามันชื่อเพลงอะไร
2: เออมันประมาณนี้แหละโอ้โอ้โอ้เนี่ยค่ะจ้ะคุณแหนมขอรัดผ่านด้วย
3: เอ็มคอร์ดโซฮัตตี้เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 เอาสมทรระยองค่ะ
2: เพลงนี้มอบเป็นพิเศษให้กับใครดีคะ
3: ฝากมอบให้พี่ป้าแตค
2: ่
3: ะ
2: ให้กับป้าแตเหรอ
3: ค่ะ
2: โอเค
3: ฝากมอบเพลงให้ค่ะ
2: ฝากอะไรถึงป้าแตไหมคะ
3: ก็เป็นกำลังใจให้เตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะ
2: ป้าแต
3: นะคะ
2: ป้าแตจะไปไหนคะ
3: จะไปเต้น
2: ไปเต้นเต้นอะไรคะ
3: เห็นเขาบอกว่ามีงานอะไรที่เกาะค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อมีงานที่เกาะเสม็ดนะจะไปเต้น
3: ใช
2: ่แหมอดดูเลยไม่ได้ไปเกาะเสม็ด
3: ขอให้สู้นะคะ
2: โอเคค่ะขอบคุณแทนป้าแตด้วย
3: วันนี้ให้เลยที่ว่าเพลงให้ค
2: ่
3: ะ
2: โอเคค่ะวันนี้ชวนคุณแหนมคุยนะคะถามว่าถ้ามีคนมาถามคุณแหนมว่าโอเคป่ะคุณแหนมจะตอบว่ายังไงทั้งที่ตอนนี้ไม่โอเคเลยอ่ะ
3: ก็โอเคค่ะ
2: ก็บอกว่าโอเคอย่างนี้ใช่ไหม
3: จ้า
2: แล้วตอนนี้โอเคไหมคะกับชีวิต
3: โอเคค่ะ
2: โอเคดีนะมาเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันโอ้โอ้โอ้นะ
3: โอ้โอ้โอ้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: แม่ให้วางจะไปอาบน้ำแล้ว

0: ฮัลโหล
1: เอ็มคอร์ด
2: สนับสนุนโดย Chemistry for Better Living เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข

0: MCOT memory.
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: อยู่ด้วยกันในช่วงเย็นแบบนี้นะคะกับ MCOT so happy ค่ะเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะคุณผู้ฟังคะและช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับอัลตร้าโพไซดอน90บาร์ด้วยสำหรับคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์ค่ะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์นะคะฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะคะและที่พิเศษสุดเลยค่ะคุณผู้ฟังนี่เลยมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะคะหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะทั้งโหมดแรงดันสูงค่ะโหมดกระจายโหมดละอองนะคะโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมด้วยสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะคะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะคะแถมยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดเลยค่ะแล้วก็มีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทค่ะและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มนะคะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทค่ะมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทแต่วันนี้นะคะคุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มค่ะและถ้าเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ไม่ต้องรอซ่อมนะคะรีบโทรตอนนี้ได้เลยค่ะ02-666-0008นะคะโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยอัลตร้าโพไซดอน90บาร์ค่ะแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: โรงงานอุตสาหกรรมที่ดีสมัยนี้เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อพนักงานและชุมชนนะแม่
4: จริงจ้ะพ่อระยองของเราขึ้นชื่อด้านอุตสาหกรรมโรงงานกับชุมชนก็ต้องอยู่ดีมีสุขทั้งคู่เนอะ
3: ใช่แล้วล่ะบริษัทดาวที่พ่อทำงานอยู่น่ะเน้นเรื่องนี้มากๆทั้งมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในโรงงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้มงวดทุกขั้นตอนเลยล่ะ
4: มาตรฐานดีแบบนี้ก็สบายใจหายห่วง
3: กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
0: MCOT memory

0: MCOT memory
1: จัดเพลงให้ตามคำขอไปเรียบร้อยแล้วใจสั่งมาค่ะหนึ่งเพลงจากโลโซและก่อนหน้านั้นขอแรงของคุณเออนันต์บุญนาคนะทักทายการผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok ด้วยนะคะแล้วก็ทางบ้านฟ้าคุณจี๊ดบอกขอเพลงจุ๊บของหนุ่มสอนรามมาด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะช่างเข้าไปหามาให้ทั้งอัลบั้มเลยนะคะแล้วก็มีเพลงละแล้วของคุณแจ้เดชนพลแก้วการด้วยนะคะทักทายคุณนนท์ตปหอด้วยขอเพลงมาในชั่วโมงที่แล้วไม่ทันต้องขออภัยอย่างแรงเลยทีเดียวนะคะคุณหนูก็เฉยนี่ก็วิดวิวเกือบไม่ได้เพลงแต่ว่าได้ไปแล้วนะคะมีหลายเพลงเหมือนกันนะในช่วงลูกทุ่งที่ไม่ทันนะคุณผู้ฟังเปลี่ยนมาเป็นสตริงเก่าในช่วงเย็นแบบนี้ได้เลยนะคะตอนนี้4โมงเย็นกับ45นาทีแล้วนะคะอีกหนึ่งเพลงค่ะในช่วงนี้แล้วกันตามที่คุณผู้ฟังขอมานะคะไปยังไงดีล่ะอ่ะงั้นโดดอีกจังหวะแล้วกันนะคะจุ๊บของคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ค่ะ

0: MCOT. Memory.
1: MCOT so happy. เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
4: คุณผู้ฟังคะตอนนี้4โมงเย็นกับ49นาทีแล้วนะคะช่วงเย็นก็กำลังจะผ่านไปสำหรับ4โมงค่ะอีก1ชั่วโมงที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะคะกับเพลงสตริงเก่าคุณอนนท์บอกว่าขอเพลงไม่มีเธอของ Retrospect มาด้วยโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะชั่วโมงหน้าค่ะคุณผู้ฟังมีรับสายหน้าไมค์อีก1สายนะคะวันนี้ใครไม่ติดหน้าไมค์เดี๋ยวเข้ามาเจอกันนะคะชั่วโมงหน้านะตอนนี้เราไปปิดท้ายกันเลยแล้วกันกับ1เพลงของ Retrospect แล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยด้วยนะคะ
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
0: MCOT Memory

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณเสียงรัฐบาลท่วมท้นไม่ส่งตัวชนภัทรให้ DSI ระหว่างสมัยประชุมพบจุติกรายเลิกโหวตสวนมติพังงดออกเสียงผลปฏิที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.รับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำคดีระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมติไม่เห็นด้วย308เห็นด้วย126งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม439เสียงพบว่าฝั่งรัฐบาลโหวตในทิศทางเดียวกันไม่เห็นด้วยได้แก่พรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อชาติไทยและ8พรรคเล็กร่วมรัฐบาลส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีส.ส. 2คนไม่ได้แสดงตนและไม่ได้ร่วมโหวตสำหรับผู้ที่งดออกเสียง2คนคือนายจุติกรายเลิกส.ส.พรรคภูมิใจไทยและนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมขณะนั้นส่วนฝั่งฝ่ายค้านที่โหวตเห็นด้วยให้ส่งตัวคือพรรคประชาชนโดยมี3คนที่ไม่ลงคะแนนเสียงคือนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์นายณัฐพงษ์สุมโนธรรมนายสหสวัสดิ์คุ้มคงและพบผู้ที่โหวตสวนมติพรรคซึ่งเป็นส.ส.ที่มีพฤติการงูเห่ามาตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จสิ้นคือนายสุริยาวงศ์อารีส่วนนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุและนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองไม่ได้มาแสดงตนร่วมโหวตขณะที่พรรคประชาธิปัตย์โหวตเห็นด้วยกับการส่งตัวนายชนภัทร10คนจากที่มีส.ส.21คนรังสิมันผิดหวังมติสภาคุ้มกันชนภัทรจี้หน่วยงานความมั่นคงเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติหว่านซ้ำรอยผู้ต้องหาหลบหนีข้ามประเทศนายรังสิมันรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนคงรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นต่อสภาว่าเราไม่ได้ไปตัดสินว่านายชนภัทรมีความผิดแต่หากดูข้อหาคดีอาจมีมูลบางอย่างตนมองว่าการใช้มาตรฐานเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับปกป้องคนที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติหรือข้อกล่าวหาร้ายแรงเรื่องนี้ไม่ควรนำกรณีอื่นไปเทียบเคียงเพราะสภาสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาได้ว่าจะอนุมัติตามคำร้องของฝ่ายบ้านเมืองหรือไม่จะอ้างว่าที่ผ่านมาเคยมีหลักปฏิบัติเช่นนี้จะต้องปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปตลอดสุดท้ายไม่ได้ประโยชน์ใดๆแต่ควรดูจากความร้ายแรงดูว่าเป็นเรื่องที่มีมูลหรือไม่มีความแตกต่างกับกรณีอื่นอย่างไรคนเป็นนักการเมืองคนเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยการที่มีประชาชนมาเรียกร้องประชาธิปไตยผิดหรือไม่ผิดในเมื่อข้อเท็จจริงแตกต่างกันการใช้ดุลยพินิจสภาก็ควรที่จะมีความแตกต่างกันแม้ยังไม่อาจทราบได้ว่านายชนภัทรจะหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่แต่สิ่งที่หน่วยงานรัฐควรทำคือการเฝ้าระวังไว้ก่อนทั้งในส่วนของ DSI รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายชนภัทรเป็นส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดนจึงควรติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจรวด Blue Origin ระเบิดระหว่างทดสอบจรวดยูเครนแบบไร้คนขับของบริษัท Blue Origin เกิดระเบิดขึ้นบนแท่งปล่อยจรวดระหว่างการทดสอบซึ่งนับเป็นความล้มเหลวครั้งสำคัญของบริษัทด้านอากาศของเจฟเบโซสที่กำลังพยายามลดช่องว่างในการแข่งขันกับบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ที่กำลังเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกวิดีโอที่มีการเผยแพร่ภาพยานซึ่งเป็นช่อง YouTube ที่ถ่ายทอดสดการปล่อยจรวดจากรัฐฟลอริดาแสดงเห็นภาพจรวดนิวเคลียร์ที่เริ่มจุดระเบิดบนแท่นปล่อยก่อนที่จะระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมทั้งส่งกลุ่มควันและเปลวไฟขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ในอากาศด้านบริษัท Blue Origin ระบุว่าเกิดความผิดปกติขึ้นซึ่งเป็นคำศัพท์ที่บริษัทผู้พัฒนาจรวดมักใช้เรียกแทนความล้มเหลวในการปล่อยจรวดหรือการระเบิดโดยบริษัทได้แถลงการผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นระหว่างการทดสอบจุดเครื่องยนต์ภาคพื้นดินและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยดีซึ่งทางบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบดังกล่าวเป็นการจุดเครื่องยนต์จรวดในขณะที่ตัวจรวดถูกยึดแน่นไว้กับพื้นดิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
2: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในเวลา 18:00 น.
9: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
12: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
13: เพราะหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เริ่มจากความอิน
14: ความอิน
13: อินกับการทดลองและความท้าทายใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า GC Stand Out True Innovation อินให้สุดแล้วกล้าสร้างสิ่งที่แตกต่างค้นหาความอินในแบบของคุณที่ www.gcstandout.com GC Chemistry for Better Living
15: สุขภาพดีเริ่มต้นได้ใกล้บ้านคุณสมาคมเพื่อนชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติระยองและเทศบาลในพื้นที่ขอเชิญรับบริการตรวจสุขภาพฟรีกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชนปีที่16พบกันทุกวันอาทิตย์ที่กำหนดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณจุดบริการใกล้บ้านท่านทั้งในพื้นที่ห้วยโป่งมาบตาพุดมาบคาพัฒนาบ้านฉางทับมาและเนินพระเพียงพกบัตรประชาชนใบเดียวก็รับบริการได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทร038-685-666หรือ Facebook สมาคมเพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน
16: สังคมยั่งยืน
8: ป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio Network 96.75 อสมทรยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทรยอง
14: Mcard Memory

0: MCAT memory.
1: MCAT so happy. เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: เข้าสู่ชั่วโมงที่5กันแล้วนะคะ MCAT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองค่ะช่วงนี้อยู่กับเอสุรัตนานะคะ2เพลงค่ะตามคำขอเลยลึกสุดใจงานจากโจก้องและก่อนหน้านั้นนะคะงานของ Chaotic ชื่อเพลงว่าแฟนใหม่นะคะทักทายกันในช่วงเย็นด้วยทักทายกันนะคะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันตอนเย็นแบบนี้กับเพลงสตริงเก่าแล้วเดี๋ยวจะกลับมารับสายหน้าใหม่1สายวันนี้คำถามชวนคุยถามคุณผู้ฟังว่าถ้ามีคนถามคุณว่าโอเคป่ะคุณจะตอบว่ายังไงทั้งๆที่วันนี้คุณไม่โอเคเลยนะคะดูซิว่าแต่ละคนจะมีวิธีการตอบอย่างไรเดี๋ยวมาเจอกันนะคะที่เบอร์038614966หลังจาก1เพลงนี้นะคะบทเรียนสอนใจค่ะของคุณผู้สมิงหนอสวรรค์ค่ะ

0: Imcot. Memory
1: Hello, hello, hello. Hello, Imcot.
2: มาค่ะได้เวลา Hello Mcot รับสายหน้าไมค์1สายนะคะคุณผู้ฟัง0386149666สายนี้จะเป็นใครเข้ามาเจอกันนะคะและแล้วสายนี้ก็มาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่เอ
2: ๋แหมทำไมไม่ถูกหวยทายว่าเป็นคุณหนูกระเฉดเนี่ยใช่เลยวันนี
3: ้ให้เขาดูเนี่ยหนูกดทีเดียวก็เสร็จเลยเนี่ย
2: อืมนะวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะคุณหนู
3: เก็บไว้นานๆ
2: เก็บไว้นานๆของใครนะ
3: เสือธนพลค่ะ
2: ของพี่เสือธนพลอินทริศนะโอเคได้เลยขอรหัสผ่านด้วยค่ะ
3: ยินดีกับเซอร์แฮปปี้เติมความสุขทุกช่วงเวลาครับบวกจิตภาพอสมทยองจ้ะ
2: เพลงนี้จะมอบเป็นพิเศษให้กับใครดีคะ
3: ให้พี่ใหญ่คุงจ้ะ
2: ให้คุณใหญ่คุงฝากอะไรถึงไหมคะ
3: ก็ให้ดูแลสุขภาพอะค่ะแล้วก็ขับรถไปมาปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะ
2: โอเคขอบคุณแทนพี่ใหญ่คุงด้วยนะวันนี้ชวนคุยถามคุณหนูว่าถ้ามีคนมาถามคุณหนูว่าคุณหนูวันนี้โอเคไหมคุณหนูจะตอบว่ายังไงคะทั้งที่อาจจะรู้สึกไม่โอเค
3: ตอบไปตรงๆได้ไหมอ่ะเขาได
2: ้บอกว่าไม่โอเค
3: ใช
2: ่ก็ได้แหละแล้วแต่เราจะตอบเลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะคือรู้สึกยังไงก็ตอบไปอย่างนั้นเลย
3: เออประมาณนั้นเลยจ้ะ
2: นะเออแบบว่าซื่อสัตย์กับความรู้สึกอ่ะก็ฉันไม่โอเคฉันก็ตอบไม่โอเคสิอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช
2: ่เออนะแล้ว
3: หนูอ่ะหนูเองหนูไปพูดตรงๆอ่ะพี่ไม่ชอบหนูไม่ชอบหนูไม่เก็บไว้นะ
2: จ้ะแล้ว
3: ก็ไม่เคยว่าใครรับหลังไม่นะแต่ตอนนั้นหนูชนตลอดนะหนูไม่หยุดเนี่ย
2: อ้าวล่ะแล้ววันนี้โอเคไหมคะ
3: ตอนนี้โอเคค่ะ
2: โอ้ตอนนี้โอเคอยู่นะ
3: ค่ะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะคะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ฮัลโหล
1: เอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ดเมมโมรี่
2: และนี่คือเพลงเก่านะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาในช่วงนี้นะคะอยู่ด้วยกันค่ะกับ Mcord So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองค่ะไปกันต่อสำหรับหนึ่งเพลงนี้นะคะหัวใจสะอ้อนงานของอัศนีวสันต์ค่ะ

0: MCAT memory
1: MCAT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: คุณผู้ฟังคะอยู่ด้วยกันกับ MCAT so happy นะคะเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองค่ะวันนี้มีสินค้าในช็อปมาเนียมาแนะนำกันด้วยนะคะทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้ว่าคุณจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะด้วยดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่นซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเพราะวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: ทอดมันอร่อย
4: ต้องตราทองสร้อย
3: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
5: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
6: อ้าวก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
3: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
9: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
10: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
0: MCOT Memory

และนี่คือเสียงร้องของคุณแจ้ดนุพลแก้วการที่สุดของหัวใจเป็นเพลงที่คุณแม็กกี้ขอมาคุณจีตบอกว่าให้น้องแม็กกี้ไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าเพลงศิลปินตรงกันโอเคไม่เป็นไรพรุ่งนี้มะรืนนี้วันจันทร์สิทวงถามเพลงกันได้ใหม่นะคะตอนนี้ 5:00 นกับ43นาทีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับเอ็มขอซอแฮปปี้เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองทักทายกันผ่านทาง TikTok อสมทระยองด้วยนะคะตอนนี้ไปกันที่1เพลงนี้ค่ะตามที่คุณผู้ฟังขอมาใครขอเพลงไหนแล้วดีเจยังไม่ได้เปิดทวงถามกันได้เลยนะ

0: และนี่คือ1เพลงของไทยร็อกนะคะแบบสุดกึ๋นค่ะนำมาฝากกันในช่วงของเพลงสตริงเก่านะคะคุณผู้ฟังตอนนี้5โมงเย็นกับ50นาทีแล้วแหละเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงดีกว่าเนาะก่อนที่จะมาปิดท้ายในช่วงนี้ค่ะ
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้5โมงเย็นกับ51นาทีแล้วนะคะก็อยู่ในช่วงเย็นแบบนี้ละค่ะเวลาใกล้หมดทักทายกันนะคะหมายขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาทาง TikTok ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เอ๋ตามอ่านข้อความตอนนี้เอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทางบ้านฟ้าทาง SMS แล้วก็ทางโทรศัพท์หน้าไมค์หลังไมค์ด้วยนะคะไม่เจอกันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าฝากรายการ Mcot Green Market เอาไว้ในช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ติดตามฟังรายการต่างๆของอสมทได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะอยู่เพื่อนกันมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งแล้ววันจันทร์ว่ากันใหม่นะจ๊ะวันนี้วันจันทร์วันนี้วันศุกร์สิวันจันทร์เป็นวันหยุดนะคะวันจันทร์วันหยุดหลายคนเดินทางออกต่างจังหวัดก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะวันนี้ร่ำลากันไปก่อนนะคะด้วยเพลงที่คุณจี๊ดแนะนำเข้ามาค่ะช็อกกาดูฟของแนวราฟฟี่แนนซี่นะคะวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน M-Cot Connect Facebook TikTok อสมทระยอง038-614-966
2: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581

0: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: M-Card Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตุลาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
7: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีครับ
6: แหมวันนี้เห็นครึ้มๆมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายภาคอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าไม่มีกรุงเทพมหานครแต่มันก็มืดมาแต่พอช่วงเย็นๆมาเมฆฝนหายไปหมดแล้วฮะ
7: รู้สึกอากาศก็เริ่มกลับมาร้อนอบอ้าว
6: แล้วโอ้โหหลายคน
7: เย็นๆอยู่ดีๆหลายวัน
6: โอ้ทักทวงนี่คือฤดูฝนหรือเปล่าเนี่ยมองขึ้นไปบนฟ้าแทบไม่เห็นเมฆเลยครับ
7: ครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่คลื่นความร้อนนะ
6: ครับ
7: เหมือนกับที่ยุโรปหลายประเทศกำลังโดนขนาดนี้ในสหรัฐกำลังโดนกันอยู
6: ่ครับ
7: โลกมันก็อากาศก็แปรปรวนวิปริต
6: ใช่ฮะ
7: เพิ่มขึ้นเรื่อย
6: ๆครับ
7: แม่ฮ่องสอนแถบรัชฉานเมียนมาประเทศจีนตอนกลางมาถึงใต้ก็ฝนหนักนะ
6: ครับ
7: น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมอะไรกันอุตลุดไปหมด
6: ครับครับ
7: นะ
6: ก็เมื่อสักครู่นี้ดูไลฟ์ของคุณอิสริยาไพรทองแย้มฮะรุ่นพี่ที่เคยอยู่อสมทเราเนี่ยครับที่ตอนนี้ไปอยู่ BBC เนี่ยครับแล้วก็เธอไปฝรั่งเศส
7: ความร้อน
6: ไปเจอขึ้นความร้อนฮะแล้วก็
7: ร้อนมาก30กว่าเห็นว่า36 37
6: ใช่เมืองที่ไปเนี่ยนะฮะคื อคุณอิสริยาบอกว่าเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นช่วงเนี้ยของปีที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิประมาณสัก12 13ไม่เกิน15องศาแต่ตอนนี้จะ30องศาแล้วพี่เบสานแต่น้ำทะเลเนี่ยลงไปเหยียบยังเย็นเฉียบอยู่เลยฮะแต่อากาศข้างรอบตัวเนี่ยโอ้โหแดดจัดเปรี้ยงๆครับ
7: ครับ
6: โอ้นี่คือคลื่นความร้อนเลยนะฮะ
7: เจอติดกันหลายปีละ
6: ครับ
7: นะครับก็เราสังเกตได้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ปิดฤดูกาลไปอ่ะ
6: ครับ
7: วันปิดฤดูกาลไปรู้สึกจะเป็นวันที่14ที่ผ่านมานะ
6: ครับ
7: ไม่ใช่ดิวันที่เท่าไหร่อ่ะ
6: ที่จำได้อย่างเดียวคือแมนซีเอาชนะไม่ได้เพราะทำให้ปืนใหญ่ชนะเนี่ย
7: วันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์นะ
6: ครับ
7: วันอาทิตย์ ที่เท่าไหร่เนี่ยที่ปิดฤดูกาลไปแล้ว
6: ครับ
7: ปรากฏว่าวันนั้นดูในสนามสิ
6: ครับ
7: ใส่เสื้อยืดตัวเดียว
6: ร้อน
7: ต่างคือจากที่สัปดาห์ที่แล้วยังเห็นแบบโอ้โหทั้งฝนทั้งอากาศเย็นหนาวใส่เสื้อหนาๆกันนะ
6: ครับ
7: จู่ๆเนี่ยแค่ผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวอ่ะอุณหภูมิกลับมาร้อนเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่อังกฤษก็แบบร้อนขึ้นแบบพรวดพราดเลยอ่ะ
6: ครับ
7: นะฮะเนี่ยมันผมก็สังเกตจากไอการแต่งตัวของคนในสนามนะ
6: ก็ผมทราบ
7: มันเปลี่ยน
6: ทราบอย่างเดียวคือฝากความหวังไว้กับแมนซีไม่ได้ฮะ
7: ทำไมจะสกัด
6: สกัดซิกซักนัดส่งนัดก็ไม่ได้ฮะประมาณน
7: ั้นไม่อยากให้อาร์เซนอลได้หรือไง
6: เปล่าครับโอ้เขารอมาตั้ง22ปีพี่พิสารให้เขาไปหน่อยนะฮะโอ้ปีนี้เขามาดีจริงนะครับ
7: วันนี้ก็มีหลายเรื่องนะ
6: ครับ
7: ประเด็นร้อนๆแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยแจ้งกันก่อนว่าคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส64 10เนี่ย ล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ26ล้านคนจากทั้งหมด30ล้านสิทธิ
6: ์ครับ
7: โดยยังมีสิทธิ์เหลือประมาณ4ล้านสิทธิ
6: ์
7: ในวันที่29เวลา22 นาฬิกาเนี่ย
6: ปิดแล้วฮะ
7: นะ4ทุ่มเนี่ยจะเป็นสุดท้ายของการลงทะเบียน
6: ครับ
7: ยืนยันจะไม่มีการขยายเวลาลงทะเบียนเพิ่มแน่นอน
6: แค่ไหนแค่นั้นครับ
7: เพราะถือว่าการลงทะเบียนครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้ว
6: ครับ
7: โครงการนี้ออกมาเพื่อบรรเทาปัญหาปากท้องและพยุงผู้ประกอบการรายย่อยจึงมีการเตรียมสิทธิ
6: ์
7: ไว้มากเป็นพิเศษเพื่อแน่ใจว่าทุกคนจะได้เข้าถึงความช่วยเหลือ
6: ครับ
7: สำหรับจำนวนสิทธิ์ที่เหลือภายหลังจากการปิดลงทะเบียนแล้วนั้นอาจจะมีการพิจารณานำเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการอื่น
6: ๆ
7: เพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นแค่โครงการหนึ่ง
6: ครับ
7: ซึ่งยังมีหลายโครงการที่รัฐบาลจะทยอยออกมาช่วยเหลือโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือชดเชยค่าพลังงานให้กับผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กของกระทรวงคมนาคมซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคมนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีโครงการออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรคาดว่าจะเข้ากรรมการกันกรอง
6: ครับ
7: การใช้เงินจากพระราชกำหนดพรก.กู้เงิน400,000 ล้านซึ่งจะมีการประชุมกันในเร็วๆนี้
6: ฮะก็ลงทะเบียนตัวเลขณขณะนี้เนี่ย26,207,092 รายนะฮะสำเร็จไปแล้วก็คือนะครับ25,487,764 รายครับไม่ผ่านคุณสมบัติ474,341 รายครับพี่ไพศาลฮะแต่ว่าคนที่บอกว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอการยืนยันอีก3วันจะส่ง SMS ไปคุณป้าคุณย่าคุณยายที่ไปลงกับธนาคารนะพี่ไพศาลแล้วไม่เคยลงมาก่อนสำหรับโครงการนี้เนี่ยต้องรอ3วันซึ่งตรงเนี้ยแม้ว่า4ทุ่มนี้จะปิดนะครับแต่ถือว่าเขาจองสิทธิ์ไว้ให้คุณป้าคุณยายแล้วไม่ต้องกลัว
7: ก็ยังมี30-31อีก2วันนะ
6: ใช่ครับ
7: น่าจะทันนะวันที่1ก็ได้ใช้เลยถ้าเขารับรองให้
6: ครับครับไว้ฮะก็อย่างของพี่เพศาและของผมเนี่ยเขาตรวจสอบ2วัน
7: ครับใช่วันที่2ก็มี
6: SMS มาเลยนะครับส่วนจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนนะครับมีทั้งหมด 1,025,038 รายครับเป็นร้านค้าเก่าที่เคยร่วมโครงการ 977,296 รายร้านค้าใหม่ที่สนใจมาร่วมด้วยเนี่ย 51,865 รายครับเป็นประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดครับแล้วก็รองลงมาเป็นร้านธงฟ้าร้านโอท็อปแล้วก็บรรดาพวกขนส่งสาธารณะที่มาร่วมโครงการนี้ด้วยครับพี่เบสารบคสคสมกรถร่วมนะฮะที่ขอเข้าร่วมโครงการซึ่งต่อวันใน200ไงฮะที่สามารถหักได้สำหรับการเดินทางอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเจอวันหยุดสัก 2-3 วันใช้บริการแล้วก็เอาตรงนี้ไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารได้เลยไงพี่เบสารฮะ
7: ครับไอ้ต้นเดือนเป็นวันหยุดยาวใช่ไหมลองวีคเอนด์ใช่ไหม
6: ก็วันนี้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์ก็เป็นวันหยุดครับวันอังคารมาเป็นฟันหลอหนึ่งวันวันพุธเป็นวันหยุดอีกแล้วครับ
7: วันพุธนี่เป็นวันเฉลิม
6: วันที่3
7: เป็นพระราชสมภพใช่ไหม
6: ครับใช่ครับ
7: สมเด็จพระราชินีนะ
6: ครับ
7: เอาเห็นว่ารัฐบาลเขาอนุมัติวันที่2ให้เป็นวันพิเศษหยุดพิเศษ
6: หยุดด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อป้องกันปัญหาฟันหลอแล้วเด็กขาดเรียนกันเขาประกาศเป็นวันหยุดเลยครับพี่ไพศาล
7: เห็นว่าเขารัฐบาลเขาอนุมัติให้เป็นวันหยุดพิเศษ
6: อ๋อครับครับ
7: ก็เท่ากับ
6: ยาวเลยสิ
7: เท่ากับหยุด5วัน
6: เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเลยนะครับ
7: ครับก็ที่ทราบเนี่ยเพราะว่ามีญาติผมเขาจะไปเชียงใหม
6: ่ครับ
7: พรุ่งนี้เช้ามืดเลย
6: ครับ
7: เดิมเขาว่าจะขับรถไปจอดเพราะว่าเขาไปเช้าเย็นกลับวันนี้เขาเลยบอกว่าโอ้โหสงสัยที่จอดรถไม่มีหยุดยาวขนาดนี้นะ
6: ครับ
7: คนคงบินกันแต่วันศุกร์เนี่ยเย็นเนี้ยบินคงบินกันหมดละ
6: ครับ
7: จอดรถกันเต็มไปหมดละเพราะหยุดยาวมาก
6: ครับ
7: ก็เลยเนี่ยต้องเอารถไปรับไปส่งกันเนี่ยทีเลยก็เลยทราบว่าอ๋อหยุดยาวนะหยุด5วันรวมเสาร์อาทิตย
6: ์
7: นะครับ
6: ครับก็ถ้า5วันเนี่ยก็ต้องย้ำตัวเองครับเวลานี้กลับวันนี
7: ้ท่านผู้ฟังท่านใดได้หยุด5วันบ้างแจ้งมาบ้างนะแต่เราไม่หยุดนะยังไงก็พบกันตลอด
6: ครับ
7: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์สัปดาห์หน้าก็พบกันตลอดไม่หยุด
6: ถ้าหยุดยาวๆแบบนี้นะฮะอย่าเผลอไปใช้มอเตอร์เวย์เลยนะครับพี่ไพศาลถ้ามอเตอร์เวย์เขายังเก็บสตุ้งสตางค์อยู่ฮะผมโดนทุกเทศกาลเลยถ้าเกิดว่ายังเก็บเงินอยู่ติดยาวเหยียดเลยฮะ พราะว่าคนจะออกต่างจังหวัดไงครับสาย7สาย9เนี่ยครับแล้วก็ไปสะสมอยู่ตรงหน้าด่านนะครับ
7: ก็ไปคอขวดกันที่ด่าน
6: ใช่ครับ
7: แล้วก็เลยติดพันกันมาเป็น
6: บาง
7: ทีก
6: ็
7: เป็น5กิโล10กิโลนะ
6: ใช่ครับใช่ครับ
7: มักจะเป็นอย่างนั้นอยู
6: ่
7: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดถึงผอ.ของสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.ที่ขับรถกระบะมิตซูบิชิสีดำชนท้ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสีเทาของนายศรนลินอาชีพไรเดอร์จนกะโหลกศีรษะแตกเสียชีวิตแขนซ้ายขาดนะ
6: ครับ
7: เหตุเกิดบนถนนราชพฤกษ์ขาออกบนสะพานต่างระดับข้ามถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีเมื่อเวลา 4 ทุ่มครึ่งของวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้มีหลายเรื่องเกิดขึ้นครับ
6: เดี๋ยวพักครู่นึงครับแล้วก็มาคุยกันครับ
7: ครับ
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสิบสามนาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
7: ครับ
6: ครับ
7: วันนี้เนี่ยท่าทีของผู้ที่ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตเนี่ยนะ
6: นายจรงฮะ
7: คุณจรงเนี่ย
6: ครับ
7: ก็ดูจะเปลี่ยนไปจากเรื่องที่มีการรายงานกันเมื่อวานนะมีคลิปครบอะไรออกมาเนี่ย
6: โอ้ยคลิปวันเกิดเหตุ27พฤษภาคมเนี่ยท่านยังเมาสุราอยู่ไงพี่พิสาร
7: ยังไม่ได้สติดีย
6: ังไม่ได้สติดีฮะ
7: สังเกตยังไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนใช่ไหม
6: สังเกตจากอะไรฮะพอชนไปแล้วเนี่ยมีพลเมืองดีที่เขาเห็นเนี่ยเขาขับตามถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะแล้วก็ไปล้อมรถให้ลงจากประตูรถเนี่ยเขาลงประตูไหนรู้ไหมพี่ไพศาลเขาไม่ได้ลงประตูคนขับนะฮะเขาลงประตูคนนั่งนะฮะข้างซ้ายครับเพื่อให้เสมือนว่าเขาไม่ได้ขับรถคันนี้ครับเพราะว่าตอนลุมล้อมกันเนี่ยมันจะมีชายเสื้อดำโผล่มาทันทีเลยฮะผมเป็นคนขับจนพลเมืองดีบอกว่าไม่ใช่เห็นมาเลยว่าเขาขับมาคนเดียวคือคนใส่เสื้อสีขาวและพอเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาเนี่ยตำรวจคุณตำรวจอย่านะคนขับคือคนนี้อย่าเปลี่ยนคนเด็ดขาดฉันไม่ยอมเนี่ยประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาตายเลยนะนี่ขับตามกันไปนานพอสมควรเลยพี่เบสานและตอนที่ท่านลงมาเนี่ยสังเกตได้จากอะไรครับว่าท่านเมามากด้วยก็คือยืนไม่อยู่ครับต้องเอามือประคองอยู่หน้ากระโปรงรถอะฮะครับ
7: เห็นว่ากินวายบอกกินวาย
6: เจ้าของร้านที่ท่านไปนั่งดื่มมาบอกว่าหมดไปสามขวดนะฮะวายอะ
7: วายสามขวดคนเดียวหรือเปล่าน
6: ั่งกินกัน 2-3 คนมั้งฮะมีคนไปด้วยคนที่สมอ้างว่าเป็นคนขับนั่นก็ดื่มด้วยฮะคนนั้นก็115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าไปสมอ้างตั้งแต่อยู่ในเหตุการณ์บนท้องถนนว่าเป็นคนขับแล้วใช่ไหมครับไปที่โรงพักไปยืนยันกับตำรวจอีกนะว่าตัวเองเป็นคนขับฮะตำรวจเลยต้องตรวจแอลกอฮอล์ฮะขึ้นไป115
7: ก็วันนี้ตอน 12:45 นาทีเนี่ยคุณจรงก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.บางสีเมืองนนทบุรีนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมง
6: ครับ
7: ก่อนนำตัวลงมาพิมพ์ลายนิ้วมือด้านล่างนี่แสดงว่าเพิ่งจะมารับทราบข้อกล่าวหานะ
6: ก็คืนเกิดเหตุใช้ตำแหน่ง
7: วันเกิดเหตุนี่ตำรวจก็ปล่อยไปก่อน
6: ใช้ตำแหน่งของตัวเองประกันตัวเองออกไปอะครับแล้วก็นัดหมายวันนี้ครับ
7: วันนี้เปลี่ยนเป็นเสื้อดำนะ
6: ครับ
7: กางเกงดำ

0: ำเสื้อดำวันเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าเสื้อขาวกางเกงน่าจะเป็นวันทำงานน่าจะทำงานแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะร้านเขาบอกว่ากินมาตั้งแต่สี่โมงเย็น
1: นั่นแหละฮะโซเชียลก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะระบบราชการเขาเลิกงานกันกี่โมงฮะประมาณนั้น
0: แล้วที่ทำงานก็ไม่น่าจะอยู่แถวไอ้อะไรนะไอ้นนทบุรีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ปปชเขาอยู่ทางไหน
1: ปปช
0: ทำงานเขาศูนย์ราชการ
1: ศูนย์ราชการครับใช่ฮะ
0: ใช่ไหมมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ
1: ก็ท่านอยู่ฝ่ายไหนอ่ะอยู่ฝ่ายสืบสวนกิจการพิเศษสืบสวนหาข่าวหรือเปล่าพี่พิสาร
0: เป็นไปได้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะลงมาให้สัมภาษณ์สื่อเลยนะ
1: ครับ
0: เปิดหน้าเปิดตาเลยก็ผมต้องบอกว่าท่าทีเริ่มเปลี่ยนไปละคงจะไปตั้งหลักแล้วล่ะแล้วก็เป็นไปได้มากว่าคงจะได้คุยกับผู้บังคับบัญชา
1: ครับ
0: ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารปฏิกิริยาข่าวสารปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่เสียหายเฉพาะคุณจะลงอย่างเดียว
1: องค์กร
0: ปปช.ก็ดูจะตกเป็นเป้าไปด้วย
1: ครับ
0: วันนี้คุณจะลงก็เลยเปิดหน้าให้สัมภาษณ์เลยโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงขอโทษต่อสำนักงานปปช.เห็นไหม
1: ค
0: งจะผู้ใหญ่คงบอกว่าโอ้โหเสียหายมากนะชื่อเสียงของเราที่ผมทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆบอกว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุก็นั่นไปส่วนตัวคงจะหมายถึงว่าไม่เกี่ยวเฉพาะตัวเขาไม่เกี่ยว
1: องค์กรไม่เกี่ยวเป็นเพราะผมเองประมาณนั้น
0: และไม่มีใครอยากให้เกิดลักษณะนี้ขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้ต้องควรจะเตือนไว้ก่อนที่จะขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยนะด
1: ื
0: ่มไปแล้วเนี่ยนะมาเตือนเอาตอนหลังแล้วไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมาพูดตอนหลังจะมีประโยชน์หรอก
1: มันสายไปแล้วเนี่ย
0: มันต้องพูดตอนที่นั่งพวงหน้าพวงมาลัยหลังจากที่ดื่มเข้าไปนั่นแหละหลังเกิดเหตุตนรู้สึกเสียใจอย่างมากเนื่องจากตนก็เป็นพ่อคนเหมือนกันและทราบว่าผู้ตายก็มีลูกด้วย2คนนับตั้งแต่เกิดเหตุก็นอนไม่หลับมาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีสื่อมวลชนแต่เพิ่งรับทราบเรื่องหมายเรียกจึงเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้ด้วยความตั้งใจที่จะให้การกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ยืนยันว่าจะดูแลและรับผิดชอบครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องค่าเสียหายและการเยียวยาตามกำลังที่ตนสามารถทำได้ในช่วงเย็นของวันนี้จะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตและจะไปร่วมงานทุกวันจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีส่วนประเด็นกระแสข่าวเรื่องการเปลี่ยนตัวคนขับคุณจะลงยืนยันว่าตนเป็นผู้ขับรถเพียงคนเดียวหลังเลิกงานเวลาประมาณ 16:30 นาทีเอาว่าเขาบอก 16:30 นะ
1: ครับ
0: ได้เดินทางไปรับประทานอาหารและยอมรับว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงก่อนจะขับรถออกมาเพียงลำพังโดยอ้างว่าช่วงที่กำลังขับรถกลับนั้นฝนตกหนักจึงไม่รู้ว่าได้มีการชนแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีรถมาชนตนเท่านั้นซึ่งช่วงหลังเหตุการณ์ที่มีภาพตนนั่งอยู่บริเวณฝั่งผู้โดยสารนั้นจังหวะที่กำลังใช้โทรศัพท์ติดต่อกับญาติเท่านั้นคุณจรงบอกว่าตนไม่ได้มีพฤติกรรมโวยวายตามที่มีกระแสข่าวหรืออ้างตำแหน่งเพียงแต่เกิดความสับสนในช่วงเหตุการณ์เนื่องจากมีคนเข้ามาล้อมรถและดึงประตูรถในขณะที่ตนกำลังจะขึ้นรถ
1: ครับ
0: ส่วนประเด็นทางวินัยนั้นคุณจะลงบอกว่าเป็นเรื่องที่สำนักงานปปช.จะพิจารณาดำเนินการขั้นตอนต่อไปส่วนการสอบปากคำหรือแจ้งข้อกล่าวหาทางพนักงานสอบสวนล่าสุดนี้มีรายงานข่าวว่าแจ้ง3ข้อหานะครับ
1: ครับ
0: 1ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถเฉี่ยวชนแล้วไม่จอดรถให้ความช่วยเหลือหรือไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งตำรวจรายงานว่านายจรงได้ให้การรับสารภาพในข้อหาขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนอีก2ข้อหาให้การปฏิเสธครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: หลังจากนั้นก็ได้ลงบันทึกประจำวันและเดินทางกลับ
1: คงจะต้องไปสู้คดีในชั้นศาลมั้งครับ
0: ใช่ก็คือข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นคราวนี้เขาพิสูจน์ว่าเขายืนยันเขายังต่อสู้ว่าเขาไม่ประมาทก็เห็นทางตำรวจระดับ รองผู้การนะภูธรภาคหนึ่งพูดเหมือนกันบอกว่าก็เรื่องประมาทเดี๋ยวต้องไปสอบพยานหลักฐานดูผมก็นั่งนึกว่าตรวจแอลกอฮอล์เมาขนาดนั้นแล้วยังมีต้องไปสอบอยู
1: ่189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์ไหนผมจำได้ว่าถ้าสมมุติว่านั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วขับมีอุบัติเหตุแล้วตรวจเจอแอลกอฮอล์เนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะ

0: พูดเลย
1: เ
0: พราะขับรถมาดื่มสุราแล้วขับรถนี่มันจบข่าวแล้ว
1: แต่เมื่อสักครู่ได้ยินไหมพี่เบสารที่อธิบายกับพนักงานสอบสวนว่าผมขับอยู่เนี่ยมีฝนตกลงมาเหมือนใครมาชนผมเขาจะบอกลักษณะนี้ฮะ
0: ใช่แล้วก็สู้ในประเด็นเรื่องว่าไม่ได้หนีใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ได้หนี
1: เพราะผมไม่ทราบว่าผมชนไปแล้วนะ
0: แต่ว่ามันฝนมันตกเหรอผมดูจากคลิปมัน
1: ไม่มีเลย
0: มันไม่น่านะไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีครับเพราะว่าไอ้ตอนขับไปเนี่ยข้างบนมันเป็นทางด่วนที่มันคลุมอยู่ไม่มีเม็ดฝนร่วงลงมาจนถึงถนนแล้วพี่ไพศาลแล้วก็ไอ้ที่มีเนี่ยคือข้างล่างล้อประกายไฟฮะล้อประกายไฟเพื่อนมีจักรยานยนต์กับเศษชิ้นส่วนนั่นแหละฮะที่มันติดล้อกันไปแล้วก็ตอนชนเนี่ยเขาอยู่ค่อนข้างจะเลนกลางออกไปขวามือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของพี่ไรเดอร์เนี่ยเขาอยู่ซ้าย
0: ต้องซ้ายอยู่แล้ว
1: ใช่ครับพอเขาเบี่ยงมาชนคือเบียดจนทำให้แขนขาดอ่ะพี่ไพศาลแล้วก็ลากไปนะไอ้ชนเนี่ยล้อหน้าซ้ายของเขาเนี่ยไปกระแทกบารีเออร์จนกระทะล้อมแตกฮะพอกระทะล้อแตกเนี่ยไอ้ล้อซ้ายหน้ามันไม่หมุนแล้วมันไปไม่ได้ฮะไอ้ที่มันหมุนแล้วมันค่อยๆทุลักทุเลไปเนี่ยก็คือล้อขวาหน้า
0: ครูด
1: กับไอ้สองล้อข้างหลังเนี่ยนะน
0: ั่
1: น
0: แหละมันก็ลากไป
1: ลากไป
0: ล้อซ้ายหน้าไป
1: ใช่ฮะจนไฟลุกติดท้องรถฮะไฟแลบออกติดท้องรถฮะเพราะว่าเขาถ่ายคลิปกันมาเห็นจนมันไปไหนไม่ได้แล้วฮะจึงจอดแล้วก็พวกพลเมืองดีก็ไปล้อมรถไงฮะไปเคาะให้ลงมาพอเคาะลงมาเนี่ยไม่ลงประตูคนขับด้วยไงอย่างที่บอกฮะเอ๊ะมันจะเป็นทริคทางกฎหมายอะไรหรือเปล่าและที่สำคัญคือตอนขับรถเนี่ยโทรศัพท์ตลอดเวลาฮะแล้วก็ท่านก็มาลงอยู่ประตูด้านซ้ายประตูด้านซ้ายคือไม่ใช่ประตูคนขับลงมาแล้วก็เซนิดหน่อยแล้วก็เอามือไปเกาะอยู่กระโปรงรถนะฮะแล้วก็พยายามจะเดินเบี่ยงออกไปข้างนอกไกลๆหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วก็มีชายเสื้อดำเนี่ยฮะมาสมอ้างบอกว่าเขาเป็นคนขับเองแล้วก็มีเหตุอยู่ในคลิปที่มีการเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์ออกไปนั่นแหละครับ
0: ครับฮะแล้วก็ล่าสุดครับวันที่คุณจรงเขาบอกว่าช่วงเย็นวันนี้เนี่ยเขาจะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิต
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ไปรอไปจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ไปพร้อมกับเข้าใจว่าเป็นทนายความแล้วก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนใส่พานลงจากรถปั๊บก็ถือพานกะว่าจะคงจะไปไหว้ขอขมาบรรดาญาติๆแล้วก็ขอขมาศพนะ
1: ครับ
0: ศพผู้เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามีเพื่อนไรเดอร์ครับ
1: ฮะ
0: ตัวมันเริ่มเลยปรีเข้ามาถึงชกเปรี้ยงเลย
1: อ้าว
0: คุณจะลงนี่ไอ้พานเพลินใจเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ล้มลงไปทรุดลงไปนั่งครับ
1: ครับ
0: ประคองลุกขึ้นมาสื่อจับผ้าปรากฏปากแตกเลือดโกกเลยก็คนก็มาช่วยกันห้ามปราม
1: ครับ
0: เพื่อนไรเดอร์ที่คนนี้ที่จะมาทำร้ายก็ยื้อยุดกันไป
1: ครับ
0: แกก็ยืนงงๆอยู่แล้วก็มีคนที่ไปด้วยเข้าใจว่าจะเป็นทนาย
1: ครับ
0: ก็ยืนประชันหน้าเช็ดซับลงซับเลือดไปก็เลยไม่มีงานรายงานล่าสุดผมก็ไม่ได้ทราบว่าตกลงยังจะได้ไปขมาศพไหมหรือว่าต้องกลับไปก่อน
1: ผมว่ายังเชื่อว่าท่านเข้าไปขมาศพอยู่ฮะเพราะว่าน่าจะสำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออย่างที่ท่าน
0: เขาคงประสานกับญาติแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เพราะเห็นว่าคุยกับญาติอะไรกันเรียบร้อยคุยติดต่อญาติอะไรกันอยู่แต่ว่าไอ้คนที่มาชกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนไรเดอร
1: ์ฮะ
0: เขาคงโกรธแค้นอะไรต่าง
1: ครับครับ
0: แล้วก็ติดตามข่าวมาก็รู้สึกว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะกลัวว่าจะใช้ไอ้ความที่เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของปปช.อะไรเงี้ยมา
1: เปลี่ยนแปลง
0: มาทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตเขา
1: ครับครับ
0: ชีวิตก็เสียแล้วยังจะไม่ได้รับการเป็นธรรมอย่างเงี้ยมันก็คนก็คงจะแค้นนะ
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับ
1: ก็เชื่อว่าท่านเองเนี่ยก็ไม่อยากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเนื่องจากฤทธิ์สุรานั่นแหละพี่ไพศาลเพราะว่าสื่อเนี่ยก็ไปถามเจ้าของร้านอาหารนะฮะที่เข้าไปนั่งดื่มกินกันเนี่ยนะครับก็เขาอธิบายนะฮะผู้จัดการร้านอาหารที่ผอ.จรงไปเนี่ยเขาบอกว่ามากันไอตอน4โมงกว่าๆเนี่ย 3-4 คนครับมาดั่มดื่มสังสรรค์กันดื่มไวน์ไป3ขวดนะฮะขวดที่3นี่ยังไม่หมดเลยนะฮะ โอ้

0: ก็ขวดที่สามไม่หมดเนี่ยหลังจากที่ผอ.ณรงค์กำลังจะกลับออกมาจากทางร้านเนี่ยทางรปภ.เดินไปส่งที่รถนะฮะแล้วก็เห็นภาพมีกล้องวงจรปิดมายืนยันด้วยว่าดื่มกินกันจริงแล้วก็เดินขับขึ้นรถอยู่คนเดียวนั่นแหละครับแล้วก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์ตอนที่อยู่สถานีตำรวจหลังจากพบพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยบอกว่าสำนึกแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าผมก็มีลูกเหมือนกันเข้าใจหัวอกผู้เป็นพ่อก็คือไรเดอร์ที่เสียชีวิตไปอ่ะเขามีลูก2คนคนโตเนี่ยกำลังจะจบปริญญาคนเล็กกำลังเรียนอยู่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเสียให้เรียนจนจบเลยนะฮะจะดูแลเหมือนเสมือนลูกของตัวเองเลยพี่เพศานฮะสำนึกในการกระทำของตัวเองที่ได้ทำลงไปแล้วครับเพียงแต่ว่าการเข้าไปพบพนักงานสอบสวนก็อย่างที่บอกฮะเขายอมรับสารภาพก็คือดื่มเมาสุราแล้วขับใช่ไหมแต่ว่าอีก2ข้อกล่าวหาเขายังให้การภาคเศษอยู่ไงฮะก็คงต้องต่อสู้
1: ครับประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่หยุดรถ
0: ครับโอ้ยังมีช่องทางสู้เหรอฮะ
1: ก็ข้อหาที่3คือขับรถหนีชนรถหนีอ
0: ่ะครับเพราะว่ามันมีคลิปภาพที่คนเขาถ่ายกันไว้โอ้โหชัดเจนอยู่หลายมุมเลยอ่ะนอกเหนือจากคลิปคนที่ถ่ายที่เป็นพลเมืองดีแล้วนะพี่เบสานเขาไปเอาวงจรปิดนะฮะมุมสูงด้วยนะฮะวินาทีชนแล้วถามว่าจอดไหมนะฮะไม่จอดฮะไปจอดอีกทีตอนไหนรู้ไหมพี่เบสานตอนที่มีไรเดอร์อีกคนนึงขับตามไปพอท่านทราบว่ามีคนขับตามมาเนี่ยท่านจอดแล้วลงมาคุยกับลีดเดอร์คนนั้นฮะไม่แน่ใจว่าคุยอะไรกันฮะแล้วก็ค่อยไปต่อฮะเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งปรากฏว่าวันนี้ก็ตามคาดนะ
0: ครับ
1: มีการลงนามย้ายคุณจะลงเนี่ยออกจากตำแหน่งเดิมแล้วครับ
0: ครับ
1: โดยลงนามโดยเลขาปปช.นะคุณสุรพงษ์อินทรถาวร
0: ครับ
1: นะซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีเรื่องโอละพ่อกันอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามีคนเข้าไปเห็นหนังสือที่เลขาลงนามย้ายคุณจะลง
0: ครับ
1: ปรากฏว่าย้ายไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะแล้วก็น่าจะเป็นหน่วยที่ค่อนข้างมีบทบาทสูงกว่าเดิม
0: เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับ
1: ก็ไม่ทราบได้แต่ว่ามีคนเขาตอนนี้เขากำลังแชร์ให้เอกสารสั่งย้ายเนี่ย
0: ครับ
1: ไปเป็นระดับเข้าใจว่าระดับผอ.ด้วยกันแต่เป็นหน่วยแล้วก็เป็นระดับที่อัตราเนี่ยเงินเดือนมันจะขึ้นเงินเดือนจะสูงกว่าไอ้ตำแหน่งเดิมที่เป็นผอ.
0: ครับ
1: ที่ถูกย้ายไปไม่ได้ว่าเข้ากุเข้าเกลืออะไรไปก่อนนะ
0: ครับ
1: ระหว่างรอการสอบในเรื่องข้อเท็จจริงของคดีอะไรต่างๆแล้วจะไปสู่การสอบวินัยหรือไม่ในอนาคตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไอการย้ายไปก่อนเนี่ยก็บอกย้ายไปในตำแหน่งที่ดีขึ้นเนี่ยสื่อเขาสรุปเลยบอกดูจากตำแหน่งแล้วเนี่ย
0: ใหญ่กว่าเดิมอีก
1: ถามผู้รู้ในวงการปวช.บอกโอ้ยตำแหน่งนี้ใหญ่กว่าเดิมเงินเดือนสูงกว่าเดิม
0: ครับ
1: เขาสรุปไปอย่างนั้นนะก็เป็นเรื่องที่ประหลาดอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คงไปเปิดคงไปเปิดห้องผู้ตรวจคงไปเปิดห้องช่วยราชการดูแล้วคงเต็มอะฮะเก้าอี้เต็มโต๊ะเต็มอะครับ
1: ทราบเหมือนกันทราบเหมือนกันแล้วถือโอกาสย้ายถ้าย้ายก็ย้ายย้ายไปอยู่ตำแหน่งนี้ก็แล้วกันดีกว่า
0: ครับ
1: นะ
0: แต่ว่าดูประวัติท่านเนี่ยตอนทำงานนะพี่เพศานฮะท่านก็คนมีฝีมือคนหนึ่งเลยนะฮะเติบโตมาจากนักไต่สวนระดับผู้เชี่ยวชาญภารกิจปราบปรามทุจริตในส่วนกลางเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในข้าราชการระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยเราเลยนะครับโอ้รับผิดชอบทั้งงานสืบสวนคดีสำคัญงานสื่อสารองค์กรนะฮะประวัติเส้นทางรับราชการเนี่ยนะฮะก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผอ.กลุ่มไต่สวน1สำนักไต่สวนการทุจริตภาค1ในฐานะพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญด้านคดีเนี่ยหลังจากมีผลงานหลายคดีที่ไปจับกลุ่มเนี่ยปี68ขยับขึ้นนะฮะเป็นข้าราชการระดับสูงขึ้นนะฮะ
1: ไปอยู่แม่ฮ่องสอนมาก่อน
0: ไปอยู่แม่ฮ่องสอนรับตำแหน่งในส่วนกลางที่สำนักงานสืบสวนกิจการพิเศษแล้วก็ปีเนี้ย69ฮะสร้างผลงานเด่นในฐานะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปรากฏชื่อร่วมปฏิบัติการสำคัญกับบก.ปปป.แล้วก็สำนักงานปปท. ในการบุกจับผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.เรียกรับเงินสูงถึง15ล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือคดีเนี่ยความสำเร็จในการที่ไปบุกจับตรงเนี้ยฮะก็เป็นคนที่มีฝีมือคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าคือมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วในการใช้ชีวิตนะครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: นี่มันเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะ
0: ครับ
1: ของผอ.ปปช.ที่ไปก่อเหตุชนไรเดอร์เสียชีวิตเนี่ย
0: โอ้คงยังไม่จบงานนะฮะสำหรับสำนักงานปปช.พี่ไพศาลก็คงต้องไปชี้แจงกันต่อเหตุที่ต้องย้ายแล้วไปตำแหน่งที่สูงขึ้นดูเหมือนเสมือนสูงขึ้นเนี่ยนะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณานะครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับเรามาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: เริ่มผมเห็นสื่อเริ่มรายงานแล้วนะ
0: ครับ
1: เหตุการณ์เพื่อนไรเดอร์พุ่งชกผอ.กองสื
0: ่อ
1: ขณะถือพานธูปเทียนขอเข้ามาศพ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูซิว่าคนชกนี่เขาเปิดชื่อเปิดอะไรไหม
0: เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะฮะโอ้โหเพราะว่าอย่างคุณชุศนะคุยเข้ามาว่าคุณณรงค์วิจารณ์เขาเบาจังนะฮะโอ้โหในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเล่นเขาไปหนักแล้วฮะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเขาก็ถ้าเขายอมรับผิดนะฮะว่าเมาจริงแล้วก็พร้อมจะเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยจะด่าอะไรเขาฮะ
1: ปรากฏว่าเขาก็โอเคนะอยู่ต่อนะ
0: ครับ
1: คุณจะลงกำลังนำพานธูปเทียนเข้าไปขอขมาถูกเพื่อนของนายศรนลินพุ่งเข้ามาต่อยจนปากแตกเลือดกบปากทำให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นขณะที่พี่ชายญาติผู้ตายและทนายความนายจะลงได้รีบเข้ามาห้าม
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อนายจะลงลุกขึ้นมาก็พบว่าปากแตกจากนั้นนายจะลงได้นำพานธูปเทียนเข้าไปกราบขอเข้ามาศพหนุ่มไรเดอร์พร้อมเปิดเผยว่าไม่ติดใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูกชกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เข้าใจความรู้สึกคนเรามีความรู้สึกกันได้หลังจากนี้จะเชิญลูกของทั้งสองคนไปที่โรงพักจะทำบันทึกต่อหน้าตำรวจถึงรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือส่วนเรื่องของหน้าที่การงานก็ว่ากันไปตามระบบของปปช.ว่าจะดำเนินการทางวินัยอย่างไรจากนั้นนายจะลงก็ได้เข้าไปพูดคุยกับลูกชายของหนุ่มไรเดอร์ที่เสียชีวิตซึ่งลูกชายก็ได้กล่าวกับนายจะลงถึงความต้องการที่จะให้ช่วยเหลือเรื่องที่ดินที่ผ่อนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยากให้ช่วยสารฝันของพ่อให้สำเร็จซึ่งนายจะลงก็รับปากว่าเรื่องของการให้ความช่วยเหลือจะดำเนินการเยียวยาอย่างแน่นอนหลังจากนี
0: ้
1: พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้เบื้องต้นให้แก่พี่สาวผู้เสียชีวิต อีกทั้งยังได้ขอโทษกับบุตรทั้งสองคนของผู้เสียชีวิตโดยยืนยันว่าจะช่วยเหลือส่งเสียให้เรียนหนังสือจนจบด้านญาติของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าผู้ที่เข้าไปชกนายจะลงนั้นเป็นเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งทางญาติได้มีการพูดคุยตกลงกันแล้วว่าห้ามไปก่อเหตุความรุนแรงอะไรกับคู่กรณีโดยเด็ดขาดแต่จนแล้วจนรอดก็เกิดเรื่องจนได้พร้อมขอโทษกับคู่กรณีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วย ขณะที่นายทนายความนายจรงก็ได้ขอภาพคลิปจากสื่อมวลชนพร้อมระบุว่าแม้ทางนายจรงจะให้อภัยแต่ขอเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมระบุว่าทุกการกระทำมีราคาโดยเฉพาะไม่ใช่ญาติมันคนละเหตุการณ์กันก่อนที่นายจรงจะเดินทางกลับออกจากงานหนุ่มเพื่อนของไรเดอร์ที่ก่อเหตุก็ยังพยายามที่จะเข้าไปส่งเสียงตะโกนต่อว่าบอกว่าเอายังไงทำให้บรรดาญาติต้องเข้ามาห้ามปรามให้หยุดพฤติกรรมพร้อมกับระบุว่าให้ออกไปจากงานจากนั้นทางญาติๆร่วมกันเข้ามาขอโทษกับทางผู้อำนวยการสืบสวนฝ่ายกิจการพิเศษปปช.ซึ่งทางนายจรงก็ได้ขอตัวกลับและว่าจะมาร่วมงานใหม่ในภายหลัง
0: ก็เห็นบอกว่าจะมาทุกวันเนี่ยครับ
1: คือทางญาติเขาก็คงตอนนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องว่าจะดูอนาคตอ่ะพูดง่ายเขาก็ต้องคงต้องปรองอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูกันถึงอนาคตข้างหน้า
0: จะช่วยเหลือจะดูแลเยียวยา
1: จะอะไรกันยังไงต่อไปใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะฮะและลูก2คนด้วยนะครับโอ้แล้วก็อย่างน้อยก็ขาดรายได้ครับพ่อไม่อยู่แล้วประมาณนี้พี่เพศาน
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเยียวยาณขณะนี้ได้บรรเทาโทษที่ตัวเองได้ทำลงไปได้เนี่ยก็คือเรื่องของการช่วยเหลือให้คู่กรณีนะฮะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือว่าเขาสามารถนะฮะมีชีวิตได้ต่อไปอ่ะไม่งั้นโอ้โหมันมีคดีหนึ่งอ่ะที่ไปชนผู้กำกับใช่ไหมที่เป็นนักธุรกิจใหญ่อ่ะพี่เว
1: ทนักธุรกิจเมาเงี้ยนะดื่มแล้วขับเมาแล้วขับ
0: ออกจากสนามกอล์ฟมา
1: แล้วก็พ่อแม่เสีย
0: ครับ
1: นั้นก็ต้องหลายใจหลายสิบล้านอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ชดเชยหลายสิบล้านแล้วก็ส่งเสียลูกเลี้ยงลูกเขาแทนเลย
0: เนี่ยครับทำได้ต้อง
1: รับมาเป็นลูกรับมาเป็นลูกบุญธรรมเลย
0: ครับครับเพราะว่า
1: เป็นเสียใหญ่เนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็มีฐานะมากอ
0: ่
1: ะรถเบนซ์ไปชนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: รถรองรถผู้ตายเป็นยศพลตำรวจโทกับภรรยา
0: ครับ
1: ลูกรอดลูกนั่งมาด้วยคนหนึ่งครับ
0: ครับคือทุกอย่างมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำได้ก็คือต้องทำให้ดีที่สุดฮะที่เราจะสามารถทำได้ประมาณนั้นนะครับฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองอ่ะพี่พิสาร
1: โอ้ทีแรกผมก็ไม่รู้อะไรอ่ะ
0: ครับ
1: ช่วยน้ำเงินด้วยเงี้ย
0: ช่วยน้ำเงินด้วยครับ
1: ช่วยน้ำเงินด้วยผมก็นึกว่าเอ้าคนกินปลาน้ำเงินกันเยอะหรือยังไงเอาไปทำชูชีกันหรือยังไงเลยต้องช่วยปลาน้ำเงินน้ำเงินนี่คือปลาน้ำเงินหรือเปล่า
0: ครับ
1: อ๋อปรากฏว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งที่ผ่านมา
0: ใช่ครับในช่วงเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่ามันมีลายหลุดไปฮะในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชานะฮะข้อความมันเบ้งขึ้นมาเลยบอก
1: คนเปิดเรื่องนี้คือใคร
0: คนที่ถูกย้ายไงฮะ
1: บุรีรัมย
0: ์ทนายอั๋นบุรีรัมย์ได้ข้อมูลมาจาก
1: ทนายอั๋นเป็นคนเป็นตัวตั้งตัวตีในการโพนธนาร้องเรียนเรื่องนี้นะ
0: ครับ
1: เอาไปร้องหน่วยงานนู้นร้องหน่วยงานนี้แต่ว่าต้นเรื่องเนี่ย
0: ครับ
1: ข้อมูลต้นเรื่องเนี่ยเข้าใจว่าจะมาจากข้าราชการภูเก็ตที่ถูกเด้ง
0: ก็ถูกเด้งทั้งจังหวัดยกเว้นผู้ว่าคนเดียวครับและรองจากผู้ว่ามาโดนหมดนะฮะตั้งแต่ป้องกันจังหวัดใช่ไหมนายอำเภอ
1: นายอำเภอก็โดนด้วย
0: โดนหมดนะฮะแล้วก็เขาไปร้องบอกว่าเขาถูกย้ายไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองแล้วก็นี่แหละฮะไอ้ที่หลุดมาก็คือมันมีลายผมไม่ทราบเปล่าที่บอกว่าให้ช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยในช่วงเลือกตั้งนะครับ
1: อ๋อที่ภูเก็ตใช่ไหม
0: ที่ภูเก็ตฮะ
1: ช่วยไม่สำเร็จนี
0: ่ครับ
1: หรือไม่ได้ช่วยก็ไม่รู้แต่ว่าพรรคประชาชนได้หมดไม่ใช่เหร
0: ออ๋อ
1: ภูเก็ตนี
0: ่พรรคประชาชนกว่าสามเขต
1: ภูเก็ตมีสองเขตที่สามไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจว่าได้
0: ก็ในอำเภอถูกย้าย3คนนะฮะ3เขตมั้ยฮะ
1: ภูเก็ตเข้าใจว่าสสมีแค่2คนนะ
0: 2คนเหรอครับ
1: ก็เอาเป็นว่าคนที่แฉเนี่ยเข้าใจว่าเป็นปลัดจังหวัดที่ถูกย้ายใช่มั้ย
0: ครับ
1: ก็
0: แต่ว่า
1: คราวนี้ไอ้ที่เขาเอามาแฉเป็นไงบ้างไอ้ที่เนื้อหาเนี่ยเขาว่าไงในคลิปมีการติดต่อคลิปครับอะไรกันอยู่นี่นะ
0: คือเรื่องนี้ทนายอั๋นบุรีรัมย์เนี่ยแล้วก็สสพรรคประชาชนรับเรื่อง
1: สามเขตฮะภูเก็ตสามเขต
0: ใช่ไหมฮะ
1: น้ำเงินตกหมดเลย
0: อ๋อ
1: ส้มสอง
0: ครับ
1: เขียว1
0: เขียว1กล้าทำเหรอฮะ
1: กล้าทำได้มัน
0: แทรกเขียวได้นะโอ้แสดงว่าฝีมือใช้ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยฮะทนายอันบุรีรัมย์สสพรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนมาจากปลัดภูเก็ตฮะปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองหลังมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาก่อนที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองนะฮะคุณณฤชาโคสาสิวิไลเนี่ยให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนส่งข้อความดังกล่าวนะครับเพราะผมเนี่ยมีแอปพลิเคชันซึ่งมันไปผูกกับไอ้สมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีอยู่หลายส่วนหลายเครื่องนะฮะในโทรศัพท์ของผมไม่ได้พิมพ์เครื่องนี้แน่นอนไม่แน่ใจว่ามันหลุดไปจากตรงไหนแต่ไม่ใช่ผมเป็นคนส่งนี่ท่านพยายามอธิบายแบบนั้นครับแล้วก็วันนี้พี่เพศาล
1: ฟังขึ้นไหม
0: ผมก็
1: โดยทางเทคโนโลยีเป็นยังไง
0: ถ้าในทางเทคโนโลยีนะเอาคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างผมนะพี่เพศาลถ้าผมมีโทรศัพท์ผมเข้าแอปพลิเคชัน LINE ได้และปรากฏว่าในคอมพิวเตอร์ทำงานของผมเนี่ยไปเปิดแอปพลิเคชัน LINE ด้วยเหมือนกันแล้วพอผมเปิดเครื่องค้างไว้แล้วผมไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถพิมพ์ได้ฮะ
1: คนที่ใช้เครื่องก็พิมพ์ไปได้
0: ใช่ฮะผมออกไปทานข้าวอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนมาใช้เครื่องผมต่อเนี่ยผมไม่ได้ล็อกรหัสไว้ด้วยนะเขาพิมพ์ได้เลย
1: ใช่บางคนเขามีโทรศัพท์มือถือมี iPad
0: ครับ
1: บางทีก็ให้ลูกน้องถือ iPad บางทีก็ให้ลูกน้องถือ
0: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับ
1: เป็นไปได้ใช่ไหมสี่เครื่องอะไรก็ว่านะ
0: ครับ
1: แต่คนที่เขารู้เทคโนโลยีเนี่ยเขาพูดว่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเครื่องที่ท่านถือเองกับมือมันต้องเด้งข้อความขึ้นมาครับ
0: ผมต้องได้ด้วยสิฮะใช่ไหมล่ะครับ
1: ถูกต้องมันขึ้นหมดทั้ง4เครื่อง
0: แล้วถ้าเกิด
1: ใครไปพิมพ์ที่ไม่ใช่เราพิมพ์เอง
0: มันต้องขึ้นที่เครื่องเราด้วย
1: แต่ว่าเครื่องเราดูว่าอ้าวมีการส่งข้อความนี้ไปในตามเราเหรอ
0: ผมไม่ได้พิมพ์ผมก็ต้องดีทหรือว่าลบข้อความนั้นทิ้งไปครับ
1: ผมก็บอกว่าอย่างผมก็ฟังมาผมก็ว่าอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะท่านถ้าอย่างนั้นท่านก็พูดคล้ายๆว่าใครพิมพ์ก็ท่านไม่รู้ไม่ได
0: ้เพราะมันต้องเด้งไปที่เครื่องท่านด้วยเพราะว่าแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยรหัสเข้ามันเป็นรหัสเดียวฮะยกเว้นท่านมีหลายบัญชี
1: ส่งจากเครื่องโดยใครก็ไม่รู้แต่ว่าเครื่องท่านมา
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเป็นเรื่องไม่ท่านที่แอบสั่งท่านก็ต้องแก้แล้ว
0: ครับ
1: ไม่ใช่ปล่อยจนกระทั่งเขาไปแคปทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็แถมคุยกันยาว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ยังมาคุยกันต่อเรื่องจับไอ้ยาเสพติดได้สั่งการเรื่องเลยนะไอ้เรื่องบ่งน้ำมันว่าให้ไปตรวจแล้วจับปั๊มที่ไม่ขายดูจับเพราะว่าเดี๋ยวแกล้งปิดปั๊มไม่ขายกันไอ้กักตุนกันไง
0: น
1: ั
0: ่นแหละฮะ
1: สั่งปลัดไปว่าให้ไปจับเสาร์อาทิตย์นี้ออกปฏิบัติการจับพวกที่ปิดปั๊มทั้งหลายหน่อย
0: ครับ
1: เนี่ยรู้สึกผมดูแล้วสั่งที่24มีนาก็ตอนนั้นกำลังน้ำมันกำลัง
0: เติ
1: มเติมอยู่หมดละเติมสภาพบอกว่าน้ำมันหมดแล้วปั๊มอ่ะ
0: ครับก็วันนี
1: ้ก็ยังแสดงว่ายังไอ้อย่างเงี้ยแสดงว่ายังสั่งการอยู
0: ่ก็ยังรับรู้นะฮะว่าไอ้ข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยท่านเห็นแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้พิมพ์เนี่ยก็แสดงว่าเอ้าท่านก็รับรู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดำเนินการใดๆหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เองท่านก็ออกคำชี้แจงแถลงการออกมา6ข้อความด้วยเหมือนกันนะพี่เบสารครับ
1: จะไม่จะฟ้องเฟิร์มด้วยเหรอ
0: จะฟ้องฮะจะฟ้องครับฮะก็เอายกตัวอย่างนะครับขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับในห่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมายึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัดนะฮะ
1: นี่แน่อยู่แล้ว
0: ครับแล้วก็จากกรณีที่ทนายอั๋นและคณะยื่นต่อประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองนั้นนายฤทธิชาขอยืนยันว่ามิได้เป็นบทสนทนาของตนเองแต่อย่างใดอีกข้อความหนึ่งนะฮะก็คือกรณีข้อความบทสนทนาที่กล่าวอ้างนั้นยังปรากฏข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อที่จริงเช่นรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาเป็นต้นนะฮะ จตนาแอบแฝงในการเปิดเผยเรื่องราวในห้วงเวลาปัจจุบันทั้งที่ผ่านมาพ้นห้วงเวลาการเลือกตั้งมาช้านานแล้วประกอบกับกรมปกครองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอนและตามระเบียบกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยท่านพยายามจะออกมาแนวโน้มว่าเป็นเพราะกำลังถูกสอบกันหรือเปล่าเลยเอาประเด็นนี้มาบิดเบือนนี่นะฮะประเด็นที่5ท่านที่แจงนะฮะก็คือขอยืนยันถึงแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนมุ่งมั่นดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดต่อไปกรณีที่มีการนำประเด็นนี้ไปบิดเบือนและคาดเคลื่อนไปจากข้อที่จริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความเสียหายต่อทางราชการขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิและประโยชน์ของทางราชการครับอันนี้6ประเด็นฮะที่ทางกรมการปกครองเขาแถลงการออกมาวันนี้พี่ไพศาลครับ
1: ก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ฮะ
0: ครับครับ
1: ล่าสุดคุณอนุทินให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะครับเด
0: ี๋
1: ยวมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
0: พักครู่เดียวครับ
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับก็วันนี้นักข่าวก็พบกับคุณอนุทินนะ
0: ครับ
1: กลับจากเพชรบุรีไปร่วมตรวจโครงการกับทางท่านราชเลขาพลอากาศเอกสถิตพงศ์ก็กลับมานักข่าวก็ถามเลย
0: ครับ
1: ถึงกรณีอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลไปลายหลุด
0: ครับ
1: แชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งเปิดเผยข้อความในแชทไลน์ว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานะนักข่าวก็ถามเรื่องนี้นะภูทินบอกวันนี้เห็นนายนฤชาออกแถลงการไปแล้วไม่ใช่หรือตนก็ต้องไปอ่านรายละเอียดอย่างละเอียดอีกทีถ้าดูว่าทำไม่ถูกหรืออย่างไรตนก็ต้องตั้งชุดขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยนะ ถามว่าเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายกบอกไม่มีให้ดูมท.1ไว้อย่างเดียวกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นนะนี่ก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้สำหรับประวัติของคุณนฤชาเนี่ยคุณนฤชาชื่อเล่นชื่อพวงนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้อายุ59ปีจบเป็นสิงห์แดงรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็จบโทบริหารพัฒนาบริหารศาสตร์จากนิด้าปริญญาเอกพัฒนาสังคมจากมราชภัฏจังหวัดเลยเป็นวปอรุ่น64แล้วก็หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่น59นะครับเคยรับราชการเป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอจอมพระอำเภอมโนนาลายอโนนาอำเภอโนนาลาย
0: จังหวัด
1: สุรินทร
0: ์สุรินทร์
1: นายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอปักธงชัย
0: โคราช
1: รวมทั้งนายอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
0: ครับ
1: จากนั้นเนี่ยมาเป็นปลัดจังหวัดบุรีรัมย์คนก็เลยเรียกกันที่บุรีรัมย์ว่าปลัดพวงย้ายไปเป็นรองผู้ว่าบึงกาฬขึ้นเป็นผู้ว่าบึงกาฬแล้วมาเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์นะ
0: ครับ
1: แต่มาอยู่บุรีรัมย์แล้วคนก็ไม่เรียกผู้ว่าพวงยังคงเรียกปลัดพวงอยู
0: ่ครับ
1: เพราะว่าเติบโตมาจากการเป็นปลัดจังหวัดที่บุรีรัมย์แล้วก็กลับมาอยู่เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์จากบุรีรัมย์นี่ขึ้นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเลย
0: โอ้ฮะ
1: ขึ้นใหญ่เลย
0: ครับ
1: สมัยคุณอนุทินมาเป็นมท.1นะ
0: ครับ
1: ย้ายจากผู้ว่าบุรีรัมย์จังหวัดที่มีมอเตอร์ GP อ่ะ
0: ไอ้ที่ล็อตนี้หรือเปล่าพี่ภิสารที่พอมีอีกพรรคการเมืองหนึ่งมาเขาย้ายหมดล็อตอ่ะแล้วคุณอนุทินกลับมาก็ย้ายกลับมา
1: แล้วก็พอคุณอนุทินลาออกไป
0: ครับ
1: ภูมิใจไทยถอนไปคุณอ้วนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นชุดที่ถูกเด้งเข้ากลุ่ม
0: ครับ
1: จากคุณปลัดพวงเนี่ยจากอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถูกเด้งไปเป็นผู้ตรวจครับ
0: ครับ
1: จนคุณอนุทินเนี่ยได้รับการโหวตมาเป็นนายก
0: MOA อ่ะฮะ
1: MOA ที่พรรคประชาชนเขาบอกว่าให้เป็น4เดือนแล้วยุบสภานั่นน่ะ
0: ครับเขาเรียกว่าคืนความเป็นธรรมให้
1: คืนความเป็นธรรมให้แต่ว่าคนที่นั่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคุณอนุทินเห็นว่าดีแหละ
0: อ๋อฮะ
1: คนหัดใหญ
0: ่แล้วก็กลับมาเป็นกรมปกครองใหญ่กว่าเดิมนะครับ
1: ก็เลยมาอยู่กรมการปกครองเลยก็ไปงานนึงอ่ะเป็นงานสายปกครองไปแทนที่จะเป็นสายพัฒนาใช่ไหม
0: เพราะว่ากระทรวงมหาดไทย
1: อันนั้นคุมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่คุมพวกอบจอบตใช่ไหม
0: ครับ
1: เทศบาลใช่ไหมแต่อันนี้คุมพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอ
0: ใช่ครับทั่วประเทศเลยครับ
1: กรมการปกครอง
0: แล้ว สไตล์ของมหาไทยเนี่ยใครได้มานั่งเก้าอี้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยมันคือว่าที่ปลัดไม่ใช่เหรอครับ
1: ก็โดยมากจะเป็นสายนั้นสายนี
0: ้ครับ
1: ก็คือขึ้นปกครองแล้วก็จะมักจะขึ้นไปเป็นปลัด
0: ครับ
1: เอาก็ปีนี้อายุ59ต้องเกษียณก่อนคุณอันสิทธิ
0: ์อ๋อฮะท่านอาทิตย์เลยหลายปีครับ
1: คุณอันสิทธิ์น่าจะเพิ่ง55 56
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณอันสิทธิ์ก็ยังนั่งจนคุณพวงนี้ออกไปก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ประหลาดใจแล้วครับสายตรงบุรีรัมย์ 100% มาจากสายตรงบุรีรัมย์ 100% นะ
0: จะได้คุยกันภาษาเดียวกันไงพี่ภิสารเพราะว่าในสื่อก่อนหน้านี้ตอนที่ฟอร์มทีมครม.กันนะฮะรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็เคยเกี่ยวข้องนะฮะไกลไปการรับราชการก็แถวนั้นไม่ใช่หรอบุรีรัมย์ไม่ใช่หรอครับรัฐมนตรีย
1: ุติธรรมท่านเป็นอดีต
0: ผู้การจังหวัด
1: ผู้การจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ครับ
1: แล้วก็ไปขึ้นเป็นก่อนเกษียณไปขึ้นเป็น
0: ผู้ช่วย
1: รองผู้การ
0: รองผู้การเหรอฮะ
1: รองผู้การในตอนนั้นไอ้ตรงนั้นก็น่าจะเป็นภูธรภาค2
0: ครับ
1: บุรีรัมย
0: ์ครับ
1: เนี่ยแล้วก็เกษียณ
0: ลำตีกลาโหม
1: พลตรีโท
0: ลำตีกลาโหมก็ท่านก็รับราชการอยู่แถวๆนั้น
1: ท่านในฐานะที่เป็นตำรวจนายตำรวจเก่าเนี่ยเข้าใจว่าก็เลยได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน น่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับลักษณะรักษาความปลอดภัยนะก็จะดูพวกบริเวณสนามแข่งไอ้ช้างเซอร์กิต
0: ครับ
1: สนามฟุตบอลช้างอารีนาอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: พอมันจะมีเรื่องคนเรื่องการจอดรถเรื่องการจราจรเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหม
0: ครับ
1: เนี่ยรู้สึกท่านจะเป็นหัวหน้าที่ดูแล
0: คอยบริหารจัดการเรียบร้อยดี
1: เรื่องด้านความรักษาความปลอดภัย
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ไม่ต้องละให้คนอื่นทำเพราะว่าจะต้องมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรม
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมนะฮะ
1: ส่วนรัฐมนตรีกลาโหมนี่ก็ขึ้นก็เคยเป็นอดีต
0: แม่ทัพภาคสอง
1: แม่ทัพภาคสอง
0: ครับ
1: ก็น่าจะอยู่เรียกว่าอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมมาก่อนครับ
0: ครับ
1: เคยทำงานอยู่ในพื้นที่ในชัยภูมิที่ถือว่าทำให้มันเกิดสง่าราศีในบั้นปลายชีวิตการวงการเมืองก็มีวาสนาขึ้นมา
0: ครับครับครับ
1: ถ้าไปรับราชการอยู่พื้นที่อื่นเช่นไปอยู่ทางใต้ทางไหนไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: โอ้โหนะฮะเพราะว่าถ้าขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือว่าขึ้นผู้นำเหล่าทัพเนี่ยนานมากเลยนะพี่เบสานไม่เคยเห็นทัพภาค4เข้ามาเติบโตในตำแหน่งสุดท้ายของชีวิตราชการเลยนะ
1: ก็นี่ก็จะมีท่านรองประธานวุฒิสภา
0: ท่านเกรีย
1: ง
0: ไกร
1: ท่านวปอรุ่นท่านเกรียงไกรนี่ท่านเป็นวปอรุ่นเดียวกับนายกเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ได้มา
0: เป็นรองประธานวุฒิสภา
1: เลือกกันเองก็ได้เป็นวุฒิแล้วก็ได้เป็นรอง
0: ครับ
1: ถ้าไม่ใช่อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์จะต้องเป็นผู้ว่านี่ก็เกรียงไกรนี่เป็นขึ้นเป็นประธานเลยนะพอดีอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์เขาใจว่ากำหนดกันไว้แล้วว่าจะเป็นประธาน
0: ถ้า
1: เกียงไกรก็เลยต้องไปรอง
0: ถ้ามองมุมบวกก็คือทิศทางการทำงานเนี่ยมันจะได้ไหลลื่นไงพี่เบสานใช่ไหมฮะมันก็ถือเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารว่าเอ้าเราเอ้าคนที่เราเห็นไม้เห็นมือนะเห็นผลงานในอดีตเนี่ยมันหายกังขาหายคอละหาไงฮะเราเห็นหน้าพวกเรารู้ว่าเขาทำงานแบบไหน
1: ก็คงเป็นความบังเอิญอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าบ้านเรามันมีเพิ่งบังเอิญว่ามันบังเอิญบ่อยๆเดี๋ยวมันก็บังเอิญเดี๋ยวมันก็บังเอิญนะ
0: ครับครับครับ
1: ไปถามเขาก็บอกมันบังเอิญอ่ะมันจะไปไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: ถ้าจะโตได้ต้องไปโตที่บุรีรัมย์มาก่อนในยุคนี้มันถึงจะโตได้ในวงราชการอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
0: ครับ
1: อันนี้มันเป็นความบังเอิญอ่ะโอเคก็บังเอิญก็บังเอิญ
0: ฮะ
1: ไม่ว่ากัน
0: ครับเดี๋ยวรอดูนะฮะนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้เห็นแล้วที่ออกมาแถลงการ6ประเด็นเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยช่วยนะฮะไม่เคยมาทำอะไรให้นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูฮะว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมานะครับจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบหรือเปล่าม
1: ันดูแล้วก็คำพูดนายกก็จะมีน้ำหนักอยู่นิดเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยช่วยน้ำเงินด้วยน้ำเงินไม่ช่วยไม่รอดสักคน
0: ไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยเนี่ยนะฮะ
1: ไม่ใช่คือไม่ได้ชนะไง
0: ครับ
1: เข้าใจว่าจะมาที่2ถ้าเป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: นะที่2ที่3อะไรประมาณนั้นนะ
0: ครับครับ
1: ถ้ามีชนะเงี้ยจะยุ่ง
0: อ๋อฮะ
1: ถ้ามีชนะแล้วบอกมีโค้ดมีลาย
0: หลุด
1: มาอย่างนี้นะว่าช่วยด้วยเนี่ยเนี่ยมันจะยุ่ง
0: มีคำถามตามมามากมายเลย
1: อันนี้พูดได้เต็มที่ช่วยยังไง
0: ถ้าช่วยผมต้องชนะสิ
1: ช่วยมันต้องชนะไปแล้ว
0: ครับครับครับ
1: มีน้ำหนักขึ้นมาทันที
0: ครับพี่เบสานเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ส
10: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
11: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: ครับ
0: เนี่ยผมกำลังดูเพจของคุณปอนจากกลิดแต่งตั้งนะพี่ไพศาลอาสาสมัครกู้ภัยที่ไปอยู่ที่ล่องแจ้งของไซยบุรีที่ลาวอะครับ
1: ครับ
0: ก็คืนนี้ฮะวันเนี้ยกำหนดการก็คือเขาจะช่วยทั้ง5คนออกมาจากโถงถ้ำให้ได้ครับตอนนี้ทีมงานของอาสากู้ภัยทั้งหมดเข้าไปอยู่ในโถง4เรียบร้อยแล้วนะไปปักหลักไปกินแล้วก็ไปเตรียมพร้อมถังออกซิเจนสายเชือกอะไรทุกอย่างเตรียมพร้อมไปหมดแล้วรอเวลานะรอเวลาน้ำลดลงไปครับตอนนี้กำลังระดม
1: เขาจะเร่งสูบใช่ไหม
0: เร่งสูบอยู่ฮะตอนนี้ครับ
1: สูบให้มันลดแล้วก็ใช้จังหวะเวลาที่มีอยู่จำกัดเนี่ย
0: ครับ
1: ก่อนน้ำจะกลับมาอีกรอบมันก็เร่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าคงไม่ถึงขั้นต้องเอาถังไอ้ต้องดำน้ำนะ
0: ครับครับเขาจะเอาให้ได้ชนิดที่ว่าน้ำลงไปแล้วเหมือนเรานอนหงายเราหายใจได้พี่ไพศาล
1: ให้น้ำมันพอมีที่ให้หายใจ
0: ใช่ครับแต่ว่ามันก็ต้องเตรียมถังผมเห็นเอาถังออกซิเจนเป็น10ถังเลยฮะที่เป็นรออยู่ในโถง4เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนก็เหมือนกับไปแซะไปค่อยๆเซาะให้มันที่มันแคบสุดๆแต่มันกว้างขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งฮะถ้าทำได้ด้วยมือตัวเองเขาก็จะบานจะทำฮะแล้วก็ตอนนี้รอก็คือรอระดับน้ำลดลงไป
1: แล้วก็อีก2คนยังหาไม่เจอใช่ไหม
0: สรุปก็คือเข้าไปคนละรอบฮะไม่ได้เข้าไปในชุดเดียวกันก็คือที่บอกว่าไปติดค้าง8คนแล้ว1คนออกมาได้ก่อนเนี่ยแล้วเหลือ7คนไม่ใช่อย่างนั้นไงพี่ไพศาลเข้าไป5แล้วก็อีกชุดนึงเข้าไป2อย่างเงี้ยฮะก็เลยไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันจนถึงณวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่มุมไหนของในถ้ำหรือว่าออกไปแล้วหรือยังใช่ฮะ
1: ถ้าออกมาแล้วก็น่าจะแสดงตัวนะ
0: ครับ
1: ก็เลยงงไปหมดเลยเนี่ย
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตามแผนผังเขาว่าถ้ำมี4โถงเนี่ยแล้วก็คนที่ไปติดอยู่เนี่ยก็คือลึกในสุดห่างจากโถง4ไปอีกประมาณสัก25-27เมตรประมาณเนี่ยคุณปอนบอกอีกนิดเดียวถ้าน้ำลงมาเนี่ยเราจะเข้าไปดำเนินการทันทีเนี่ยยังไม่เจอ2คนเลยนะครับ
1: ครับเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกำลังเสริมเข้ามานะ
0: ครับ
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับการช่วยคนออกมานะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ประเภทเข้าไปสำรวจอย่างนี
0: ้ใช่ครับ
1: มีประสบการณ์ในการช่วยคนเวลาติดถ้ำ
0: ครับ
1: ก็จะประกอบไปด้วยโรบินคูเอสตาจากฝรั่งเศสออดีต้าอาโซโนจากอินโดนีเซียโยชิทากะอิซาจิจากญี่ปุ่นนฤชิตเกียรติมณีศรีจากไทยและจอร์จลิชาจากออสเตรเลียก็เป็นกลุ่มอาสาสมัครโพสต์บน Facebook นะ
0: ครับ
1: โดยเก่งกาดบ้งกาวงเนี่ยหัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมที่เข้าร่วมในภารกิจกู้ภัยครั้งนี้ด้วยก็โพสต์ใน Facebook ว่าสุขภาพผู้รอดชีวิตกำลังถดถอยลงเพราะพวกเขารอการอพยพ
0: ครับ
1: ปฏิบัติการกู้ภัยมีความท้าทายอย่างยิ่งเพราะต้องเคลื่อนย้ายพวกเขาผ่านทางเดินแคบ
0: ๆ
1: ที่ทอดยาวหลายร้อยเมตรและต้องดำน้ำด้วยยังไงก็ต้องดำ
0: คร
1: ับ แต่ก็ต้องเตรียมถังออกซิเจนเตรียมอะไรไว้
0: เนี่ยไปตั้งในถงในถง4เนี่ยเป็น10ถังแล้วฮะ
1: ในจุดที่ต้องดำ
0: ครับแล้วมันแคบด้วยไงพี่ไพศาลแล้วโหคนเราเนี่ยธรรมดาแล้วไม่เคยจะต้องมาคาบถังออกซิเจนหรือว่าเอาแมสมาใส่เพื่อจะหายใจมันต้องฝึกนะฮะเพราะอย่างน้อง
1: มันไม่ใช่ว่าถังจะติดอยู่ข้างหลังเลยนะ
0: ครับ
1: เข้าใจว่าถังเนี่ยน่าจะต้องผลักไปข้างหน้าด้วย
0: เอาไปข้างหน้าก่อนใช่ครับเหมือนกับน้อง13หมูป่าครับ
1: เพราะว่าไอ้ความกว้างของช่องบางช่องที่มันลอดไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผ่านได้ทั้งคนแล้วก็ถังที่อยู่บนหลัง
0: ครับ
1: ได้อยู่ที่หน้าท้องก็ตามนะ
0: โอ้โหต้องเร่ง
1: มันต้องไปมันต้องอยู่ไม่อยู่หน้าก็อยู่ท้ายแต่ว่าคือเข้าใจว่านั่งต้องอยู่หน้าเพราะว่าไอ้ส่วนหัวมันหน้ากากมันอยู่ตรง ส่วนหน้าส่วนหัวเรา
0: ถูกต้องฮะอย่างนั้นจะสะดวกสุดในการแก้ปัญหาฉุกเฉินเฉพาะหน้าครับพี่เวสานฮะถ้ามาอยู่ปลายเท้าของเราเนี่ยแล้วถ้าเกิดสายหลุดขึ้นมาเราลุกขึ้นมาเอาถังไม่ได้

0: แล้วนะครับ
1: ใช่
0: แล้วต้องเร่งกับเวลาคืออะไรครับถ้าดูเรื่องของสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้พิพิสารเหนืออีสานและใต้ฮะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งนี่บ้านเรายังเป็นลักษณะนี้สปป.ลาวซึ่งอยู่ใกล้กันก็น่าจะพอๆกันฮะสำหรับสภาพภูมิอากาศถ้าอย่างเงี้ยน้ำฝนเติมแน่นอน
1: ต้องเร่งนะก่อนที่พายุฝนจะเข้า
0: ใช่ครับ
1: ก็ปฏิบัติการเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเรียบร้อยก็พรุ่งนี้นะหรือว่าดึกๆก็คงจะมีข่าวแจ้งเข้ามา
0: เขาหวังอย่างนั้นฮะ
1: ผมก็เห็นสื่อตะวันตกเขาก็มีรายงานกันอยู่นะ
0: โอ้หลายช่องเลยครับใช่ครับ
1: CBS CNN อะไรต่างๆก็มีทีมข่าวรายงานเพียงว่าเขาไม่ส่งนักข่าวลงมาในพื้นที
0: ่ครับ
1: ยังไม่มีนักข่าวลงไปในพื้นที่แต่ว่าพวกคนที่มาช่วยเนี่ยเขาก็สามารถติดต่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆเห็นมีมาสัมภาษณ์นักดำน้ำฟินแลนด์นี่ก็ให้สัมภาษณ์ CBS เลยอยู่ผมก็ดูอยู
0: ่อ๋อแต่ว่ากว่าจะไปถึงปากถ้ำนี่ทรหดพอสมควรนะพี่พิสารเนี่ยว่าเดินขึ้นเขาก็ตั้ง5ชั่วโมงฮะแล้วไม่เหมือนกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายที่จะเป็นพื้นราบแล้วก็จะเป็นภูเขาแล้วมันมีถ้ำที่เราเดินเข้าไปสำรวจหรือว่าเดินไปเที่ยวเหมือนกับชมที่ชื่อภาพแล้วก็ชมถ้ำได้แต่อันนี้มันคือลักษณะเหมือนเป็นภูเขาแล้วมันมีรอยแยกของภูเขาลัดเลาะไปซอกเล็กซอกน้อยและแต่เราเรียกว่าถ้ำเหมือนกันพี่วิสาร
1: มันก็มีโพรงมันก็เป็นโพรงเป็นถ้ำอยู่ข้างใน
0: ใช่มันเป็นโพรงแคบแล้วก็ไปกว้างแคบแล้วก็ไปกว้างมันเป็นเหมือนรอยแตกของหินนะฮะมันลักษณะของการตั้งของถ้ำต่างกันอยู่
1: คร
0: ับ มันก็เลยลำบากในการช่วยเหลือเนี่ยครับอ่ะรอลุ้นนะฮะคือเนี่ยวันนี้เขาจะพยายามเอาออกมาทั้ง5คนกลับคืนสู่อ้อมอกญาติให้ได้นะฮะเพราะว่าโอ้โหปูเสือลั่งรอกันไม่ยอมกลับบ้านเลยสำหรับญาติพี่น้องที่อยู่ข้างนอกครับ
1: ครับฮะเอวันนี้มีการประชุมที่สำนักงานตำรวจชาติโดยคุณอนุทินในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตล.เป็นประธานการประชุมก็
0: คร
1: ับ 2569วาระที่น่าสนใจก็ที่เช่นการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีจำนวน2ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกพ.คตร.ในรายการพลตรวจตรีหญิงลัคนาศักดิ์แพทย์โดยพลตรวจโทไตรลงบอกว่าภายหลังการประชุมที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลตรวจตรีหญิงลัคนาศักดิ์แพทย์ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของกพ.คตร.
0: ครับ
1: แต่มีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีเนื่องจากกตร.หลายท่านเห็นว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับชั้นในพลวาระประจำปีจะมีขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งเหลือระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นประกอบกับพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผบ.ตร.ก็ได้มีการบริหารราชการของผู้ช่วยผบ.ตร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วจึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระจึงมีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งนายพลนอกวาระออกไปยืนยันว่าการมีมติเพิกถอนวาระการแต่งตั้งในครั้งนี้ไม่มีแรงกดดันจากภายนอกและไม่เกี่ยวข้องกับคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแต่อย่างใด
0: ครับ
1: อ้าวทำไมถึงไปโยงถึงเรื่องคดีชั้น14เพราะว่าเดิมเนี่ยกำหนดว่าจะเสนอแต่งตั้งพลตรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ครับ
0: ครับ
1: แล้วจะโยกย้ายพลตรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกูลกิจรักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจมาเป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแทน
0: ครับ
1: โดยทั้งสองรายมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าปูบำเหน็จให
0: ้ฮะวันช่วงสุดท้ายของชีวิตราชการฮะเกษียณ30กันยาวันเนี้ยที่จะเข้าไปเนี่ยก็คือตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจริงๆจะได้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่ถูกตั้งกรรมการสอบแล้วก็ถูกลิฟต์ไปประกอบวิชาชีพฮะ
1: ครับ
0: ก็คดีชั้น14นั่นแหละครับแล้วก็วันเนี้ยมีวาระอยู่ในการประชุมด้วยแต่ถูกถอนออกไปก่อนไงพี่เพศาน
1: ครับก็เป็นรุ่นอีกทีกรกฎาคมแล้ว
0: กรกฎาสิงหากันยาก็ถ้าได้ก็อีก 2-3 เดือนใช่ไหมเกษียณก็เป็นตำแหน่งสุดท้าย
1: ก็เป็นตำแหน่งสุด

0: ท้ายก่อนเกษียณ
1: ภูมิบำเหน็จไป
0: เป็นรุ่นมันจะมีวาระอยู่มันจะมีวาระประจำผมเข้าใจว่าเขาคงโยนไปรวมกันในวาระนั้นเพื่อไม่ให้มีข้อครหาอะไรต่างๆเพราะว่าก็เป็นเป้าอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถูกสอบเรื่องชั้น14อยู
1: ่ครับใช่ครับ
0: ถึงขั้นอะไรนะสภาแพทยสภาก็ลงโทษอยู
1: ่เอาไอ้นี้เลยฮะห้าม
0: สั่งพักใบอนุญาต
1: ประกอบวิชาชีพเลยครับ
0: ใช่
1: นะฮะเดี๋ยวเราพักอะไรยังครับพี่ไพศาลยังเนาะ
0: ยังไม่ได้พัก
1: เอาพักครู่เดียวครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีครับพี่ไพศาลครับ
0: วันนี้หาเสียงผู้ว่ากทมมีเรื่องหือหามาก
1: ครับ
0: ผู้ว่าชัดชาติไปแจกใบปลิวให้กับพระ
1: พระไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่ครับ
0: พระท่านเลือกตั้งไม่ได้นะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่ท่านเทศได้พี่ไพศาลเทศญาติโยมได
0: ้คุณชัดชาติบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรลงหาเสียงพูดคุยกับชาวบ้านแล้วพอดีพระเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะรู้ปัญหาชุมชนมาก
1: ครับอ๋อ
0: วันนี้ได้เข้ากราบนมัสการพระครูอุปถัมภ์สุตตคุณ
1: ครับ
0: เจ้าวาดวัดโพเรียงเนี่ยซึ่งเมตตาพาเยี่ยมชมพระอุโบสถแล้วก็ชวนคุณชัดชาติขึ้นบันไดเลื่อนคุณชัดชาติก็กล่าวชื่นชมอย่างกับอยู่ในห้างเลย
1: ครับ
0: วัดมีบันไดเลื่อนนะก็สอบถามว่าราคากี่ล้านได้รับคำตอบว่า2 ล้านญาติโยมชอบมาก
1: ครับ
0: เมื่อถึงภายในพระอุโบสถเนี่ยได้กราบสักการะพระประธานเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังและบูรณะปฏิสังขรณ์โดยพระครูอุปถัมภ์สุตคุณก็ได้เอ่ยขอเอกสาร250บวกนโยบายของคุณชัดชาติเพื่อนำไปศึกษาคุณชัดชาติกล่าวสื่อมวลชนว่านี่ไม่ใช่เพื่อการหาเสียงนะเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถเลือกตั้งได้
1: ครับ
0: แต่พระสงฆ์รู้ปัญหาในชุมชนเป็นอย่างดีไม่ได้หาเสียงแต่ให้ท่านเนี่ยได้ไปอ่านว่าพระเผื่อพระอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมเพราะพระรู้ปัญหาชุมชนเยอะแต่พระลงคะแนนไม่ได้ก็ท่านจะได้เสนอเพิ่มเติมเข้ามาว่า250เนี่ยมันยังขาดอะไรยังไงที่ท่านคิดว่าควรจะต้อง
1: ชุมชนมีปัญหา
0: ให้กับชุมชนของท่าน
1: อ๋อครับแบบผมก็บอก
0: บันไดเลื่อนบันไดเลื่อนมีตัวเดียวไม่พอต้องเพิ่มอีกตัวของงบกทมทำหน่อยได้ไหมนี่เป็นต้นหรือเปล่า
1: ครับครับแบบผมมองไปว่าอย่างน้อยเนี่ยวันพระใหญ่อย่างเงี้ยมีคนมาทำบุญท่านขึ้นธรรมาสน์เทศเนี่ยอาจจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าที่อยากจะให้ชุมชนให้ผู้สมัครช่วยแก้หน่อยอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลเหมือนพี่เต้ไงลงไปหานักเรียนเนี่ยเขาก็ถามไงว่านักเรียนก็ยังไม่มีสิทธิ์ยังไม่18เลยเนี่ยประมาณนั้นแต่ว่ามีที่ผลสูงกับผู้ปกครองไงฮะถ้าลูกเราชอบคนนี้ผู้ปกครองจะเลี่ยงได้ไงในการไม่กาประมาณนั้นนะพี่ไพศาลก็มีเทคนิคหลาย
0: ระหว่างคุยรู้สึกพระท่านได้ยินนะ
1: ครับ
0: ชาววัดปัดโพเลียงท่านก็บอกว่าอ๋อพระไทยลงไปกาบัตรไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่พระศรีลังกาเลือกตั้งได้นะท่านบอกนะบอกว่าพระศรีลังกาเนี่ยเข้ากูหาเลือกตั้งเลย
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่าทั้งนี้พระในประเทศศรีลังกาเนี่ยมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งและสมัครผู้แทนราษฎรก็ได้ด้วยไม่ใช่ว่าไปมีสิทธิ์ออกเสียงอย่างเดียวลงสมัครได้อีกต่างหากซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันก็มีพระสงฆ์อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรทำหน้านี่ฝ่ายนิติบัญญัติของสภาที่ศรีลังกาเช่นกัน
1: อ๋อเหรอฮะไอ้คนที่คล้ายเดียวกับเราไม่ใช่เหรอครับศรีลังกาพี่ไพศาล
0: เป็นเถรวาทเหมือนกัน
1: ครับ
0: นิกายเดียวเพราะว่าเขาถูกปกครองโดยมุสลิมแล้วก็พระขาดไปแล้ว
1: ครับ
0: ขาดไปหลายร้อยปีไม่มีธรรมทายาท ก็พอได้เป็นอิสระภาพจากมุสลิม
1: ครับ
0: พวกชาวพุทธทั้งหลายผู้นำชาวพุทธเขาก็อยากจะรื้อฟื้นพระพุทธศาสนาก็เดินทางมาที่อยุธยากรุงศรีอยุธยาแล้วก็ขอคณะสงฆ์จาก
1: ไปเผยแผ่หน่อยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: กรุงศรีอยุธยานั่งเรือสำเภาไปแล้วก็ไปอุปสมบท
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: เผยต้องมีพระอุปชาใช่ครับใช่คร
0: ับ ต้องไปเป็นคณะอุปชาบวชให
1: ้ครับ
0: กับคนศรีลังกาจนกระทั่งบวชให้เพียงพอมีจำนวนสงฆ์แล้วเขาก็ตั้งเป็นคณะสงฆ์แล้วคราวนี้เขาก็เดินหน้าเพราะเขามีอยู่แล้วอ่ะในเรื่องของตำรับตำราอะไรต่างๆเขาก็มีอยู่เก็บซ่อนกันไว้อยู
1: ่
0: แต่ขาดสมณทายาท
1: ก็เลยเป็นสยามวงสำหรับศรีลังกา
0: เขาศรีลังกาเขาก็จะเรียกว่าสยามวงเพราะว่าเขาไปต่อมาจากสยาม
1: ครับ
0: ไอ้ที่เขาเลือกสยามเนี่ยเขาไม่ไปพม่าเข้าใจว่าตอนนั้นพม่าน่าจะปกครองโดยอังกฤษนะเขาเลยไม่ไปนี่ยังไงไม่ทราบได
1: ้ครับ
0: เขาแต่ว่าเขารู้ว่าของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยรับมาจากลังกาที่เราเรียกลังกาวง
1: ของเราใช่ครับ
0: ของเราเรียกว่าลังกาวงเพราะว่าพระจากลังกาศรีลังกาเนี่ยเป็นคนไปเผยแพร่แล้วไปบวช
1: ครับ
0: ให้คณะสงฆ์ของสยามของศรีกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น
1: ครับ
0: เขาก็เลยคิดว่าเป็นสายเดียวเขาเนี่ยเขาก็เลยให้วนมาซึ่งมันถึงทำให้ภิกษุณีเนี่ยเลยเป็นข้อถกเถียงว่าทำไมยังไม่สามารถจะรื้อฟื้นได
1: ้ถ้าจะบวช
0: เพราะว่า
1: เราก็ต้องไปที่ศรีลังกาหรือเปล่าฮะ
0: ขาดตอนไปแล้ว
1: เอาเหรอครับ
0: แต่คราวนี้เข้าใจว่ามีที่ไต้หวันหรือไงเนี่ย
1: ครับ
0: เขามีภิกษุณีแล้วก็มีผู้ที่ไปบวชที่ไต้หวันมาแล้วก็กลับมาที่ศรีลังกา
1: ครับ
0: แล้วคนไทยก็เลยไปบวชกับภิกษุณีที่ศรีลังกา
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าทางคณะสงฆ์ไทยก็ยังไม่ยอมรับเพราะถือว่าไอ้ที่ว่าไปบวชมาจากไต้หวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะสืบค้นได้ว่าเป็นถูกต้องหรือเปล่า
1: ครับ
0: ตาม
1: พระธรรมวินัยหรือไม่ใช่มั้ย
0: ตามพระธรรมวินัยว่าใช่ไหมเป็นผู้ที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: หรือว่าท่านตั้งตนขึ้นมาที่จะบวชให้กับสตรี
1: อ๋อเพราะว่า
0: พอบวชได้คนหนึ่งก็ค่อยๆทยอยบวชกันก็เริ่มครบองค
1: ์
0: ก็ทำให้กระจายไปอยู่ที่ศรีลังกา
1: ของเราให้ความสำคัญกับพระอุปัชฌาย์แล้วก็ตอนนี้มีน้อยด้วยนะครับโ
0: หแต่ว่าแสดงว่าแม้จะนิกายเดียวกันแต่ว่าสภาพทางสังคมต่างกันนะ
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้พระของเขาแม้ว่าจะเป็นเถรวาทเหมือนเราแต่ว่าก็เล่นการเมือง
1: ได้เล่นการเมืองได
0: ้ออกเสียงลงคะแนนเสียงทางการเมืองได
1: ้ครับ
0: ลงสมัครผู้แทนได้เล่นการเมืองได้อภิปรายก็ผมก็ยังสงสัยเหมือนกันเวลาอย่างถ้านักการเมืองบางทีก็ต้องซัดกันจริงบ้างเท็จบ้างใช่ไหม
1: ใช่ครับเอาศีล5เข้าไปจับเลยฮะ
0: พระเวลาท่านอภิปรายท่านยังไงมันไม่ได้มันต้องพูดแต่เรื่องจริงหมดนะ
1: ครับ
0: ห้ามมุสา
1: ใช่ครับห้ามมุสาเลย
0: ฮะอย่างถ้าอภิปรายเรื่องสมัยก่อนนะอภิปรายเรื่องอะไรนะสูติบัตร
1: ครับ
0: คุณบรรหารศิลปาชายังไม่ได้นะ
1: โอ้โห A4 แผ่นเดียวเนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ก
1: ี่ตั้งกี่วันเขาจับ2วัน3วัน
0: เขาเปิดโปงในภายหลังว่าเป็นเอกสารปลอมนะ
1: ครับ10ปีให้หลังความจริงบังเกิดครับประมาณนั้นฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าโอ้โหวันที่ท่านบรรหารได้ลุกขึ้นตอบเนี่ยโอ้โหตอบได้ไม่กี่คำต้องจิบน้ำตอบไม่กี่คำต้องจิบน้ำรับรู้อารมณ์ได้ตอนนั้นมันคือยังไงนะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือจะทำยังไงจะแก้ยังไงดีเนี่ยประมาณนั้นหรือเปล่าพี่เป็นไ
0: ร
1: ใช่ไหมใ
0: ช่ก็ท่านก็ลูกจีนจริงอ่ะแต่สมัยก่อนผมเรียนได้เลยนะ
1: ครับ
0: ลูกจีนไม่มีใครอยากไปขอสัญชาติไทย
1: ทำไมฮะ
0: หนีทหารไม่อยากเป็นทหาร
1: อ๋อเพราะทุกคนชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร
0: ใช่ตอนหลังเนี่ยพอพ้นแล้วยุ่งมากๆแล้วถึงได้กลับไปขอ
1: ครับครับ
0: เป็นอาเซียเป็นมีสตุ้งสตังแล้วก็กลับไปขอสัญชาติไทยแต่ก่อนเนี่ยตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรอยู่เนี่ยไม่ไปแสดงตนขอสัญชาติไทยแม้ว่าจะเกิดที่ไทยมีสิทธิ์ก็แล้วตาม
1: อ๋อฮะไม่เหมือนยุคนี้สมัยนี้แม้ว่าชาย
0: โอ้มี
1: เ
0: สมัยนี้ถ้าไม่ได้โอ้โหกับกว่าจะได้สัญชาติยากมาก
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ตั้งแต่ตอนเกิดมาแล้วนะ
1: ครับ
0: จะไปขอในภายหลังเป็นเรื่องยุ่งยากมาก
1: อืมนะฮะคืออย่างตอนนี้อย่างที่พูดเรื่องของชายไทยต้องเป็นทหารเนี่ยก็อย่างนี้ฮะกฎหมายก็ยังมีอยู่นะครับชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารเพียงแต่ว่า

0: ราถือใบต่างด้าว
1: อ๋อไม่ยอมไปแจ้งเกิด
0: ก็แจ้งเกิดกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแต่ว่ายังขอถือต่างด้าวแบบพ่อไง
1: เพื่อไม่ต้องเป็นทหาร
0: อันนี้เรากำลังพูดถึงประมาณปี2000หลังสงครามโลกครั้งที่2
1: ครับ
0: หลังสงครามโลกครั้งที่2ใหม่ๆเนี่ยบรรดาคนรุ่นนั้นที่โตเป็นหนุ่มแล้วก็ยังไม่ขอสัญชาติไทยเพราะว่าจะต้องไปเกณฑ์ทหารก็ไม่เอาทำมากินค้าขายกับพ่อดีกว่า
1: ก็คือมันขาดช่วงไปเท่าไหร่2ปีเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นทหารอย่างเงี้ยต้องไปเข้ากรม
0: ใช่แล้วเขาก็คงจะไม่นั่นด้วยไม่กลัวว่าจะต้องไปฝึกหนักเลยด้วยต่าง
1: ฝึกไม่ถูกกลัวไปลบสิฮะส่งไปลบอย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วมันก็เป็นช่วงที่มึงผ่านสงครามมาก็กลัว
1: ใช่ไหมล่ะฮะครับ
0: เคยเห็นพิษภัยของสงครามอยู
1: ่ครับเนี่ยก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งในสภาวันนี้พี่เบสารที่เขาโอ้โหก็มันก็ตามคาดการไหมฮะเพราะว่าผลออกมาก็น่าจะเข้าใจได้สำหรับเรื่องของคุณชนภัทรนาคสั่วฮะที่วันนี้มีการอภิปรายกันว่าจะส่งตัวคุณชนภัทรให้กับทาง DSI เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีเรื่องของพนันออนไลน์หรือไม่ครับก็อภิปรายกันนานยาวพอสมควรเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็มีมติออกมาว่าไม่ส่งให้นะครับคะแนนก็โอ้โหค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะพี่ไพศาล308เสียงกับ126เสียงนะฮะงดออกเสียงไป2เสียงครับ
0: แล้วก็ฝ่ายค้านก็ที่มีมติก็มีแต่ประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชน2พรรค
1: มีพรรคประชาชนประชาธิปัตย์นะฮะที่เห็นควรว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
0: ไม่คุ้มครองอ
1: ่ะไม่คุ้มครองใช่ครับแต่ว่าอย่างภูมิใจไทยประชาชาติพรรคเศรษฐกิจเนี่ยนะ
0: ฮะอันนี้เขาลงมติว่าไม่ให้ส่งตัวหมด
1: ครับเขาบอกมันเป็นมันเหมือนบรรทัดฐานเหรอพี่ไพศาลว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้แทนประชาชนเนี่ยมันอาจจะ1ถูกกลั่นแกล้งหรือว่าถูกสกัดทางการเมืองก็เลยจะต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ไว้นะฮะหรือว่าการทำงานของบรรดาสมาชิกสภาเนี่ยมันสำคัญเพราะจะต้องพิจารณาข้อกฎหมายถ้ามันมีเหตุอะไรที่ทำให้ทำงานสภาไม่ได้มันจะสร้างความเสียหายเลยต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเขาไว้อย่างนี้แหละ
0: ก็หลักการก็กำหนดไว้ว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: เพราะเดี๋ยวอาจจะถูกฝ่ายรัฐกันแกล้งฝ่ายบริหารกันแกล้งใช่ไหมยัดคดงคดีแล้วก็ติดคดีไปก็มาโหวตทำหน้าที่ในสภาไม่ได้ก็ทำให้เสียง
1: ครับ
0: เช่นจะมีการอภิปรายไว้วางใจแล้วเสียงมันปริ่มน้ำมาอยู่เนี้ยนะ
1: ยัดคดีไปสักคดีหนึ่ง
0: ตัดคดีไปสัก5คน10คน
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดี
1: ครับ
0: ก็ทำให้ไม่สามารถจะมาทำหน้าที่ได้ใช่ไหมก็ในหลักการก็เลยบอกว่าไม่สภาก็มีสิทธิ์ที่จะคุ้มครอง
1: ครับ
0: ในช่วงสมัยประชุม
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้คุ้มครองตลอดไปนะหมดสมัยประชุมแล้วก็ตำรวจก็รีบนำหมายเรียกหมายจับมาจัดการไปเลย
1: ก็คุณโลมไงฮะคุณโลมบอกว่าโอ้โหผิดหวังกับมติครั้งนี้มากแต่ว่าไม่เป็นไรมติก็พร้อมจะยอมรับนะครับแต่ขอให้วันสุดท้ายของการประชุมสภาแล้วก็อีกวันรุ่งขึ้นจะปิดสมัยประชุมเนี่ยขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแถวๆสภาเลยได้ไหมกลัวบางคนจะหลบออกไปต่างประเทศตามช่องทางธรรมชาตินะครับ
0: เราดูกันต่อไป
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เดี๋ยวเราคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะฮะมีคุณวิลาเหรอฮะกฎหมายไทยห้ามพระใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ได้ห้ามพระเป็นหัวคะแนนหรือสนับสนุนนักการเมืองนี่พระธรรมวินัยก็ไม่ได้ห้ามครับนี่นะครับ
0: จริงเหรออาจจะห้ามแต่ว่าท่านจะแอบๆทำมั้ง
1: ครับครับ
0: น่าจะมีอะไรถ้าตีความแล้วน่าจะขัดพระธรรมวินัยอะไรอยู่บ้าง
1: ครับใช่ฮะอุ้ย
0: แต่ว่าท่านก็คงแอบๆทำ
1: ก็
0: ถ้าทำนะครับ
1: ครับครับตอนสงครามสีไงนะฮะพี่พิสารเห็นไหมนะฮะมีกันคนละฝ้าคนละฝั่งเลยครับ
0: เอาต่างฝ่ายต่างมีพระ
1: ใช่ครับเป็น
0: ยกพระธรรมวินัยมายกพระธรรมวินัยมาว่ากันด้วยนะ
1: ครับ
0: โอเค
1: นั่นแหละครับ แล้วก็ใครอีกอ่ะ

0: คุณรัตนันท์แหละฮะบอกว่าดาวพฤหัสย้ายครับปปช.ไฟไหม้บ้านเลยกรมการปกครองน้ำท่วมปากด้วยนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ทักทายมา
1: พระพุทธเข้าพระเสาแทรกอะไรก็มอง
0: โอ้โดนไปหลายคดีแล้วไม่ใช่เหรอครับและหลายเรื่องต่อเนื่องกันเลยอ่ะครับปปช.ก็คดีของคุณวีระสมความคิดเพิ่งพิพากษากันไปนะฮะสองอดีตปปช.ก็ต้องไปสู้กันในชั้นอุทธรณ์นะครับก่อนหน้านี้ก็มีคดีของบิ๊กโจ๊กนะฮะกรณีเอารถประจำตำแหน่งสีดำๆแล้วก็เอาไปรับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็บิ๊กโจ๊กให้ถ่ายคลิปด้วยพี่เบสารยังเป็นเรื่องไม่จบกันเลยนะครับสำหรับเรื่องนั้นนะฮะ
1: ใช
0: ่นี่แหละพระศุกร์เศร้าพระเสาร์แทรกจริงๆนะ
1: ครับ
0: แล้วอะไรเนี่ยท่านบอกว่าพระฤหัสย้ายด้วยโอ้หนักกันเข้าไปใหญ่เลยครับ
1: มันมีรายงานจากสหประชาชาตินะ
0: ครับ
1: UN ชี้ตั้งแต่ปี2126ก็คือปีนี้สิ
0: ครับ
1: ตั้งแต่2126เป็นต้นไปประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเสี่ยงภัยพิบัติโลกเดือดมากขึ้นอุณหภูมิจะทะลุ 44.2 องศาเซลเซียสทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 4.75 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐก็ปรากฏว่าวันนี้29พฤษภาคมนายสนธิคชวัฒน์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากข้อมูลล่าสุดของ German Watch หรือว่า Climate Risk Index 2026ซึ่งระบุว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่17ของโลกในกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศมากที่สุดในวงเล็บพุ่งสูงขึ้นจากอันดับ72ในปี2022ซึ่งสอดคล้องกับคำเตือนขององค์การสหประชาชาติที่จัดให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นหนึ่งในพื้นที่เปราะบางสูงสุดต่อปรากฏการณ์โลกเดือดหรือว่า global boiling คุณสนธิบอกว่าวิกฤตโลกร้อนและการปรับตัวของประเทศไทยภายใต้กรอบดำเนินงานร่วมกับ UN ดังนี้หนึ่งภัยพิบัติหลักที่ประเทศไทยอาจต้องเผชิญจากสภาวะโลกร้อนตั้งปี2026เป็นต้นไปที่ต้องเตรียมรับมือทั้งนี้อุทกภัยรุนแรงแบบเฉียบพลันโดยปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากถี่ขึ้น ดังเช่นกรณีอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จมย่านเศรษฐกิจในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งชี้ให้เห็นว่าระบบรับมือภัยพิบัติแบบเดิมไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของภูมิอากาศในปัจจุบันได้อีกต่อไปนอกจากนี้ยังพบคลื่นความร้อนระอุ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: รวยแน่
3: อันก็ถือว่าตรงเรื่องราวรู้ความเมื่อกี้ดูดวงให้โด่งคร่าวๆว่าโด่งบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อวันเดือนปีเกิดเพราะว่า9มิถุนายนอวยพรวันเกิดน้องโด่งนะคุณผู้ฟังฮะครบรอบ50ปี
2: บ้าไม่ดึง
3: เท่าไหร่นะ
2: 36ปีนี
3: ้จริงป่ะหลุดสาวว
2: ิ่งกันหมดเลย36 35หยกหยก36หย่อนหย่อนสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วไทยครับเปลี่ยนเรื่องเลยต้อนรับสู่มหานครรอบทิศครับผมนะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับต้องต้องจามอและพี่บอยสมศักดิ์ครับผม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: แล้วยังไงนะดวงผมต้องยังไง
3: คืออย่างนี้ต้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้มิถุนายนเนี่ยเดือนเกิดเขาเดี๋ยววันที่1เนี่ยก็กระเป๋าตังค์ถามโด่งเองแหละว่าซื้อเลขอะไรงวดนี้มันโด่งชอบแซวโด่งไงคุณผู้ฟังว่าชอบกดวันที่หวยออกตอนเช้าเวลาหวยลดราคาเลขอะไรโด่งก็เอาถ้าเจอที่มันขึ้นตัวแดง
2: ๆ
3: อะไรอย่างนั้นเออเอาแต่ดวงถูกแล้วก็เลยพออ่านโด่งเขาก็ว่าไปแล้วก็นู่นนี่นั่นแต่ก็เลยทักโด่งว่าโด่งแต่วันที่1เนี่ยดูโชคจากพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เขาไปอยู่ที่มรณะของโด่งนะพระโด่งเขาเป็นคนลัคนาสิงห์คุณผู้ฟังฮะวันนั้นเนี่ยพระจันทร์ไปอยู่ที่ภพมรณะซึ่งก็หมายถึงความตายได้หมายถึงวัดที่ไปโรงพยาบาลที่ไปหรือค่าใช้จ่ายหรือว่าแม้กระทั่งอายุก็ได้เพราะว่ามรณะหมายถึงความเสื่อมที่เสื่อมลงเพราะอายุขัยแล้วก็ลดลงทุกวันนี่คือมรณะก็เลยครอบคุยกับโด่งว่าโด่งบอกว่าโอ้พี่บอยวันเสาร์ก็คือพรุ่งนี้จะไปทำบุญโลงศพที่วัดหัวลำโพงผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเลขที่วัดหัวลำโพงเนี่ย792นะถ้าจำไม่ผิด
2: ส่วนนะมีโชคนะ
3: ส่วนใบอนุโมทนาเวลาเราเขียนเนี่ยเขาจะให้ใบละ1ใบถูกไหมนั่นก็ให้ดูเลขที่ก็บอกโด่งไปแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่หน้าตรงนั้นเลยก็ตรงดวงพอดีเพราะว่าทักแบบนี้บอกมาแบบนี้ก็จัดสิครับ
2: ได้เลยเดี๋ยวถ้าถูกจะพาไปเรียนทุเรียน
3: อายุเนี่ยให้ คนเป็นให้บวกไป1ปีถ้าสมมติปีนี้43ก็เป็น44
2: โอเค
3: นะตามนั้น
2: ปี36เป็น37
3: เออก็แล้วแต่ขอไปพูดความจริง คนเราจะถือว่าเกิดโกหก
2: ก็ต้องบวกหนึ่งก็เป็น37
3: เออ
2: 37เองนะคุณผู้ฟังนะครับมาทักทายทุกท่านนะครับใน Facebook Liveคุณยายออฟสามย่านแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณนะครับ
3: ไปวัดหัวลำโพงไปหายายด้วยสามย่าน
2: เออพี่ป๊อปนะรู้ยังนะฮะเออพี่ยายออฟอยู่สามย่านสมัยก่อนป่ะสมัยแบบยังไม่มีไอ้ตึกจามจุรีสแควร์
3: ใช่ไหม
2: เมื่อก่อนบ้านอาม่าอยู่ตรงนั้นนะ
3: เหรออ
2: ยู่ตรงข้ามประตูวัดหัวลำโพงเลย
3: รวยอ่ะ
2: ไม่ที่ของทรัพย์สินที่เขาเซ็งแบบ30ปีแล้วเสร็จเขาก็ไม่ให้เช่าต
3: ่อ
2: คนแถวนั้นอ่ะตลาดสามย่านเนี่ยเขาบอกอันนี้นะไอ้ปูผัดผงกะหรี่สมบูรณ์นี่เกิดจากที่นั่นนะพวกร้านดังๆอ่ะเกิดขึ้นแถวๆสามย่านนี่ทั้งนั้นเลยก็แยกย้ายกันไปเติบโตทั้งนั้น
3: แต่ใดๆคือพรุ่งนี้โด่งไปวัดหลวงปู่ลำโพใช่ไหมพี่จะไปวัดไตรมิตรนะพรุ่งนี้ไปทำข่าววัดไตรมิตรเอาอะไรไหมไปกราบนมัสการเจ้าคุณธงชัย
2: ขอยันเจ้าคุณมาสักฝากสักหนึ่ง
3: จะตามคุณมาริกาไป
2: อันนั้นพี่ไม่
3: คุณมาริกาไปหาเสียงไง
2: ได้
3: วัดไตรมิตรนะฮะ
2: ผมนะอ่ะพูดคุยกันได้นะครับFacebook Live เราวันนี้นะฮะมาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ช่วยน้ำเงินด้วยอีกคนตอบไลน์มา 100% ครับนาย คืออะไรครับที่มันหลุดมานะ คือก่อนที่จะบอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะครับในไลน์เนี่ยส่งรายชื่อสอสอเขต1เขต2เขต3นะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งไปนะฮะเพื่อโปรดทราบเป็นข้อมูลครับสักพักหนึ่งนะฮะคู่สนทนาก็ตอบว่าช่วยน้ำเงินด้วยคนนี้ก็ตอบกลับ 100% ครับนายเอาละนะฮะข้อความนี้เนี่ยนะครับมีการแอบอ้างกันว่ามันเป็นข้อความหลุดออกมาเป็นของอธิบดีกรมการปกครองที่พูดคุยนะครับกับข้าราชการในจังหวัดภูเก็ต
3: ครับ
2: ซึ่งทนายอั๋นบุรีรัมย
3: ์
2: นำหลักฐานแชทนี้นะครับจะไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะฮะเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะคือเขาไปขอความเห็นก่อนนะครับส่งหลักฐานส่งหลักฐานเนี่ยให้ประกอบการพิจารณาไต่สวนเอาไปรวมกับคดีบาร์โค้ดของกกต.เนี่ยว่าการกระทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าการเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะหรือเปล่าเพราะว่า อธิบดีกรมการปกครองนะฮะสั่งข้าราชการให้ช่วยเหลือพรรคใดพรรคหนึ่ง
3: ครับ
2: อ้าวนี่ผิดไม่ผิด
3: เ
2: พราะเดี๋ยววัดใจกันอีกแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในแชทนี้เพราะว่าตัวของท่านอธิบดีเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าจริงๆท่านเนี่ยมีแอดไลน์ไว้ในเครื่องอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยหลายเครื่องไม่ได้มีแค่ในมือถือ
3: ครับ
2: อาจจะมีการกลั่นแกล้งกันก็ได้
3: ก็เป็นไปได้
2: เพราะฉะนั้นเห็นล่าสุดนะครับท่านนายกนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะตั้งสอบปมนี้แล้วนะครับตั้งปมสอบท่านอธิบดีนฤชาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่มีแชทหลุดประโยคนี้ช่วยน้ำเงินด้วย
3: เอออะไรก็ไม่รู้นะ
2: ครับผมนะฮะนี่แหละเขาบอกว่าเป็นบทสนทนากับทางปลัดจังหวัดภูเก็ต
3: ครับ
2: ซึ่งจำได้ไหมปลัดแกถูกย้ายแกถูกย้ายจากเรื่องไอ้ผลพวงหาดฟรีดอม
3: ครับ
2: แล้วแกออกมาขอความเป็นธรรมว่าผลงานแกที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมนะมันเกิดอะไรขึ้นมาย้ายเขาเนี่ยหลังจากนั้นมันก็มีแชทนี้โผล่ออกมา

0: แล้วตอนนี้นะฮะสื่อเริ่มได้แชทก่อนหน้านี้เพียบเลยมันไม่ใช่มีแต่ช่วยน้ำเงินด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ท่านเคยคุยอะไรกันไว้เนี่ยนะฮะถูกเอามาเผยแพร่หมดแล้วในโซเชียลนะโอ้โหอธิบดีกรมการปกครองนะพี
1: ่
0: อยู่หรือไปเดี๋ยวรู้ฮะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: แม่วันนี้ใครเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าท่านนี้อารมณ์ดีส่งจูบแจกหัวใจให้สื
0: ่อ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
0: ครับ
1: ก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ท่านนายกหนูเนี่ยนะเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่ของนายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาเดนนะฮะ
0: อันนี้ขออีกที
1: โยฮันเนสฟันไวคาเดนนะฮะโดงท่านเป็นเอกอัครทูตอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยกับนางสาวแอนเจล่าเจนแม็กอนันต์นะฮะเจนแม็กอนันต์ขออภัยอนันต์เป็นคนไทยขออภัยนะคุณผู้ชมเอกอัครทูตคือรัฐออสเตรเลียออสเตรเลียประจำประเทศไทยเนี่ยนะครับหน้าห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็ท่านนายกก็เดินลงมาส่งทั้งสองท่านแล้วก็เห็นสื่อมวลชนรออยู่ก็เลยโบกมือทักทายอย่างอารมณ์ดีแล้วก็ส่งจูบและทำสัญลักษณ์รูปหัวใจให้กับสื่อมวลชนด้วยอาการไหนวันนี้ท่านจะอารมณ์ดีเนาะ
0: ไม่สงสัยตอนทำลายหลุดยังตอนทำอาจจะช่วงเช้า
1: ก่อน
0: ลายยังไม่หลุด
1: ก่อนที่ท่านจะกลับขึ้นไปบนห้องทำงานเพื่อเซ็นแฟ้มเอกสารต่างๆและเตรียมวาระการประชุมก่อนประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีวันจะติดต่อกันด้วยเนาะในวันอังคารขอภายประชุมครม.ในวันอังคารแต่ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเช้าหรือบ่ายแต่ข่าวรายงานเมื่อตอน6โมงเย็น6นาทีนี่เองนะอุตส่าห์ท่านผอมลงไหมดูเสื้อหลวมๆ
0: เออ
1: เ
0: ห
1: ร
0: อพี่เหรอ
1: ดูสิหรือว่าพี่สังเกตเกินไป
0: ครับ
1: LS นะ LS นี่คุณขิงไหมเนี่ยจำรอยยิ้มได้คุณขิง
0: ครับ
1: นี่ขนาดอยู่เงามืดๆผมยังจำได้
0: แรงงานพลังงานใช่ไหม
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: วันนี้ที่พัทยาเขาขานรับมาตรการผ่อนปรนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะก็จริงใช้มาสักพักนึงแล้วนะครับที่ว่าขายเหล้าได้ตั้งแต่11โมงไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยในราชกิจจาเขาเพิ่งลงเอาไว้นะฮะก็ทางนายกสมาคมผู้ประกอบการกลางคืนเมืองพัทยานะครับบอกว่าการปลดล็อกเนี่ยนะฮะโอ้จะส่งผลดีอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ประกอบการเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันต้องมีเว้นวรรคขายถึงบ่ายสองต้องหยุด5โมงมาขายอีกรอบอันนี้เขาบอกโอ้ไม่ดีเลยอย่างนั้นนี่นะครับตอนนี้แหละนะยิ่งเข้าช่วงโลซีซั่นบรรยากาศในเมืองการท่องเที่ยวเนี่ยมันเงียบอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยเดือนนี้ถือว่าเงียบมาก
1: ครับ
0: การผ่อนปรนให้ขายได้เนี่ยถือว่าช่วยผู้ประกอบการได้ระดับหนึ่งนะครับก็ขอบคุณภาครัฐที่รับฟังเสียงสะท้อนนะครับจากทางกลุ่มผู้ประกอบการนะฮะคือถ้าในมุมของนะคือถ้าไปถามเนี่ยนะทางพวกนายกสมาคมผู้ประกอบการพวกนายกสมาคมท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องชอบอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าคนที่เขาดูเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ต้องควบคู่กันไปด้วยนะนะครับก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องรณรงค์กันอย่างจริงจังนะพี่นะว่าเมานี่ต้องไม่ขับนะดื่มตั้งแต่11โมงเนี่ยนะถึงเย็นได้เนี่ยโอ้โหนะกลางคืนไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับ
1: แล้วก็อย่างที่เป็นข่าวไง
0: นะกินแต่4โมงถึง4ทุ่มแล้วขับรถชนไรเดอร์นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: คุณฟังฮะอันดับ7ไปดูอันดับ7แป๊บนึงเปิดไม่ออก
0: เอาหมูก่อนมั้ยเอาหมูก่อนมั้ย
1: เชิญ
0: ข่าวนี้นี่มันน่าสึกประดึบมันจริงนะครับ
1: มันยังไงฮะประดึบมันคืออะไรฮะ
0: ถ้าเราเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะฮะนะขอเบิร์ดกระโหลกสักทีหนึ่งจู่ๆมาปล้นเขานะครับแค่ทำไมรู้ไหมมาปล้นร้านสะดวกซื้อเอาเงินจะเอาไปซื้อน้ำอัดลมเพื่อไปผสมเอาไปต้มน้ำท่อมนะครับถึงขนาดเอามีดนะเข้ามาจี้ร้านสะดวกซื้อ 3,000 บาทนะต้องการเงินไปซื้อแล้วทำไมไม่จี้เอาไอ้เครื่องไอ้น้ำอัดลมไปเลยก็ไม่รู้นะฮะได้เงินไปเพื่อเอาไปเนี่ยแหละซื้อใบกระท่อมซื้อน้ำอัดลมดูสิคือความต้องการมันสูงถึงขนาดนั้นเลยนะพี่นะคนเราหมายถึงว่ายอมที่จะไปก่อเหตุได้เนี่ยเพื่ออยากเสพอ่ะ อยากดื่มน้ำท่อมอ่ะนะฮะวันนี้ครับที่นครศรีธรรมราชนะครับทางตำรวจไปคุมตัวนายอัศดาวุฒิอายุ22ปีนะฮะหลังจากตอนเช้าเนี่ยนะครับไปก่อเหตุนะจี้ร้านสะดวกซื้อเขาอ้างว่าเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับ1แจกเพื่อน
1: ครับ
0: 2ไปซื้อน้ำอัดลมมาต้มน้ำกระท่อมดื่มกินกันจนหมดหลังจากนั้นก็ข้ามไปเกาะพะงันนะฮะจนในที่สุดก็โดนจับกุมตัวไว้ได้นะโอ้มูลเหตุมีแค่นี้เลยเหร
1: อ
0: นี่คนเรานะครับนี่ฮะอยากได้เงินเพราะต้องการดื่มน้ำใบกระท่อมนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: คุณผู้ฟังฮะมาดูข่าวนี้กันบ้างทางท่านพันตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วผู้กับสภ.เมืองระยองนี่พี่อาทิตย์ของบอยเองท่านนี้ฮะท่านรับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับรายงานว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเสียชีวิตหลังจากเมื่อวานเนี่ยตอน6โมงเย็นมีรายงานว่าเจ้าที่ตำรวจที่เฝ้าตู้ยามหน้าบ้านพักของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ได้หมดสติลงคาป้อมยามที่เฝ้าท่าซึ่งเป็นจุดตรงประตูทางตรงนั้นเป็นบ้านพักตำบลเชิงเนินเนี่ยนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดระยองคือเมื่อวานหมดสติหลังจากรับแจ้งจากกู้ภัยว่าทราบชื่อภายหลังก็คือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยคือสังกัดภูธรจังหวัดระยองก็ไปเข้าเวรเฝ้าประตูบ้านพักส่วนตัวของท่านผบ.ตร.เหตุการณ์ครั้งนี้นะถูกเปิดเผยโดยเจ้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าไปตรวจดูแลตู้แดงประจำหน้าบ้านผบ.ตร.ซึ่งเป็นการตรวจประจำวงรอบปกติแต่ครั้งนี้ไม่พบเห็นตำรวจเข้าเวรยามที่ป้อมทางเข้าบ้านก็ซึ่งมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ดงก็เลยสงสัยและเข้าไปเชิงเนื้อดูพบว่าตำรวจที่เข้าเวรเนี่ยเสียชีวิตคุ้มกับตรงที่เกิดเหตุแล้วก็เลยแจ้งไปยังพันตำรวจโทศักดิ์ชัยบูเจริญผู้รองผู้กับปสพเมืองระยองแล้วก็หน่วยกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือทราบชื่อว่าท่านคือดาบตำรวจธงพลธงกิ่งชื่อจริงธงพลนามสกุลธงกิ่งเป็นผบ.หมู่กองกับการสืบสวนภูธรจังหวัดระยองปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ได้สติก็เลยส่งโรงพยาบาลต่อมาผู้ข้าบัญชาทราบข่าวก็เดินทางไปเยี่ยมทราบว่าผู้หมดสติเนี่ยอยู่ ICU ก็ช่วยเหลือแล้วแต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้สาเหตุเกิดจากอะไรยังไม่รายงานนะว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ว่ามีพิธีรดน้ำศพวันนี้ตอนบ่าย3ที่วัดโขดทิมธาราม
0: ครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ขียวแดงของแมวตัวจริง
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: แดงของแมวตัวจริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
5: มาทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนะครับนะพี่นวพรนะครับดีเจก็สนุกเกินจ้องดองพี่บอยสุดหล่อ
6: ขอบคุณครับ
5: นะครับสรุปว่าอายุเท่าไหร่คะ
6: ซื้อหวยบอกความจริงไป
5: ซื้อหวยดีกว
6: ่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อหวยถูก
5: ปีนี้ย่างเข้าเดือน6ฝนกระตก
6: พรำพรำยังเพลง
5: 43ครับพี
6: ่ดูแก่นะลูก
5: เขาเรียกว่าอยู่ในวัย
6: เรียกว่าลุงได้ยัง
5: เอ้ยอะไรลุงอะไรแล้วเออ
6: ลุง
5: ลุงนั่น70
6: ไม่อ่ะพี่ว่าได้แล้วลุงอ่ะ
5: เออ
6: เอาก็เป็นอาเจกแล้วนี
5: ่ดิจะเล่าวันนั้นไปโรงเรียนนะไปโรงเรียนที่แถวลาดกระบังจะไปทำข่าวแล้วก็ต้องไปไอ้วอล์กพ็อปเนี่ยเก็บเสียงนะก็ไปสัมภาษณ์เด็กนักเรียนม.6สัมภาษณ์เสร็จไอ้น้องคนนี้เค้าก็เรียกเพื่
6: อ
5: นมึงแบบสุภาพหน่อยกันนะแกมานี่
6: เ
5: ร็วมาสัมภาษณ์กับคุณน้าเขาที่ออกทีวีอุ้ยเราฟังเราก็ถึงวัยที่เด็กเขามองเราว่าแบบ
6: เป็นน้า
5: คุณน้าด้วยนะคุณน้าเขามาเร็วมาออกทีวีคุณน้าสัมภาษณ์มึง
6: คุณน้านี่ก็น้องแม่เนาะน้องพ่อเนาะ
5: ขยี้อีก
6: เฮ้ยแต่ถ้าด้านเด็กมออะไรนั้นเด็กปออะไร
5: ม .6
6: เด็กม.6เรียกนะ
5: เด็กม.6เรียกคุณนะ
6: ถ้าไปโรงเรียน
5: เขาไม่เรียกเราพี่แล้วไง
6: เรา
5: ก็นึกว่าเราเรียกพี่ตัวเองเรียกตัวเองพี่เด็กเขามองเราว่าแบบว่าเหมือนเป็นรุ่นคุณพ่อเขาแล้วมั้ง
6: ถ้าเราไปโรงเรียนประถมเนี่ยก็ต้องเรียกลุงแหละอ่ะถูกไหมล่ะถ้ามัธยมเรียกนะถ้าไปประถมเรียกลุงอ่ะ
5: ลุงมันก็ได้นะลุงคุณพ่อ
6: จริงป่ะ
5: มัน
6: แล้วที่อุเสียเอาเข็มเข้าหน้าแล้วไม่รู้เท่าไหร่มันเอาไม่ได้
5: ไม่ประโยชน์ไม่ประโยชน์ละ
6: ไม่ใช่คนเราดูเขาบอกดูความแก่ตรงไหนหรือว่ามีกลิ่นแก่จริงๆ
5: กลิ่นแก่
6: มันมีไหม
5: ไม่รู้สิ
6: เขาดูตรงไหนเขาดูหน้าหรือแววตา
5: ใช่ก็หน้าตาแหละภาพรวมทั้งหมดเนาะเอามาอันดับ5นะครับแม่ไปช่วยสุนัข5ตัวดีกว่าโดนขังไว้ในตู้เลี้ยงปลา
6: โอ้ยร้อนตายเลย
5: นะครับ
6: ใจร้ายจัง
5: เนี่ยท่ามกลางอากาศร้อนจัดอย่างที่พี่ว่าด้วยแถมในบ้านเนี่ยยังมีแมวอีก4ตัวโอ้โหกลิ่นนี่อับไปหมดเลยนะฮะวันนี้ตำรวจสภ.หนองฉางนะครับได้รับแจ้งก็ไปกับชาวบ้านเลยครับนะครับลงพื้นที่ไปที่ถนนสายหนองฉางทับทัน
6: ครับ
5: นะฮะที่อุทัยธานีไปช่วยสุนัข5ตัวโอ้โหมีในตู้ปลาเนี่ยมีแผ่นสแตนเลสสีดำนะคลุมมาไว
6: ้
5: แล้วก็เอาลังพลาสติกทับไว้อีกชั้นนึง
6: ร้อนเข้าไปอีก
5: เออนะครับแล้วยังมีหมาอีกหนึ่งตัวนอนเฝ้าอยู่ข้างนอกนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในตู้เนี่ยมีกระมังใส่น้ำเอาไว้ให้พวกเขาเนี่ยได้จิบกินนะครับแต่ไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย
6: ก็กินจนหมดร้อนไง
5: ใช่นะฮะแต่ละตัวเนี่ยลิ้นห้อยออกมาหมดเลยนะครับเจ้าของห้องนะฮะก็ไม่อยู่นะชาวบ้านก็มามุงดูกันว่าใครจะมาใจร้ายอย่างนี
6: ้
5: นะครับอ่ะก็ในที่สุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าทางเจ้าของสุนัขนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาถึงห้องนะฮะเขาบอกว่ามาเช่าห้องเนี่ยได้2คืนเอาสุนัข6ตัวมาจากบ้านซึ่งตอนเช้าเขาต้องออกไปทำงานเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะกลัวสุนัขเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปรบกวนผู้เช่ารายอื่นๆเขาก็เลยเอาสุนัขไปขังไว้ในตู้กระจกในตู้เลี้ยงปลาแทนทีนี้คนผ่านมาเห็นแล้วคนเห็นได้ไงเนาะมีคนไปแจ้งนะครับตำรวจ
6: ก็เหมือนกับวางไว้ริมๆอ่ะแล้วเห็นก็ในกระจกตู้ปลามันตู้ปลาใสอ่ะ
5: อ๋อนะครับอ่ะทางเจ้าของห้องเช่าก็เลยขอให้ทางเจ้าตัวเนี่ยนะครับรีบๆเปิดห้องแล้วก็เลยช่วยเหลือนะฮะเช่าห้องเดือนละ 2,000 นะครับคือจริงๆเนี่ยเขา าไม่ได้แจ้งทางหอด้วยนะว่าจะมีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยทางหอเขาเลยขอยกเลิกสัญญาไปนะเขาก็ต้องพานี่แหละอพยพน้องหมาทั้งหมด6ตัวแมวอีก4ตัวไปหาห้องเช่าใหม่อยู
6: ่
5: แล้วเดี๋ยวปัญหามันก็ต้องวนๆไหม
6: ครับ
5: พอตัวเองต้องออกไปทำงานแล้วทำไงฮะ
6: เออก็บางทีถ้าไม่สามารถดูแลเขาได้ก็อย่าเลี้ยงเลยดีกว่าเนาะ
5: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: คุณผู้ฟังฮะข่าวนี้ดีกว่าเขาบอกว่าขนลุกซื้อรถมือ2เจอเสียงปริศนากระซิบข้างหูเออคุณผู้ฟังฮะเสียงมาจากไหน
5: ครับ
6: เออคือท่านนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเฮียเปี๊ยกหรือว่าคุณพานุมาศเจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยนี่ผมรู้จักนะท่านนี้เคยคุยกันเขาได้รับการร้องเรียนจากคุณวีรพงศ์อายุ34ปีรุ่นด้ง
5: ใช่
6: ด้งเป็นพี่เขา34ต้อง43คนนี้เป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านในอุดรธานีเขาไปซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตสีแดงมือ2จากเต็นท์รถแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็มาตรวจสอบเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเคยถูกใช้ขนยาบ้ากว่า3ล้าน2แสนเม็ดในคดีใหญ่เมื่อปีที่แล้วคุณผู้ฟังฮะนายเอ็มบอกว่าหลังซื้อรถมาได้ไม่นานก็นำรถไปโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งทุกอย่างเป็นตามขั้นตอนปกติไม่มีจุดผิดสังเกตใดๆกระทั่งเขาเนี่ยนะเอารถไปเปลี่ยนฟิล์มกองแสงเนื่องจากเพราะว่ามีรอยกรีดบริเวณกระจกหน้าระหว่างที่ช่างกำลังเปลี่ยนฟิล์มเนี่ยได้ถอดรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นรูปพ่อปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าศรีปทุมมาออกมาวางไว้บนคอนโซลรถหลังเปลี่ยนฟิล์มเสร็จก็ขับรถออกจากร้านเจ้าของเนี่ยนะแล้วก็ยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเพื่อขอให้ธรรมาค้าขึ้นแต่จู่ๆกลับได้ยินเสียงผู้ชายมากระซิบข้างหูอย่างชัดเจนว่ารถคันนี้มันขนยามารถคันนี้มันขนยามาทำให้เขารู้สึกตกใจอย่างมากขณะนั้นอยู่บริเวณแยกบ้านจันทร์แล้วก็เลยจอดรถข้างทางแล้วก็ไลฟ์สดก่อนนำชื่อรุ่นและทะเบียนรถไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าคุณผู้ฟังฮะทำเอาขนลุกอย่างมากเพราะพบข่าวเก่ารถคันนี้เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หน้าพระรานสระบุรียึดยาบ้าพร้อมเขาบอกว่าจำนวนมหาศาลเลย3ล้าน2แสนเม็ด8กระสอบเพราะว่ามันไปเกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทางตรงโค้งเลิศจิตตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22มิถุนายนปี68ดงเสือหางทะเบียนสิ22มิยอปี68สระบุรี
5: คันนี้เหรอ
6: คันนี้เลยเพราะว่าในข่าวไม่บอกคุณผู้ฟังต้องถามแน
5: ่
6: เมื่อตรวจสอบสภาพข่าวตรวจสอบจากข่าวเก่าเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกขนลุกไปอีกเพราะร่องรอยหลายอย่างในตัวรถตรงกับภาพข่าวทั้งหมดทั้งรอยแตกในห้องโดยสารร่องรอยถุงลมนิรภัยที่เคยทำงานรวมถึงคราบสีแดงคล้ายเลือดที่ยังติดค้างตามซอกรถโอ้โหนอกจากนี้เมื่อตรวจสอบประวัติการครอบครองรถยังพบว่าก่อนโอนกรรมสิทธิ์มาถึงตนเนี่ยเคยมีชื่อบุคคลเป็นทหารอากาศคนหนึ่งถือครองรถคันนี้มาก่อนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการครอบครองและกระบวนการนำรถออกมาจำหน่ายหลังพัวพันคดียาเสพติดใหญ่พอทราบเรื่องเนี่ยจึงติดต่อไปยังเต็นท์รถแล้วก็ส่งหลักฐานและข่าวให้ตรวจสอบเต็นท์รถเนี่ยตอบเพียงว่าไม่ทราบประวัติมาก่อนแล้วก็เลยส่งคลิปวิดีโอเนี่ยขนาดเจ้าของเต็นท์เนี่ยกำลังร่วมงานสังสรรค์กับบุคคลมีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครมาให้ดูซึ่งยอมรับว่าไม่เข้าใจเจตนาของการส่งคลิปดังกล่าวมาก็ยิ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจเพราะมองว่ารถคันนี้มันมีประวัติว่างั้นเถอะล่าสุดก็เลยเอาหลักฐานไปที่สภ.เมืองอุดรธานีแล้วก็ยืนยันว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็พร้อมจะใช้รถต่อนะแต่ถ้ามันไม่ชอบมาพากลเนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องก็ซื้อมาถูกอ่ะเออก็ขอเงินคืนแหละว่าอย่างนั้นเถอะส่วนเสียงกระซิบข้างหูเป็นใครไม่รู้แต่ที่ผิดสังเกตคือมีรูปปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าปทุมมาเนี่ยอยู่หน้ารถมีทะเบียนไหม
5: ข่าวยังไม่มีสำนักไหน
6: ลงเน
5: า
6: ะ
5: ใช่เดี๋ยวลองไล่ดูภาพไปอยู่นะพี่ว่าเขาจะมีแบบถ่ายแบบเฉียวๆมาให้เห็นไหม
6: เออเดี๋ยวผมไปเซิร์ชข่าวเก่าดูให้คุณผู้ฟังฮะถือว่าโค้งสุดท้ายแล้ววันจันทร์นี้มาแล้ว
5: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: เห็นล่าสุดเนี่ยนะฮะต่อเนื่องจากข่าวพี่บอยเมื่อสักครู่นะตำรวจเตรียมไปค้นเต็นท์รถแล้วนะครับว่าเอารถคันนี้เนี่ยนะครับ มาขายได้ยังไงนะฮะก็ความคืบหน้านะครับโอ้เอาเปิดไม่ขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนไม่เป็นไรไม่เป็นไร
6: อุ้ยคนกำลังลุ้น
5: เออ
6: กำลังลุ้นใหญ
5: ่ไม่มีมันไม่มีทะเบียนด้วยแหละนะฮะก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับไม่เอาดีกว่า
6: ไม่เอานี่คืออะไรกลัว
5: ไม่แต่เรื่องนี้ก็ขนลุกเหลือเชื่อมกันนะ
6: เออนะฮะก็ไม่เชื่อเป็นเรื่องขับเป็นโอ้โหแล้วมันมาได้ยังไงอ่ะ
5: ครับผม
6: อุ้ยเหมือนมีคนไปเซิร์ชในให้เอถาม AI กันเพียบเลยนะหาต้องเรียน
5: ใช่ไหมเออนะฮะ
6: อืมโอ้เจอไหมเจอไหมด้ง
5: อ่ะผมเปลี่ยนเป็นข่าวนี้เลยแล้วกันเพราะว่าอาจจะได้ทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้แล้วกันเนาะนะครับก็ลักลอบนะครับขนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามานะวันนี้เนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยนะฮะเขาจับสินค้าที่ลักลอบขนมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ400คดีมูลค่าความเสียหายทะลุ100ล้านนะในห้วงเวลา6เดือนเนาะเขาสรุปคดีให้ฟังนะครับสิ่งที่เขากังวลที่สุดตอนนี้คืออะไรมั้ยคุณฟังเขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบเปลี่ยนรูปแบบนะฮะมันมาในลักษณะที่ดูแทบไม่ออกอ่ะเออว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้า
6: ครับ
5: นะครับก็วันนี้เองนะครับทางรองอธิบดีกรมศุลกากรนะครับท่านบอกว่าเนี่ยปีงบประมาณ69เนี่ยนะครับครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะสามารถจับ400คดีมูลค่าความเสียหายนะครับ100ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรต่างๆนะที่เข้ามาตามด่านศุลกากรทั่วประเทศเนี่ยนะฮะแอบลักลอบเอาของหนีภาษีเข้ามานะครับก็มีความผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายโดยเฉพาะพวกยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆและที่อย่างที่บอกฮะที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ทางกรมสูงเขาจับตาแล้วก็เป็นห่วงพิเศษก็คือบุหรี่ไฟฟ้าที่มาแบบบางทีเป็นหุ่นยนต์บางทีพวงกุญแจนะเจ้าหน้าที่อาจจะเหมือนกับดูไม่ออกดูไม่ออกรวมไปถึงเด็กๆด้วยนะอันตรายมาก
6: สำหรับทะเบียนรถมาแล้วฮะ AI คนให้เราได้ใครหายเราไม่ได้ AI ทำให้เราได้หมด5กไก่68 37
5: อ้าว
6: แปดเจ็ดไปแล้วขออภัยเมื่อก่อน837ด้วยตรงๆเลย387ด้วยนะ
5: ใครมีดวงก็ลุยเลยนะครับ
6: ด้วยลืมส่งภาพไปพรุ่งนี้ไหมด้วยนะทำบุญ
5: นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
11: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
12: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระฉฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่และสุขอนามัยขั้นพื้นฐานรวมทั้งการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเฉียนทองเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอาทิข้าวสารนมกล่องจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาปลากระป๋องน้ำมันพืชซอสปรุงอาหารแชมพูสระผมสเปรย์กำจัดยุงและน้ำยาล้างจานแก่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3มิถุนายน2569สำหรับนำไปใช้ในการประกอบเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนกับใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในโอกาสนี้พลอากาศตรีธีระรับชมการแสดงชุดสดุดีพระบรมีพระราชินีซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินเสร็จแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียนมอบสิ่งของที่ระลึกซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของนักเรียนเพื่อนำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนคณะครูรวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารอร่อยและมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีรายการอาหารประกอบด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำข้าวมันไก่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้พลอากาศตรีธีระได้เยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอธิษฐานใบไม้มหัศจรรย์สร้างงานสร้างอาชีพฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยฐานไข่เค็มใบเตยการทำกล้วยตากและฐานการทำบานาน่าป๊อปซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับฝึกกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะการบรรจุภัณฑ์การคำนวณต้นทุนกำไรซึ่งเป็นการฝึกทักษะที่สำคัญให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐมสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่17มกราคม2538เมื่อปี2531นายถาวรอมรประกาศได้มอบที่ดินจำนวน36ไร่2งานให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหัวหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ต่อมามูลนิธิได้มอบที่ดินดังกล่าวให้แก่กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคโดยการจัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแบบอยู่ประจำโดยเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2569มีนักเรียนจำนวน202คนครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่จำนวน92คนข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์และกองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังโดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมการแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตในวันนี้มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้จำนวน231คนได้โลหิตจำนวนรวม 103,950 ซีซีทั้งนี้สำหรับการบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในครั้งนี้มีกำหนด3วันคือระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคม2569รวมการบริจาคโลหิตทั้ง3วันมีผู้ผ่านการคัดกรองจำนวนรวม488คนได้จำนวนโลหิตรวม 215,000 ซีซีเพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไป ความพร้อมใจกันในการร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีเสียสละอุทิศตนและทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป
11: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สามเพลงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสาวงามทั้งสามนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับน้องนัทมาริสานะครับมีสวยจนล้นนะครับกระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับรวมถึงสาวยโสธรจากพี่หนูมิเตอร์นะครับอันนี้ก็เปิดมาต้อนรับนะครับสาวงามจากทั่วประเทศเลย

าลูกพี่ครับผมจัดไปรัวๆ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็ขออนุญาตแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับแล้วก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวด้วยนะครับนะชาวคณะก็ฟังเพลงสวยๆนะครับนะมันเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยมันเป็นช่วงพักผ่อนแล้วเนี่ยเราต้องมีความสุขนะฮะแล้วก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศนะผมคิดว่าค่ำๆแบบนี้เนี่ยอากาศน่าจะเย็นสบายนะครับชาวคณะก็เปิดพัดลมนะครับแล้วก็บางบ้านนี่เปิดหน้าต่างไปก็มีดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยแล้วเปิดเพลงเพราะๆพลิ้วๆเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เฮียจัดให้จัดเต็มนะครับวันศุกร์แห่งชาติเฮียจัดเต็มอยู่แล้วนะครับก็ฟังเพลงสวยๆไปด้วยนะครับแล้วช่วงนี้ฮะเห็นเขาบอกมานะครับว่ามี FC จากทั่วประเทศเนี่ยนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาขอเพลงกันนะครับตอนนี้มีจากนครศรีธรรมราชนะฮะจากกาญจนบุรีจากบึงกลุ่มจากประจวบก็มาแล้วก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับทุกบ้านทุกด้อมเลยนะครับนะแล้วก็แม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับ2ทุ่มถ้าแม่นอน2ทุ่มเนี่ยแม่จะไปตื่นตีหนึ่งเลยนะครับโอ้โหคืนนี้ยันเช้าเลยครับแม่ครับแม่อย่าเพิ่งนอนครับแม่ไปนอนดึกๆหน่อยนะครับตอนนี้มาเล่นกับเฮียก่อนแวะเข้ามาขอเพลงมาโรสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับเอาเรียนเชิญแม่ๆก่อนรวมถึงพี่ๆด้วยนะครับผมว่าเป็นช่วงพักผ่อนละนะฮะแล้วก็หลายๆท่านนี่ก็คงอยู่บ้านนะครับแต่ก็มีบางส่วนครับหลายๆท่านก็อาจจะกำลังเดินทางอยู่นะอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเอาไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะฮะก็ขับรถไปฟังเพลงสวยๆไปนะครับถ้ารถติดอะไรก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะครับแต่ตอนนี้ก็อย่าลืมครับรีบเข้ามาทักทายกันนะฮะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อลูกพี่เดี๋ยวเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะใครที่มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะกันก่อนนะครับมีพี่สิริพรพี่บุญเรียนนะครับมีพี่รวมมิตรแสงพี่สุนีพี่แอลผักดองนะครับมีคุณอ้อนะครับคุณอรพินนะคุณมารุตนะพี่บัวคำน้องมังกรพี่มกรานะครับคุณวานิดาพี่ลำดวนพี่มีหมี่มี่นะครับพี่ลูกปัดนะครับมีคุณว่าไงสุดสวยนะครับพี่ทวินนะครับแหมชื่อเท่มากเลยครับแต่ละท่านพี่หนูริงนะครับนะพี่ชำนาญพี่บัวคำไบตี้นะครับพี่วิจิตพี่ปุญญวัฒน์พี่จิราพรนะครับมีคุณดาวนะครับพี่อินแทนพี่จุ๊บแจงคุณวีนานะครับมีพี่ยองพี่อาทิตย์น้องกัญญาน้าเมย์น้าเมย์อย่าแอบนะครับคุณรัตยานะครับพี่ละไอแล้วก็พี่รุดีนะครับนะชาวคณะของเรานะขออนุญาตดูทางคอมเมนต์นะครับน้องไหมนะครับนะมีพี่ขาวดอนพี่พิเชษนะครับพี่สุนีบอกว่านอนฟังเพลงฝนตกหนักที่จังหวัดตรังนะครับโอ้โหได้บรรยากาศมากๆครับลูกพี่นะมีพี่ขวัญพี่ชัยก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะที่รักของเราก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันพี่สวัสดิ์คามพี่เกศรนะครับพี่ประคองนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเริ่มเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะครับขอต้อนรับเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยวันนี้มาแทนน้องสายนะครับอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่เข้ามาขอเพลงได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดโลด

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: ครับพี่สมศักดิ์นะครับ
2: ครับผม
1: ครับพี่สมศักดิ์ที่ประจวบอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้อากาศดีมากเลยฝนไม่มีเลยครับน้องดีครับ
1: ครับอ๋อไม่มีฝนเลยเหรอครับพี่ประจวบอ๋อพี่สมศักดิ์
2: ผมไม่มีเลยครับ
1: ครับแล้วอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแถวประจวบครับพี
2: ่ก็ร้อนมั่งเย็นมั่งอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับผม
1: โอ้แต่แค่ไม่มีฝนเฉยๆเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ครับครับแล้วช่วงค่ำๆนี้มีภารกิจอะไรต้องทำต่อไหมครับพี่สมศักดิ
2: ์ไม่เลยครับผมมาผมก็พักผ่อน
1: ครับ
2: ผมก็วางแผนครับ
1: ก็ฟังเพลงสวยๆนะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับผม
1: ครับผมเอาได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเข้ากับบรรยากาศดีครับพี่
2: คนช้ำที่อัมพวาครับ
1: โอ้ขอเพลงหล่อมากเลยนะครับพี
2: ่ครับมอบไปเปิดนะเพราะครอบเลยให้น้องชายส่วนสีนะครับ
1: ครับ
2: ขอเป็นหมายร้อยไวๆนะครับผม
1: ครับผมโอ้คนนี้เก่งมากเลยร้องเพลงก็เพราะครับ
2: ครับเขาอยู่โรงพยาบาลเดียวอยู่กระทรวงกลาโหมกับผมครับแต่ผมก็เสียนะครับ
1: อ๋อครับผมได้เลยนะครับแล้วขอเพลงคนช้ำที่อัมพวาจะมอบให้ใครไหม
2: มอบให้น้องชายส่วนสี
1: ครับ
2: ครับผม
1: คนเดียวเลยเน
2: า
1: ะ
2: ครับก็ให้หลังใหม่ด้วยนะครับแป้งโกะครับ
1: แป้งโกะด้วยนะ
2: ครับผมครับผม
1: ครับผมอ่ะได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สมศักดิ์มากเลยนะ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผมรักกินเช่นเดียวกันครับผม

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ปล่อยมือลูกปล่อยมือตั้งวงจีบตรงกลางมือหนึ่งจีบฝั่งนี้มือหนึ่งจีบฝั่งนี้มือหนึ่งแล้วก็จีบฝั่งนี้มือเดินเดินเดินเดิน

0: ปรบมือนะครับผมนะฮะนี่คือวอลลมฝากรักนะจากแนนซี่ท็อปไลน์นะฮะก็เป็นงานครบรอบ18ปีลูกทุ่งมหานครนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะ
1: มหานครไล
2: น์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับมาครับลูกพี่วันนี้คึกคักนะฮะแหมช่วงหรือว่าช่วงค่ำๆนะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านก็พักผ่อนแล้วนะครับผมมาเพิ่มความสุขให้ลูกพี่ดีกว่านะครับนะมาพูดถึงเรื่องของอากาศยามค่ำคืนบ้างกรมอุตุนะครับล่าสุดอัปเดตตอน18 นาฬิกานะว่าช่วงค่ำๆวันนี้

หวังว่าชาวคณะจะเย็นฉ่ำนะครับนะภาคเหนือนะครับวันนี้ฝนตกนะฮะช่วงค่ำๆนะอาจจะมีนะครับ 60% นะครับและอากาศเย็นสูงสุดนะเย็นต่ำสุดสิไม่ใช่สูงสุดเย็นต่ำสุด22องศานะครับภาคอีสานนะครับมีฝนตกประมาณ 60% นะครับอากาศเย็นเจี๊ยบเลยนะครับ22องศานะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับอากาศเย็นสุด25องศานะครับแล้วก็มีฝนตกนะฮะอาจจะมีนะครับ 60% นะครับภาคตะวันออกอากาศเขาเรียกว่าต่ำสุดอุณหภูมินะครับ25องศานะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับนะก็อากาศต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่26องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็เย็นสุดเนี่ยประมาณ24องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะก็โอ้วันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศานะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: IQ ที่ร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านได้แล้ววันนี้ A-Pro IQ อร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้ว
1: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มจุกกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักๆ
5: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
2: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้หักหลาย
6: ยำยำจัมโบ้
7: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
8: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ขียวแดงของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ขียวแดงของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 2เพลงนะครับก็เป็นชาวคณะที่เคารพของเรานะครับช่วยเลือกมานะครับเมื่อไหร่ใจก็รอนะครับน้องจักรจันทร์อันนี้พี่หนูริ่งแนะนำมานะครับแล้วก็มีแรงก้อนสุดท้ายจากมนแคนแก่นคูนนะครับพี่ขาวช่วยผมเลือกมานะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะก็ส่งพลังนะครับให้พี่ขาวเนี่ยหายไวๆนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะครับเดี๋ยวเรามีพาเรดนะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่กดเข้ามาจองสายด่วนๆเบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้เรื่องงานจากซูซูนะจ๊ะไข่มดแดงจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชพิธเนื่องในวันวิสาขบูชานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจะได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรของจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานวันที่31พฤษภาคมเวลา 20:39 นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันสำคัญของพระพุทธศาสนาโลกกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวโดยพร้อมเพรียงกันคลังยืนยันวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ที่เหลืองบจะถูกผลักไปคลอดโครงการช่วยเหลืออื่นนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือ

0: สสค.โฆษกกระทรวงการคลังสรุปการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่จะปิดลงทะเบียนในวันนี้เวลา 22:00 น.ว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้ว 26,200,000 สิทธิ์ยังเหลือสิทธิ์ประมาณ 4,000,000 สิทธิ์ยืนยันนโยบายขณะนี้จะไม่มีการขยายการลงทะเบียนเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นภาพใหญ่ในส่วนของ 60-40เป็นเครื่องมือหนึ่งจากหลายโครงการก่อนหน้านี้มีการช่วยเหลือเรื่องขนส่งและของพาณิชย์เรื่องขายสินค้าราคาประหยัดรถพุ่มพวงดังนั้นหากจำนวนสิทธิ์เหลือก็สามารถนำงบประมาณที่เหลือจาก4ล้านสิทธิ์คูณด้วย 4,000 บาทเป็น 16,000 ล้านบาทก็จะนำไปช่วยเหลืออย่างอื่นไม่ได้เสียเปล่าโครงการ 60-40 เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและช่วยเหลือร้านรายย่อยให้ไปต่อได้ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการใช้เงินให้หมดแต่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจช่วยเหลือหากใช้ไม่หมดจึงไม่สมทบในเดือนต่อไปและจะไม่ได้เพียงแค่นี้ยังมีโครงการอื่นๆอีกผู้อำนวยการอนามัยโลกวอนขอทุนเพิ่มสู้ภัยอีโบลาในคองโกนายทีโดรสอัธนอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ชำนาญการขององค์การอนามัยโลกเดินทางถึงกรุงกินชาซาเพื่อประสานงานด้านการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพร้อมทั้งแจ้งเตือนว่าปัญหาความขัดแย้งการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรและความไม่ไว้วางใจของภาคประชาชนกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามในการควบคุมโรคผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดในครั้งนี้มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเนื่องจากปัญหาความไม่สงบและความขาดแคลนอาหารกำลังทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ยากลำบากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้ยังได้กระตุ้นให้ประชาคมโลกสนับสนุนเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มเติมหลังจากที่ผ่านมาเพิ่งได้รับเงินทุนช่วยเหลือเพียงแค่ประมาณ1ใน3ของจำนวนที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดโดยระบุว่าหากปราศจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วการช่วยเหลือผู้ป่วยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีธนัชชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับพี่แหม่มอ่อนนุชนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้อากาศแถวอ่อนนุชเป็นยังไงบ้าง
4: ร้อนค่ะ
3: โอ้ร้อนเหรอครับฝนยังไม่ไปเลยใช่ไหมครับวันนี
4: ้ยังเลยค่ะ
3: อ๋อนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงพัก

0: ผ่อนแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับปกตินี่นอนนอนดึกตื่นเช้าหรือยังไงครับพี่แหม่มครับ
1: นอนดึกตื่นเช้าค่ะทำงานแล้วค่ะ
0: โอ้พรุ่งนี้ทำงานไหมครับ
1: พรุ่งนี้หยุดอะค่ะ
0: โอ้พรุ่งนี้หยุดก็ฟังสวยๆสิครับพี่แหม่มครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวได้พี่แหม่มวันนี้อยากฟังเพลง
1: ดอกกระเจียวบานนะคะ
0: กองห้วยไรนะ
1: ค่ะ
0: อ้าวได้เลยครับพี่แหม่มงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: แนะนำนะคะ
0: ได้เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้
0: พันท้ายสูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เย้รอดอ่ะพี่แหม่มมอบไปใครดีชุดนี้
1: อันนี้แหม่มขอมอบให้กับพี่หันดุษไทยอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มอบให้เฮียด้วยแล้วก็ให้น้องหลังไม้น่ารักที่สุดค่ะ
0: อ้าวได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แหม่มมากเลยนะ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: จ้า

0: วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะครับอุ้ยเพราะทุกเพลงนะครับผมมีดอกกระเจียวบานนะครับก้องห้วยไร่นะมีเจ้าดอกจำปานะครับน้องเมลนะฮะแล้วก็มีกุหลาบแดงนะครับพี่ไก่พนิพานะครับรวมถึงงานจากเจ๊จินด้วยสาวทุ่งดอกจานนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของกระเทียมบ้างดีกว่านะครับอยู่ๆแวบขึ้นมาเลยนะกระเทียมนี่เขามีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับนะทำพวกน้ำจงน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับหรือว่าใส่อาหารที่แบบแก้คาวเนี่ยโอ้ดีมากเลยนะครับนะอันนี้ผมไปเซิร์ชมาจาก Google นะครับประโยชน์เยอะมากเลยนะมีแบบเด่นๆเลยนะครับเขาช่วยลดไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลนะครับช่วยลดไขมันรวมถึงไตรกลีเซอไรด์นะครับนะแล้วก็ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ควบคุมความดันโลหิตนะครับสารอะลิซินเนี่ยจะช่วยขยายหลอดเลือดนะครับทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยดีขึ้นนะฮะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็แก้หวัดนะครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อรานะฮะแล้วก็มีการช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกนะฮะอู้ประโยชน์เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงน่าสนใจคือวิธีการกินเพื่อรับผลประโยชน์สูงสุดนะควรกินสดนะครับนำกระเทียมเนี่ยไปผ่านความร้อนสูงเนี่ยจะเป็นการทำลายสารอะลิซินได้นะฮะก็คือจะสับนะฮะหรือว่าจะบดไว้ก็ได้นะครับนะก็คือสับให้ละเอียดนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะก่อนทานก็เป็นการกระตุ้นการสร้างสารอะลิซินด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณที่แนะนำก็คือควรบริโภคนะหรือว่าควรกินกระเทียมสดเนี่ยประมาณ 1-2 กลีบต่อวันนะก็

0: ประมาณ1ช้อนชานะฮะก็เพื่อป้องกันผลข้างเคียงในระบบทางเดินอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งนะฮะของกระเทียมแต่จริงๆก็กินสลับไปผมว่ามันก็ดีกับสุขภาพอยู่แล้วนะฮะก็ใครที่ชอบทานกระเทียมแล้วสุขภาพดียังไงก็เข้ามาบอกกันได้นะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชาวร็อกมากเลยนะครับผมนะฮะนี่คืองานจาก Sky Pass นะฮะฟีเจอริงกับพี่มอสกระจรจารุกุลนะฮะ13รอน้องนะครับสังกัดนะครับดาการดาสตูดิโอนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่บิ๊กนะฮะกระจรจารุกุลนะแล้วก็เรียบเรียงนะฮะพี่ก๊อกเรคคอร์ดนะฮะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ลงในชาติของเรานะฮะก็มีชาวคณะเข้ามาขอเพลงด้วยนะครับไอ้ทุยนะครับจากแอลกอฮอล์ตอนนี้อยู่ในคิดที่3นะฮะแล้วก็หลังไมค์นะครับพี่ต้นนะฮะจากจังหวัดอุดรนะครับก็ช่วยผมเลือกเข้ามานะครับแล้วก็มีนารีรำวงนะครับลำพึงนะครับผมนะจากวงฟูนะครับพี่จิตนะฮะก็ถามถึงมานะครับนะตอนนี้เพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่11นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเดี๋ยวจะเย็นใจเย็นแป๊บนึงครับแป๊บนึงขอทักทายลูกพี่แป๊บนึงครับแม่ตกใจหมดเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ้าวนะครับอย่าวู้วามเดี๋ยวทักทายชาวคณะแป๊บนึง
2: เดี๋ยว
0: นะครับอ่ะตอนนี้มาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันนิดนึงนะครับนะตอนนี้มีพี่หนุ่ยนครศรีธรรมราชนะครับพี่วอนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะพี่น้อยจังหวัดแพร่พี่เปิ้ลอ่างทองนะครับป้ายาสมุทรปราการนะครับป้าแป๋วลาดกระบังนะครับพี่แสวงปัตตานีพี่สุริยานครศรีนะครับมีพี่ฟ้าพิษณุโลกนะครับพี่ออฟโคราชนะครับพี่สาวพัทลุงนะครับพี่ธงชัยจังหวัดตากนะครับพี่อัมพรอุตรดิตถ์พี่ตุ้มเม้งโคราชนะครับและมีพี่ต้นอุดรมีพี่วาสนาหัดใหญ่พี่สวิตกระบี่นะครับพี่บังเอิญสุโขทัยนะแล้วก็พี่มานพจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ชาวคณะของเรานะครับพี่แม็กกี้นะครับพี่จิราพรพี่หนูริงน้องนับดาวนะครับนะชาวคณะของเราน้ำเมย์นะฮะคุณแพทนะฮะก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันคุณอนัสการด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตะป๊อปตะเปียก็ยังอยู่นะครับนะอ้าวช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเซิร์ฟกันจ้ะ
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาส

0: เศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ตว์เลี้ยงใกล้บ้านได้แล้ววันนี้เอโปร IQ อร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: แล้วเบิ่งหน้าเจ้ากะสีแพ้แว่ดังเจ้านี่กะสีแหมแหมสีผิวสีพันธุ์ของเธอกะสีผิวแลแลฟังคำเว้ากะเว้าเก่งคักแน่โอ้ยข่อยละละมักเจ้าจนหัวใจหมดทางแก่ละละแม่สาวปากแป้อยากได้เจ้าไปเลี้ยงแม่คอยนี่ล่ะสิพาเจ้าไปกินลาบแง่เด้อแม่สาวปากแป้
1: กินเป็ดบ่เนาะ

เหตุจังใดสิห้ามหัวใจเฮ็ดให้บ่มักอยากว่าโอ้กับสาวปากแป้อยากบอกคักแท้อยากคนหน้าคักๆเหตุจังใดก็หัวใจมัน

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองและจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเฮียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับชาวคณะที่ติดตามให้กำลังใจส่งพลังรัวสติ๊กเกอร์กันจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับนะเอาวันนี้ลาไปด้วยเพลงยูจบหล่อแล้วกันงานจากเรนโบว์จากความในใจรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะช่วงเวลาแบบนี้นะคะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันศุกร์สิ้นเดือนด้วยเนาะคุณผู้ฟังนะ29พฤษภาคมเนี่ยเดือนนี้มี31วันกำลังนั่งนึกอยู่ใช่นะพฤษภาคมทำงานลืมวันลืมคืนแล้วนะฮะก็เป็นศุกร์สิ้นเดือนเนาะโอ้โหหลายๆคนก็คงจะนะฮะนะคืนนี้ยาวๆยิงยาวกันไปเลยคุณผู้ฟังนะคะไม่รีบนอนก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงพร้อมๆไปด้วยกันนะคะมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงฮิตมาราธอนนะคะเริ่มต้นชั่วโมงทักทายคุณผู้ฟังกับเพลงน่ารักเพลงสนุกแล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็เป็นเพลงภาษาใต้นะคะวันนี้น้องลูกโหนดนะวันนี้เป็นน้องลูกโหนดเริ่มต้นมากับตกหลุมรักนะคะงานจากวงทับ5แล้วก็ต่อด้วยชอบไม้กับบ่าวคนนี้นี่พอได้ไหมคะชอบไม้กับบ่าวคนนี้นะคะจากพี่หนวดจิรพัฒน์แล้วก็นินทร์ธรรมรินทร์เนาะนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้สันลักยาอานัทนั่นเองนะคะอุ้ยน่ารักน่ารักตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็นะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะในหลายๆช่องทางของเรานะคะจองสายหน้าไมค์นะคะอีกสักครู่นึงด้วยกับสายชิวฮิวใจที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366นะคะ022481366แล้วก็ข้อความแหมข้อความทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย 22:01 นาทีโอ้โหวันนี้ไม่มีใครแซงคุณแม่อรุณได้หรอกแน่เขาไม้หนึ่งอะมาก่อนคนแรกสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิร์งโนบิตะของน้องไรอันการบัณฑิตนะคะแล้วก็มีเซิร์งโนบิตะเข้ามาอีกหนึ่งข้อความแล้วก็ล่าสุดจากน้องต้องระยองนะคะแนะนำงานเพลงใจบ่มักดีนะคะของพ่อใหญ่ไหมไทยเด้อนะคะอ่ะขอบคุณมากๆทาง SMS ก็ทักทายเข้ามาหรือว่าจะฝากเพลงพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะคุณผู้ฟังขาที่เพจ LTM FM 95นี่ขออนุญาตทักทายก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้อความจะอันตรธานหายแล้วก็นะเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกยังไม่ได้ทักเลยอ่ะนะคะสวัสดีพี่กฤษชมนพี่

สดชื่นโอ้โหใครอ่านชื่อก็สดชื่นแหละนะคะพี่นักรบนะคะแล้วก็พี่สมชายพิมพ์วันเนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีครับผมน้องลูกตาลคนสวยนะคะพี่จ่อยนครพนมอ๋ออันนี้คือชื่อจริงใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าชื่อที่โทรเข้ามาชื่อในวงการนะ คือพี่จ่อยนครพนมนะบอกขอเพลงตั้งใจมาหลอกของพี่เดวิดอินทีหน่อยโอ้ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเหมือนกันนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พรชัยจาทองด้วยค่ะทักทายนะคะเพิ่มเติมพี่ธวัชชัยนะสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยฝากถึงคุณยิ่งลักษณ์สนน้อยที่อยู่ทางศาลายาด้วยนะครับนี่ฝากความคิดถึงผ่านสื่อเอ้ยโรแมนติกมากแล้วก็สวัสดีพี่สุพจน์นะคะพี่ชัญญาพี่แก้วคุณแม่ทันพิชาน้องนายบอยเนี่ยค่ะพี่ฟ้าพี่เสมอดอยบอกดีเจสวยจังวันนี้หน้าเต็มนิดนึงค่ะเพราะว่าวิ่งหลายจ็อบ พี่เดือนเพ็ญ นะคะน้องเดี่ยว .com ได้บอกวันนี้พี่ลูกตาลสวยจังเลยขอบคุณนะครับมีใครอีกน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องน้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบค์นะคะแล้วก็ล่าสุดมีพี่วิรันทิพย์นะคะพี่นิรุธแนะนำงานเพลงตีสามของน้องบอสธีรพงศ์เข้ามาด้วยแล้วก็พี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยแชร์ให้แล้วเรียบร้อยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้ทุกช่องทางนะคะรับฟังทางวิทยุนะคะหรือจะทางออนไลน์ก็นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยคุณผู้ฟังวันนี้คือวันศุกร์ด้วยวันศุกร์อะไรนะเขาจะบอกว่าวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์แห่งชาติเนาะยิงยาวได้เผื่อว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานไม่ต้องตื่นเช้าไปเรียนไปทำธุระอะไรอย่างนี้นะคะก็หยุดอีกหน่อยผ่อนคลายกันด้วยงานเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนาะสายชิวฮิวใจนะคะนะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์ก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยวันนี้น้องแป้งๆนะคะรอรับสายอยู่นะคะ02-248-1366นะคะฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยกับแอปพลิเคชันของเราใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะคุณผู้ฟัง MCOT Connect นะคะมีแอปเดียวเนี่ยรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะไม่ว่าจะฟังเพลงแนวไหนนะลูกทุ่งกับ FM 95เพลงสากลก็ Met 107นะคะหรือจะฟังข่าวก็ที่ 100.5 หรือจะเป็นทางเรื่องของกีฬาก็Active Radio 99นะคะอ๋อมีทักทายมานี่เขาบอกว่า Hello Wake Up Application นี่นะคะทักทายทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาหลายช่องทางแล้วก็มีเพลงนะคะฝากมาทางหลังไมค์เยอะเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งงานเพลงแล้วกันเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงน่ารักน่ารักมีจังหวะนะคะพอให้ได้แบบขยับร่างกายกันกับเพลงลูกทุ่งใต้เนาะเป็นแบบอินดี้ใต้นะคะเดี๋ยวจัดเพลงช้าเพลงใต้เหมือนกันเมื่อกี้มีแต่เพลงแบบเสียงจากหนุ่มๆนะพี่บ้าวนะคะหลายเพลงหลายคนจัดแบบเพราะๆเสียงจากสาวใต้บ้างแล้วกันนะคะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆคิดถึงเจ้าของเพลงด้วยพี่สายนะว่าวันอาสยามนะไปฟังเลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่ค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายสายมารออยู่แล้วจากจังหวัดเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะพี่ดีนะ
2: ครับผม
1: อันนี้เราหน้าตาดีด้วยใช่ไหมคะเลยชื่อพี่ดี
2: ครับ
1: พี่ดีตอบครับ ก็ได้ครับนะคะโทรมาจากจังหวัดเลยเลยพี่ดีอยู่แถวไหนคะเนี่ย
2: อยู่แถวจังหวัดเลยครับผม
1: โอ้จังหวัดเลยฝนตกบ่จ้าจังหวัดเลยนั่น
2: วันนี้ไม่ตกครับ
1: วันนี้
2: เมื่อวานนี่ตกครับวันนี้ไม่ตกครับ
1: โอ้แล้วก็ฮ้อนบ่จ้าร้อนไหม
2: ครับร้อนอบอ้าวครับผม
1: ร้อนอบอ้าววันนี้นี่หนูก็ไปงานมาก็ร้อนร้อนนะพี่ดีนะกรุงเทพก็ร้อนเหมือนกันนะคะ
2: ครับผม
1: อ๋อเราเคยคุยกันแล้วเนาะพี่ดีเนาะ
2: เคยคุยแล้วแต่นานแล้วครับผม
1: แต่นานมากแล้วใช่แล้วนะคะแต่ว่าก็พี่ดีก็ยังติดตามรับฟังลูกทุ่งมหานครอยู่เนาะ
2: ฟังทุก24ชั่วโมงครับท
1: ุ
2: กวันทุกคืนครับ
1: โอ้
2: กลางวันก็ฟังครับฟังเพลงก็ได้ฟังข่าวนำครับ
1: ฟังเพลงก็ฟังฟังข่าวก็ฟังด้วยสุดยอด
2: ฟังฮุกดีเจครับฟังฮุกดีเจครับ
1: น่ารักมากๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับ
1: จ้าอ้าววันนี้ค่ะพี่ดีคะหนึ่งงานเพลงพิเศษพิเศษอยากฟังเพลงอย่างจ้า
2: ฝากคำโคโฮดของสลีพรไพพงศ์ครับผม
1: เมื่อกี้หนูหาก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ดีมีฝากคำขอโทษนี่แหละแต่เป็นของพี่จินตลาแมนบอก
2: คนไหนก็ได้ครับผม
1: รอเราโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นของพี่จินตลาให้ก่อนเนาะวันนี้เนาะ
2: ครับผม
1: โอเคแล้วอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้หน้าไปแล้วก็หลังไม้ด้วยครับทุกคนที่ฟังก้าวผม
1: โอเคมอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ดีมากๆเด้อไอโอเคค่ะสวัสดีค่ะมีกระตุกกระติกนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรนะคะสายชิวใจจัดให้เลยกับฝากคำขอโทษ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ดีจากจังหวัดเลยนะคะก็คุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายหน้าใหม่เนาะนะคะหรือจะฝากเพลงเอาไว้นะคะตลอดทั้งชั่วโมงของเรานะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366นะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะตันมาเน้นย้ำนะคะสำหรับทริปการท่องเที่ยวดีๆนะคะที่คุณผู้ฟังนะคะที่ใครอยากจะแพลนว่าอุ๊ยนะอยากจะไปเที่ยวไปเที่ยวแบบที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะสำหรับทาง FM 100.5 MCOT News นะคะเขาภูมิใจเสนอนะคะการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะ

ซึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะของทริปนี้เนี่ยคือใครที่ไปร่วมทริปเนี่ยก็จะได้ร่วมทับความรู้นะคะไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินค่ะคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่ก็จะมาบอกเล่านะคะเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดทั้งการเดินทางเลยนะคะเดินทางในครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางอย่างเนื้อระดับเนี่ยนะด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อเลยนะคะใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะรวมทุกอย่างแล้วนะคะใครสนใจก็รีบเลยนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0944803076นะคะ094-396-6649และ086-825-1444นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจของทาง FM 100.5 MCOT New ด้วยนะคะ The Legends Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้มาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะคะมีสมาชิกเข้ามาและเพิ่มเติมทางเพจสวัสดีพี่นารีนะคะแนะนำงานเพลงของน้องมินตราอินทิราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ส่งหัวใจรัวๆมาให้ดีเจด้วยสวัสดีพี่เพลิงใจรักษานะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันด้วยนะคะพี่คนสร้างวัดบอกเพลงเพราะมากเลยนะคะคุณแม่ทิพพรนะคะสวัสดีค่ะพี่คมกริดด้วยนะคะบอกฟังอยู่ทางอุดรธานีนะคะฟังอยู่ทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่สีนวลแล้วก็แม่นวลรัตนกุลด้วยนะคะพี่ทัศนีนะคะพี่เบลเบดพี่พรไพรพรไพรนะคะขอบคุณมากเลยนะคะข้อความไหนยังไม่ได้ทักทายรบกวนนะทางเพจก็พิมพ์เข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีข้อความตันอ่านไปไม่ค่อยถึงด้านบนมันไหลเร็วมากเลยโอ้ไหลนะไหลเร็วคุณแม่สารีสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พี่ไม่ใช่พี่สิน้องน้องสรายุทธ์นะบอกสวัสดีครับพี่ลูกตาลคนสวยขอเพลงหน้าฮักขนาดเลยหน่อยครับพูดจาดีนะเนี่ยแล้วก็สวัสดีพี่พงษ์สะทอนกับน้องใบด้วยนะจ๊ะเอาละนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าฟังเพลงกันต่อเนาะตอนนี้หลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะจัดให้กับพี่วิทยาศรีสเกตด้วยเพลงนี้งานจากพี่ศรีไพรสารีวงศ์นอนกอดตัวเอง

0: call life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดให้ม่วนๆจวดๆกันเลยเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่ OA นะเขาแบบว่าเข้ามาทางติ๊กกระตอกด้วยเอ้ยจัดเพลงพี่ OA ดีก่อนช่วงนี้อีสานเมืองม่วนจ้า
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยไปเบาเมืองอีสานแรกอยากจุ่มแ

0: เตี่ยลงเตี่ยลงเตี่ยลงสารวัตรเตี่ยลงเตี่ยลงสารวัตรเตี่ยลงเตี่ยลงสารวัตรเตี่ยลงเตี่ยลงแล้วลุกขึ้นสารวัตร
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

จัดให้เลยนะคะกับนอนฟังเสียงฝนนะคะงานเพลงเพราะๆเสียงหวานๆจากพี่ต่ายอรทัยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วแหละนะคะพอฟังเสียงฝนจากเพลงนี้รู้สึกว่าฝนจงตกฝนจงตกมันร้อนนะคุณผู้ฟังอยากให้ฝนตกมาสักหน่อยนึงให้รู้สึกแบบให้ได้เย็นกายเย็นใจนอนหลับสบายสักหน่อยนะคะเมื่อกี้ตอน เดินทางมาอสมทนะคะก็มีลงมาแบบมอดแมทนะจ๊ะง่ายไปภาษาเหนือนะมันลงมามอดแมทฝนอ่อยอ่อยไม่ใช่อ่อยอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังฝนมันแบบปล่อย

0: ก็นึกว่าฝนจะตกซะแล้วให้เย็นซะหน่อยก็ยังไม่มาเออเดี๋ยวลุ้นคืนนี้เพราะว่าช่วงกลางวันมันร้อนซะเหลือเกินนะคะคุณฟังจ๋านะแต่ว่าไม่ว่าเราจะร้อนแค่ไหนนะคะจิตใจเราก็ต้องเย็นไปก่อนนะคุณผู้ฟังเนาะเจอเรื่องราวมากมายใจร่มๆใจเย็นๆสร้างความสุขไปด้วยกันดีกว่านะคะโดยเฉพาะงานของเราครบรอบ22ปีนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะ31พฤษภาคมนะคะเราจะไปจัดกิจกรรมกับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะมีมอบของจำเป็นต่างๆให้กับน้องๆนะคะมีเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินรวมถึงพี่ๆดีเจของเราด้วยนะคะศิลปินที่จะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นี่ครั้งนี้มีพี่ท็อปพสุพัฒน์พี่โจโจ้โดมิเนนซ์พี่ปีเตอร์เฟอร์ดิฟายแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเจอกันเลยนะคะพี่จอยบิยอนนี่นะคะแล้วก็เหล่าดีเจของเราก็จะมีพี่จิ้งนะคะผอ.วาสุเลิศจันทร์นะคะเฮียมีคณะชัยแล้วก็พี่พิมพ์ด้วยนะคะพิมพ์ดำมหานครนะคะกิจกรรมตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกานะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่จันทบุรีอยู่แล้วหรือว่าใกล้เคียงหรือนะคะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่าอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะยินดีมากๆนะคะสามารถไปเจอกันได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะนำสิ่งของจำเป็นอะไรไปมอบให้กับน้องๆก็ยินดีมากๆเลยนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ขอขอบคุณกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงที่พี่นันเพชรชบูรณ์ฝากเอาไว้งานจากนวกะนะคะกับคืนคำเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
1: สนับสนุนโดย

0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่2นะคะชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะช่วงนี้นะคะแน่นอนค่ะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วนะคะจากโคราชพูดถึงโคราชก็คิดถึงหมี่โคราชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มีหมี่โคราชมาฝากไหมคะ
2: หมี่โคราชต้องรอครับผมนะรอเดี๋ยวส่งไปให้ครับผม
1: แซวเล่นค่ะพี่ออฟสวัสดีพี่ออฟนะจ๊ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้นะคะของกินเนี่ยนอกจากหมี่โคราชเนี่ยมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมพี่ออฟช่วยแนะนำหน่อย
2: จะบอกให้เลยครับว่าโคราชหมูยออร่อยครับ
1: อุ้ยจริงเหรอ
2: จริงครับหมูยออร่อยแล้วก็คุณเชียงอร่อยครับผม
1: อ๋อหมูยอคุณเชียงเป็นหมูยอแบบห่อแบบใบตอง
2: ใช่ครับหมูยอห่อใบตองแล้วก็คุณเชียงเป็นแท่งอร่อยครับผม
1: นี่ได้เลยเดี๋ยวต้องลองเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าหมูยอเนี่ยเราก็จะนึกไปถึงทางอุบล
2: ทางอุบลหรือทางอุดรใช
1: ่
2: ไหมฮะ
1: ใช่ไหมคะใช่ไหมอ๋อหรอทางโคราชก็มีเหมือนกันนะ
2: มีครับมีครับมี
1: ค่ะแล้วก็คุณเชียงด้วย
2: ใช่ครับผม
1: พูดแล้วก็หิวเลยนะพี่อ้อมนะ
2: รอบเด็กใช่ไหมครับเกียร์ทุกตา
1: ฮะนั่นน่ะสิคือหมี่โคราชเนี่ยตันเคยไปงานอีเวนต์แล้วก็เราพยายามค้นหานะพี่ออฟตอนนั้นเนี่ยแล้วก็หนูก็ไปเจอร้านหนึ่งที่เขาจะผัดจานต่อจานคือเราสั่งปุ๊บเขาถึงจะผัดเราก็จะสั่งได้ว่าเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยอย่างเงี้ยพี่ออฟแต่ว่าตอนนั้นนึกชื่อร้านคือจำไม่ได้หรอกเพราะว่าไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็เลยคิดว่า
2: ใช่ร้านเจนน้อยปลาโทกไหมฮะ
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นร้านที่เขาบอกว่าเปิดมานานมากๆแล้วก็ใครไปก็ต้องไปแวะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็อยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองแล้วแหละ
2: น่าจะใช่ครับเจนน้อยกระโทกนะฮะเจนน้อยกระโทกนะคร
1: ับ
2: อ
1: ะไรนะคะอะไรนะ
2: เจน้อยกระโทกนะครับ
1: เจน้อยอะไรนะชื่ออะไรต่อเมื่อกี้หนู
2: เจน้อยกระโทกครับ
1: เจน้อยกระโทกหรอ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โอเคเดี๋ยวหนูลองไปเซิร์ชหาว่า
2: เมื่อก่อนนะครับจะเป็นร้านเล็กๆตอนนี้เป็นร้านใหญ่มาก
1: โอ้ค่ะเป็นคูหาแบบอาคารพาณิชย์อะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อาจจะใช่แล้วก็จริงๆอ่ะมีร้านที่ขายหมี่โคราชอร่อยๆเยอะมากๆแต่วันนั้นเหมือนแบบว่าเอ้ยเซิร์ชหาแล้วก็ไปเจอคือพอไปงานที่จังหวัดไหนอย่างเงี้ยนะพี่ออฟคุณผู้ฟังหนูก็จะพยายามแบบอยากจะไปชิมของอร่อยอะไรเงี้ยที่จังหวัดนั้นๆที่อำเภอนั้นๆอะไรเงี้ยค่ะก็ประทับใจ
2: มาโคราชทั้งใดครับผมอย่าลืมหมี่โคราชผัดหมี่โคราชบ้านเองนะครับเด้อพี่น้องเด
1: ้อยนี่ถือว่าเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโคราชเลยนะพี่ออฟนี่นะ
2: ใช่ครับผมของแท้ครับผมของแท
1: ้โอ้ยชอบจังเลยชอบสำเนียงอ่ะไหนก็มาถึงขนาดนี้นี่พอได้ไหมแปลกแปลกโอเคหนึ่งงานเพลงค่ะวันนี้พี่อ๊อฟอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ครับผมฝนต้องสาบของตะกะแตนชลดาศิลปินโคราชเหมือนกันครับ
1: น
2: ั
1: ่นน่ะสิใช่เลยโอเคได้เลยค่ะ
2: วันนี้ฝนตกมากเลยครับดีเจฮะดีเจทุกตาสวยครับ
1: โคราชหรอฝนตกหรอ
2: แรงมากเลยครับแรงมากทุกที่เลยครับวันนี
1: ้โอ้โหถึงว่าล่ะไปอยู่โคราชนี่เองไม่มาทางนี้เลยทางนี้ร้อน
2: ครับผม
1: โอเคจ้ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ว่าพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
2: รสเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อะไรถูกใจใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน่ารักสดใสเลยนะคะพี่อ้อมจากโคราชนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะ4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคบอกเลยว่าเป็นเพลงที่แบบจี๊ดๆโดนใจ

0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: โอ้โหพาเรตนี้หลายคนชอบมากๆแล้วก็มีหลายเพลงที่ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะไหนๆก็เริ่มต้นขบวนพาเรตนะพี่ออฟโพล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าขอฝนต้องสาบเนี่ยโหเป็นเพลงแบบเจ็บๆจี๊ดๆของพี่ตั๊กแตนชลดานะคะน้องแป้งหลังไมค์เขาเลยบอกว่าจัดไปเลยเพลงช้ำๆหลายคนชอบมากพาเรตนี้นะคะก็มีเจ็บที่ไม่ได้เชิญนะคะงานของพี่คริสตี้กิฟสันโอ้โหคิดถึงพี่คริสตี้แล้วก็จำจนตายหลิวอาจารยาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับเทพบุตรใจหมาถาคณิตนะคะอุ้ยโดนใจเนอะนะคะสวัสดีพี่สมศักดิ์นะจ๊ะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็คุณแม่อรุณบอกคนสวยเนี่ยคุณแม่ก็พูดอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็เชื่อกันหมดพี่สุรีนะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะพี่เอกนะคะน้องอะไรนะเมื่อกี้นี้แล้วก็พี่คันชิตนะคะน้องพี่เดียวจรันพี่นิกรนะคะคุณแม่ทานวิชาบอกให้ฝนมาตกกรุงเทพบ้างสินั่นน่ะสิคุณแม่เนาะแล้วก็พี่รัตนานะคะพี่รัตนาบอกดีเจคนสวยอยากฟังวอนพี่ดีเจของพี่ก๊อตจ้าแล้วก็ฟังที่คุยสายหน้าไมค์บอกโอ้น่ากินจังเลยหมี่โคราช หิวอีกแล้วเนี่ยพี่นักรบบอกยังฟังอยู่นะจ๊ะพี่คันชิดด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะนะคะก็ถึงเที่ยงคืนหนูว่าใครที่ยังไม่ง่วงนะคะก็อยู่กันยาวๆไปได้เลยนะคะต่อจากตันก็จะเป็นน้องเมธิชานะคะช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองแล้วก็พี่เพชรนะคะพี่เพชรพุ่มพวงด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักช่วงนึงเดือนหน้าพี่เพชรก็น่าจะยุ่งๆเนาะงานไม่พึ่งนะช่วงเดือนมิถุนาด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยหลายข้อความนะคะทักทายเข้ามาเดี๋ยวจัดงานเพลงให้เพิ่มเติมกันละกันเมื่อกี้นี้4งานเพลงโอ้โหมันเจ็บมันช้ำซะเหลือเกินเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าสนุกๆสักงานเพลงนึงค่ะน้องไบจากสมุทรปราการนะก็แนะนำเพลงนี้เข้ามางานจากน้องต้นข้าวออกหมายจับนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยค่ะนะคะกับจ่อคิวฮิตของเราค่ะในช่วงนี้ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะกับรำวงคนละครึ่งลำวงคนละครึ่งเป็นจังใดเป็นยังไงคำร้องทำนองโดยซอเกษตรวิสัยนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตย

0: io ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: จากรำวงคนละเครื่องดวงดีศรีวิชัยนะคะในจอคิวฮิตมากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดให้ต่อเลยแล้วกันนะคะกับความสนุกนะคะโนราพลัดถิ่นค่ะในฮิตที่20งานจากแนทราเชนฟีเจอริ่งกับพี่กล้วยสแตมนะคะจาก JPS Record แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพบหมอหน้า5นะคะอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะฮิตที่4ของเราจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้

0: ชีพมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะธาตุมนต์คนดีกุ้งสุทธิราชนะคะเพลงนี้เนี่ยมีทั้งหลังไมค์จากแม่พรแล้วก็จากพี่ประเดิมนะคะพี่ประเดิมบอกว่าขอมอบธาตุมนต์คนดีให้กับบอสยิ้มด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนางเอกหรือนางโกงนพรัตน์ไม้หอมนะคะพระเอกลิเกนะคะจากพี่อนันต์โคราชโอ้วันนี้มีสายจากโคราชมาหลายสายเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะในหลายๆคนก็เข้ามาทักทายในเพจเอ๊ะทำไมข้อความหายไปขอกด refresh อีกสักรอบสิคะบางทีมันก็งองแงนะคุณนั่นว่าแล้วนะคะข้อความหายไปไหนนะคะมีหลายๆคนบอกโอ้ยนะเดี๋ยวไม่ได้เจอกันเสาร์อาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เจอวันอาทิตย์เจอไม่ใช่แค่เสาร์อาทิตย์นะคะแค่วันเสาร์พรุ่งนี้เว้นไป1นะคะหยุด1วันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์ตอน5 โมงเย็นถึง1ทุ่มด้วยนะคะร่วมกับพ่อชัยเมืองสิงห์นะจ๊ะ
1: เพลงหวานสนับ

0: สนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยนะคะขอกับคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะพี่วอนนะคะจากกาญจนบุรีนะคะฝากรักปอนๆของไมโครเข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะทั้งสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเพลงเข้ามานะคะทาง SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยสำหรับลูกตาลชนิชานะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำ

สามผลงานเพลงพาไปทางภาคใต้บ้างนะคะหลอกกันไซส์จากอันดานะอูไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะชอบมีคนขอให้น้องเมย์ร้องด้วยเออร้องบ่อยเหมือนกันนะช่วงหลังๆมานี้ก็ร้องด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีมหาลัยวัวชนนะคะจากวงพัทลุงแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงแรกนะคะกับแรงใจพี่หลวงนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในช่วงนี้ด้วยนะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะสวัสดีช่วงเที่ยงคืน13นาทีมาเร็วกว่าเวลาประมาณสัก3นาทีคงไม่เป็นไรใช่ปะ นะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะสบายดีนะคะอยู่กับน้องเมย์ยาวๆไปจนถึงตี2รับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะจ๊ะวันนี้หน้าเต็มตัวเต็มแต่งตัวเต็มนิดนึง ไม่หรอกไปร้องเพลงมาแต่ว่าก็ไม่ได้แต่งแบบชุดถึงขนาดนักร้องอะไรยังไงนี่ก็พูดอะไรออกอากาศเพราะว่าเผื่อว่าจะมีหนุ่มๆแบบอยากจะเห็นบ้างว่าเอ๊ะวันนี้แต่งตัวยังไงนะแล้วก็แอบมาดู

เลือกให้กดไลค์กดแชร์อะไรอย่างนี้อ่ะยังไงก็อย่าลืมช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้3ผลงานเพลงจัดให้ก่อนแล้วมาดูซิว่าผลงานเพลงเนี่ยไม่รู้ว่าถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาช่วยกันเลือกผลงานเพลงที่อยากจะฟังด้วยก็แล้วกันเนาะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดียวเบอร์เดิมที่สามารถเชื่อมต่อพวกเราได้นะคะทำให้ใครก็ตามที่อยากจะมอบผลงานเพลงเพราะๆให้กับใครนะคะส่งความคิดถึงฝากความห่วงใยก็สามารถฝากส่งผ่านช่องทางของพวกเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็มีไปโพสเฟซบุ๊กเอาไว้เกี่ยวกับการที่รักกันเมื่อยังหายใจใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ของน้องเมย์นะคะตอนที่เขายังสาวๆอย่างเงี้ยหนุ่มๆอย่างเงี้ยเขาก็เคยจัดงานแต่งงานแล้วก็เหมือนตอนนั้นงานแต่งอาจจะไม่ได้ราบรื่นนะคะก็จะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะแยะมากมายโอ้ยสมัยนู้นนะเนาะมันก็จะมีฟิลแบบพี่คร้าวทองกวาวอะไรเหมือนแบบมนต์รักลูกทุ่งนิดนึงจะมีแบบว่าสตอรี่นะนู่นนี่นั่นนะคะน้องเมย์นี่ก็เลยแบบว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปเซอร์ไพรส์นะคะแต่จริงๆก็เซอร์ไพรส์ตั้งแต่วันสงกรานต์และก็มีการเตรียมกับน้องชายเพราะว่าจะเป็นวันสงกรานต์เนี่ยจะเป็นวันหยุดยาวที่น้องสามารถหยุดตรงกันได้นะคะปกติเจอกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆอยู่แล้วแต่ก็สลับกันจะเจอไม่ค่อยพร้อมกันนะคะแล้วก็หลอกเขาว่าปีนี้ขอโทษด้วยจริงๆนะแบบอาจจะไม่ได้เจอพร้อมกันต้องแบบว่าเมย์ก็ต้องทำงานไหมก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยอาจจะสลับกันนิดนึงนะแม่ก็แม่เข้าใจอะไรเงี้ยจริงๆอะวันที่13หนูว่างเงี้ยหนูก็ไม่ไปหนูก็รอให้น้องไปก่อนให้น้องไปแล้วหนูก็บอกวันที่15เป็นคิวหนูนะเดี๋ยวหนูดูแลพ่อแม่เองอะไรเงี้ยพอวันที่15ก็เลยพาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกไปทำกิจกรรมสูงวัยแม่แอบถามแม่เหมือนกันว่าตอนแรกคิดว่าหนูจะพาไปไหนแม่บอกว่าคิดว่าจะพาไปลำวง คิดได้ยังไงบอกว่าหนูจะพาไปลำวงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็พาเขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งใส่ชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะเพราะว่าในชีวิตก็คือยังไม่เคยใส่เลยใส่แต่ชุดอะไรก็ไม่รู้หนูมองแล้วก็เหมือนชุดพนักงานบริษัทอะไรสักอย่างมายืนถ่ายรูปคู่กัน2คนยืนถือดอกไม้แค่นั้นแหละก็เลยรู้สึกว่าก็เลยเซอร์ไพรส์นะคะในงานนั้นก็เลยคุณแม่ร้องห่มร้องไห้นั่นแหละค่ะคือความสะใจของคนเป็นลูก อย่าไปบอกเขานะล้อเล่นไม่ได้สะใจก็ก็ตั้งใจทำให้เขาประทับใจอะไรเงี้ยพอเสร็จปั๊บก็ถึงเวลาแต่งน้องแต่งหน้าน้องชายก็เดินมาก่อนที่วางแผนให้น้องชายเดินมาตอนนี้อ่ะทั้งที่แต่งตัวเต็มไปแล้วใช่ไหมแต่เมย์ยังแต่งตัวไม่เต็มให้น้องชายเดินมาก่อนเพราะว่ารู้ว่ายังไงคุณแม่ก็ร้องไห้เดี๋ยวเละเดี๋ยวหน้าเละพอแบบแต่งน้องแต่งหน้าแล้วอ้าวร้องไห้ละหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเป็นภาพเซอร์ไพรส์กันไปนะก็มีคุณผู้ฟังมีแฟนรายการของเราเนี่ยไปกดไลค์แล้วก็มีคนที่คอยไปแบบว่าให้กำลังใจมีคนไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงน้องเมย์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะตอนนี้ต้องไม่รอ1สายหน้าไมค์นะคะมีเวลาให้โทรศัพท์กันเข้ามาขอเพลงได้เป็นระยะเวลา3นาที27วินาทีใครจะได้ในช่วงเวลานี้ไปนะคะช่วงชิงกันหน่อยนิดนึงอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจากภาคใต้ไปอีสานบ้างสาวอีสานรอรักนะคะจากชัวช่าช่าช่าแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจกันนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะโอ้ยอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ผมชื่อนายวิเด็กชายเวชพันเด็กชายเวชยา
1: พี่วิทยา
2: เป็นผู้กำจัดศรีสะเกดครับ
1: ศรีสะเกดนะเมื่อกี้พอบอกสาวอีสานรอรักนี่หนุ่มศรีสะเกดทักมาเลยเหรอ เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ทางกรุงเทพฝนตกไหมครับ
1: ฮะ
2: ทางกรุงเทพฝนตกไหม
1: ตกนิดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะอยู่แต่ในบ้านแต่ว่าปทุมอ่ะเปิดตก
2: โอ้เดี๋ยวผมจะบอกเทวดาให้ไปช่วยตกที่กรุงเทพอีกนะครับ
1: หรอไม่เป็นไรไม่ต้องให้ตกตรงกรุงเทพนะ
2: เกลือท่วมเมืองหาดใหญ่บ
1: ่อ๋อช่วงท่วมโอ้ไม่เอาไม่ต้องท่วม
2: ไม่ต้องท่วมไม่เอา
1: โอ้นะแบบมีติดตามข่าวสารประเทศลาวบ้างไหมเนี่ย
2: ไม่รู้เลยครับ
1: เห็นเขาช่วยออกมาได้คนนึงแล้วนะ
2: เออผมเห็นเขาดึงมาเขาออกมา
1: อืม
2: จำลำรูถ้ำนะครับ
1: เออถ้ำมันแคบเนาะเราแอบเห็นอยู่ปะ
2: ผมดูโทรทัศน์ผมเห็นครับ
1: ใช่น้องเมย์ก็เพิ่งแอบติดตามเมื่อกี้เลยนั่งดูอยู่ว่าแบบโอเคมันยากอ่ะมันเข้ายากมากเลยอ่ะมันแคบแบบ50 เซนอ่ะนี่ถ้ากู้ภัยเราตัวอ้วนนิดนึงนี่ไปไม่ได้นะ
2: ไปไม่ได้ครับโอ้ถ้าอ้วนไปไม่ได้แน่นอนเลยครับ
1: อืมส่งพี่วิทยาไปดีกว่าอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวผมจะให้ตัวไปเอง
1: ผมไม่ได้เป็นคนช่วยนะครับผมเป็นคนติดอยู่ในนั้นแล้ววันนี้ศรีสะเกษฝนตกไหมคะ
2: ตกเมื่อวานครับ
1: ตกเมื่อวานแต่วันนี้ร้อนนะสิ
2: วันนี้ไม่เคยร้อนครับวันนี้ไม่เคยร้อนเท่าไหร่ครับ
1: ล้างรถหรือยัง

0: ไรนะครับ
1: ล้างรถหรือยัง
0: โอ้น้ำยังไม่ลดเท่าไรหรอกครับน้ำยังพอดี
1: ก็เขาบอกว่าถ้าล้างรถอ่ะเดี๋ยวฝนจะตกเองหรือไม่ก็นี่ก็ได้ตากผ้าก็ได้ลองแบบซักผ้าตากผ้าดูนั่นแหละเดี๋ยวฝนตกเองใช่ไหม
0: เดี๋ยวผมจะบอกเทวดาให้ตกในประเทศไทยทั่ว

0: แบบฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ไม่ต้องตกแบบมืดฟ้ามัวดินอย่างเงี้ยไม่เอา
1: ไม่เอากลัวกลัวลำบากว่ะ
0: ไม่ได้กลัวลำบากหรอกหนูขับรถหนูสงสารคนอื่น
1: ครับผม
0: นี่ทุกวันนี้เคยมีนะแบบว่าในรถหนูอ่ะก็จะมีแบบอะไรนะเสื้อกันฝนมีประมาณแบบ10-20ตัวอย่างเงี้ยมีเอาไว้ในรถแล้วพอเวลาที่แบบว่าขี่ขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วเจอแบบฝนตกมอเตอร์ไซค์เขาแบบจอดหลบข้างทางอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยื่นเสื้อกันฝนให้
1: แจกคนใจดีได้บุญได้อย่างนั้น
0: แจกบางทีโอ้โหเด็กตัวกระจิ้วเดียวอย่างเงี้ยสงสารให้ไปเถอะ
1: นี่ครูเมย์ใจดีนะผมรู้นะแต่อาจจะใจร้อนไปหน่อยแต่ก็ผมดูแล้วว่าใจดีใจบุญนะ
0: อ๋อเป็นคนปากไม่ดีค่ะ
1: ใจดีใจบุญใจบุญนะผมรู้นะ
0: เออนะอาจจะใจดีไงแต่ปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่หนูเขาเรียกว่า
1: ใจดี
0: เขาเรียกว่าเราสุภาพกับคนที่เขาสุภาพกับเรา
1: ครับผ
0: มเราต้องหัดทำตัวเป็นกระจกบ้างใครทำดีมาเราก็ดีต่อไปใครทำไม่ดีมาเราก็ไม่ต้องยุ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ยุ่งกับเขา
1: อย่าไปสนใจอย่างนั้น
0: หรอใช่หนูพยายามไม่สนใจแล้วแต่บางคนอ่ะเล่นไม่เลิกจริงเออที่แบบหงุดหงิดวินวิ่งเวียงบ้างเนี่ยเล่นไม่เลิกเออบางคนนี่แบบมาแบบวันนึงอ่ะเป็น10-20ข้อความพิมพ์มาแบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู
1: ้โอ้นี่ครูเมย์เก่งมากเลยนะนี่ทำอันนี้ได้เนี่ยโอ้แต่ผมไม่รู้เรื่องด้วยหรอกไอ้กดแพ้กดอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องด้วย
0: โอ้ยไม่เป็นไรคนเราเนี่ยจะให้ไปแข่งแบบว่าเอาจะให้ปลาไปปีนต้นไม้แข่งกับลิงก็ไม่ได้ถูกไหมทุกคนก็เก่งกันคนละแบบแหละเนาะ
1: ครับผม
0: ครับวันนี้พี่วิทยาอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เออผมลืมแล้วเมื่อกี้ผมขอเพลงอะไรไปครับ
0: ใจอ่อน
1: เออใจเพลงนี้ใจอ่อนเพลงนี้เลยครับ
0: หนูก็ถามเป็นพิธีอ่ะหนูรู้แล้วเดาได้แล้วเออนะใจอ่อนจากพี่ฝนเนาะ
1: ครับผม
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ครูเมย์ครับ
0: หนูเหรอแต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้าแกล้งนะ
1: ครับผม
0: ยังกล้าแกล้งอยู่ค่ะยังไม่ใจอ่อนให้ใคร
1: ถ้าผมร้องชอบว่าครูเมย์อีกนะครับ
0: ใจต้องเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กหนามโอเคเ
1: ดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังสักครั้งหนึ่งเลยครับ
0: ว่ามาเริ่ม
1: ใช้ฟ้าบันดาลให้เธอเป็นครูของพี่ฟ้าสั่งให้น้องพี่นี้รักมีเพียงชั่ววันคืนแค่นี้แหละครับ
0: โอ้ย เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะทุกคนเวลาโทรมาขอเพลงอ่ะเตรียมเพลงมาร้องให้ฟังด้วยเราถือว่าเราแรกกันร้องให้หนูฟังหนูเปิดให้อย่างเงี้ยโอเคไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้เลยขอบคุณพี่วิทยาที่โทรมานะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะค่ะ
1: ช่วยให้ฝนตกครับ
0: อะไรนะ
1: เดี๋ยวผมจะช่วยให้ฝนตกทั่วกรุงเทพ
0: โอเคขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: เอ็นดูมีแบบว่าตั้งใจร้องเพลงให้ด้วยนะเออต้องได้อย่างนี้สิคุณผู้ฟังที่ฟังเพลงทุกวันต้องร้องได้บ้างแหละสักเพลงก็ยังดีจะแบบอะไรก็ได้นะน้องไก่ย่างถูกเผาได้เหมือนกันอ่ะมาผลงานเพลงนี้ที่แนะนำเข้ามานะคะใจอ่อนจากพี่ฝนธนสุนทร

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: แหมมีคนแซวว่าน้องเมย์ผลงานเพลงใจอ่อนพี่เขามอบให้น้องเมย์เป็นพิเศษถามว่าน้องเมย์น่ะใจอ่อนให้ใครหรือยังคุณพี่คะคุณพี่คุณพี่จะให้หนูใจอ่อนกับใครคะทุกวันนี้นี่หนุ่มๆแบบว่าแปลกๆอ่ะเข้ามาแปลกๆไม่ค่อยมีเข้ามาปกติมีแต่เข้ามาแปลกๆเออไม่เอาปวดหัวมาแค่ออกแรงลุกนะคะจะนั่งจะยืนจะเดินจะขึ้นลงบันไดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองละอย่าว่าแต่คนอื่นเลยไม่ต้องสูงอายุน้องเมย์เองอ่ะถ้านั่งยองๆนานๆอ่ะแล้วลุกขึ้นยืนอ่ะเจ็บเข่าเหมือนกันหรือว่าเวลาที่เราไปวิ่งทำกิจกรรมนะคะแล้วช่วงนี้ตีแบดกับพวกพี่ๆเขาด้วยเนี่ยพวกเนี้ยทำให้เข่าเราเจ็บได้นะคะแล้วก็ข้อเข่าอาจจะไม่ดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ต้องมีการแบบไปกระทบกระเทือนไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ดังนั้นนะคะเมื่อคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวของเราด้วย Heal Life ค่ะเขาเป็นอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะมีแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าภาระของข้อเข่าถ้าเราเนี่ยออกกำลังกายเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะทำให้เราอะเดินแล้วแบบเริ่มไม่มั่นใจเพราะว่าบางทีมันจะเสียวแป๊บๆมีเอ็นมีอะไรอย่างเงี้ยมันอักเสบนะมันปวดๆนะคะมันก็ตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นนะคะเจ็บน้อยลงอย่างเงี้ยนะช่วยพยุงเข่าของเราไว้นะคะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะเขาฟรีให้อีกนะกับกระเป๋าคาดเอวอีก1บาท

0: ได้ค่ะโทรเลยใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะคะอยากจะเริ่มดูแลสุขภาพหัวเข่าตัวเองนะโทรค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะจ๊ะผลงานวันนี้ค่ะมาต้นชั่วโมงใช่ไหมมีเพลงใต้ไปแล้วสาวอีสานรอรักไปแล้วมาที่ภาคเหนือกันบ้าง นะคะมนฮักแม่ปิงจากฝ้ายปวีณานะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกัน

0: สินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลามากอดกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะเป็นวันสิ้นเดือนแล้วนะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับเงินเดือนแล้วก็มีวันหยุดยาวด้วยใช่ไหมหยุดยาวด้วยเนาะบางคนหยุดไปจนถึงวันที่3เลยนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันไหนก็ตามที่เราอ่ะเจอคนท็อกซิกคนที่ทำไม่ดีใส่เรานะคะจงดีใจไว้ที่เราเจอนะคะถามว่าทำไมเราถึงจะต้องดีใจที่เราเจอก็ต้องดีใจสิอย่างน้อยเราก็แค่เจอเราไม่ได้เป็น ให้เขาอ่ะเป็นคนเดียวพอแล้วนะคะส่วนเราเนี่ยเราก็จะมีวิธีว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งห่างจากคนกลุ่มนี้ไปก็แล้วกันเนาะช่วงนี้นะคะสาระดีๆอยากจะบอกว่าเรามีนิสัยบางอย่างในการประหยัดประหยัดเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบริหารการเงินของเราได้ดีแต่มันจะมีอยู่5นิสัยของการประหยัดที่ไม่ควรประหยัดเลยเพราะว่าถ้าประหยัดเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะป่วยได้นะนั่นก็คืออะไรบ้าง1เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบทำอาหารใช้กระทะเทฟลอนเป็นรอยสังเกตไหมว่าถ้ามันเริ่มเป็นรอยแล้วเริ่มมีความด่างๆมีแบบนี้คือพวกนี้เขามีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ถ้าเราเนี่ยแบบเห็นว่ามันเป็นรอยข่วนของตะหลิวรอยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกกระทะมันก็ยังใช้ได้แต่เปล่าค่ะสารเคมีมันถือว่ามันรั่วมาแล้วนะแล้วมันก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าโอ๊ยมันเป็นรอยมันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะปกติอ่ะกระทะพวกเทฟลอนหรืออะไรเงี้ยเขาจะใช้เขาเรียกอะไรตะหลิวที่มันทำจากซิลิโคนทำจากไม้หรืออะไรที่มันแบบว่าไปกระทบแล้วมันไม่บาดอ่ะแล้วคนไทยยังไงความคนไทยบางทีอ่ะใช้กระทะพวกเนี้ยที่มันเคลือบแล้วอ่ะดันไปเอาเหล็กไปโดอะไรอย่างเงี้ยตะหลิวที่มันเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปโดนมันอ่ะมันก็จะเป็นรอยใช่ไหมนั่นแหละเสี่ยงโรคตับนะคะบางทีนี่คือเสี่ยงมะเร็งด้วยนะไม่เอาเด้อนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสังเกตเห็นว่ากระทะเทฟลอนที่บ้านเนี่ยเป็นรอยให้ทิ้งเลยนะคะซื้อ

แล้วก็ซื้อตะหลิวใหม่ด้วยที่ไม่ทำให้มันเป็นรอยนั่นแหละเออแสดงว่าเราอ่ะใช้ตะหลิวผิดประเภทอยู่นะคะมันก็เลยเป็นรอยอืมนะจ้านะคะแล้วก็มีคนบอกว่าเคยเห็นคนที่กินขนมปังไหมกินขนมปังแล้วพอมันมีเชื้อราเราก็เลยหั่นเอาส่วนเชื้อราทิ้งแล้วก็กินที่เหลือไปจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรค่ะพวกผลไม้หรืออะไรก็ตามนะพอมันขึ้นเชื้อราแล้วเนี่ยห้ามมาตัดทิ้งแล้วกินต่อนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสารพิษเชื้อราเนี่ยเรามองไม่เห็นนะคะราเนี่ยที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีพิษสะสมเสี่ยงมะเร็งตับอักเสบได้นะคะแล้วก็ทิ้งทั้งชิ้นไปเลยนะแล้วก็ผลพวกผลไม้อะไรที่มันมีเชื้อราแล้วเรายังจะแบบไปแบ่งหั่นเหลือเอาอุ้ยตรงนี้มันยังดีอยู่เลยมันยังสวยอยู่เลยไม่ได้จริงๆนะมันไปทั่วแล้วแต่เราอ่ะตาเราสายตาเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะทิ้งทั้งชิ้นปลอดภัยกว่านะดังนั้นนะคะพฤติกรรมที่สองที่ประหยัดโดยใช่เหตุอันเนี้ยสุขภาพของเราเนี่ยไม่ปลอดภัยนะคะต่อมาเขาบอกว่าดูนัดดูนะจ๊ะก็คือพวกประหยัดพวกน้ำมันที่ใช้แล้วอ่ะเอากลับมาใช้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอคิดว่าเป็นการประหยัดแต่จริงๆน่ะมันสะสมสารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็อนุมูลอิสระพวกแบบว่าน้ำมันสีดำตะกอนกลิ่นหืนพวกนี้จะเป็นสารพิษสะสมก่อมะเร็งนะคะก่อมะเร็งไม่พอตับอักเสบด้วยแล้วก็เป็นโรคหัวใจอีกด้วยดังนั้นนะจ๊ะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะประหยัดเพราะว่าคิดว่ามันอุ้ยมันแพงคุณน้ำมันน่ะสมมติว่า60บาทอย่างเงี้ยกับการไปรักษามะเร็งรักษาโรคหัวใจรักษาโรคตับอักเสบอย่างเงี้ยก็ลองเลือกดูนะคะว่าอะไรมันจะแพงกว่ากันอะไรมันจะเปลืองกว่ากันค่านั่งรถคิดให้ครบนะค่านั่งรถไปโรงพยาบาลค่ายาค่าหมอค่าคีโมค่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายไก่กองใช่ไหมโรคตับโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยใช้น้ำมันใหม่เถอะค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพเราไม่รู้หรอกว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาทำดีมาขนาดไหนใช่ไหมเราไม่ได้เป็นคนผลิตน้ำมันเองดังนั้นใช้ครั้งเดียวพอนะคะต่อมาสำหรับคนที่ชอบทำอาหารแต่ไม่ชอบเปิดที่ดูดควันข้างบนอ่ะนะพอคิดว่าเป็นการประหยัดใช่ไหมควันขโมงชงเฉงไปเลยนั่นแหละโอ้โห PM 2.5 บานเบอร์เพื่อนน้องเมย์เขาเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็ไปยืนเอาไอ้ที่วัดค่าฝุ่นไปยืนอยู่ตรงไอ้ร้านอะไรนะร้านปิ้งไก่ย่างไก่อะไรพวกเนี้ยที่มีควันขโมงเขาเอาไปยืนดูแล้วคิดดูดิว่าพ่อค้าแม่ค้ายืนดมอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งวี่น่ะป่วยได้นะคะไม่สบายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะในอนาคตน่ะดังนั้นอย่าเสียดายอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยเนาะมันคือนิสัยประหยัดที่ประหยัดจนป่วยนะคะบางคนเสี่ยงต่อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้ต่างๆอย่างเงี้ยเนาะอันตรายมากๆเลยจริงๆไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าเจอมากับรุ่นพี่เหมือนกันที่อ่ะตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเล่าได้เขาเสียชีวิตไปแล้วจากโรคมะเร็งปอดเขาก็ดมเข้าไปนั่นแหละแล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะลูกสองคนอ่ะทิ้งให้ภรรยาเลี้ยงคนเดียวเลยอ่ะตอนเนี้ยแล้วเขาก็ไปลองอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะไรลองพวกน้ำมันน้ำมันสีเขียวอ่ะนั่นแหละแล้วก็ไปลองสมุนไพรทั้งหลายแหละที่คิดว่าดีที่คิดว่ามันจะหายจากมะเร็งอะไรก็ไม่รู้ลองไปหมดยาเยอะพวกอะไรนะอาหารเสริมอะไรก็ไม่รู้ใครบอกอะไรว่าดีแม้กระทั่งไปนั่งสมาธิหรือแม้แต่ให้ไปอะไรนะอะไรลดน้ำมนต์อะไรเขาก็เอาอ่ะสุดท้ายก็เสียชีวิตอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเด้อนะต่อมาข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือประหยัดก็คือไม่ยอมไปตรวจสุขภาพเพราะคิดว่ามันแพงอ่ะตรวจเดี๋ยวเจอเนี่ยหนูได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยไม่ต้องตรวจดิถ้าตรวจเดี๋ยวเจอจะรอให้ปวดท้องจนแบบจะเป็นจะตายแล้วมาเจอว่าระยะสุดท้ายก็ไม่ดีเด้อนะรู้ไว้ดีกว่านะคะเราจะได้แก้

ขายทันท่วงทีเราก็จะได้มีชีวิตเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ซื้อไม่ได้ลองถามดูสิว่าถ้าสมมติว่ามีคนบอกว่าหนูขอชีวิตคุณได้ไหมล่ะหนูขอซื้อต่อเลยอย่างเงี้ยคุณจะขายเท่าไหร่เอาง่ายๆหนูขอแขนข้างเดียวอะพี่ช่วยตัดแขนมาให้หนูหน่อยคุณจะขายหนูในราคาเท่าไหร่วันนั้นคุณครูเขาก็เคยถามแบบนี้เหมือนกันไม่มีใครให้10ล้านก็ยังไม่ให้เลยเออ100ล้านก็ยังไม่ให้เลยเห็นไหมชีวิตของทุกคนมีค่าขนาดไหนนะคะขนาดเขาแบบมาขอซื้อแขนซื้อขาเลยยังไม่ให้เขาเลยถูกไหมดังนั้นนะคะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องไปประหยัดก็ไม่ต้องประหยัดขนาดนั้นนะดูระยะยาวด้วยคนฉลาดเนี่ยเขาจะประหยัดเพื่อระยะยาวแต่คนที่ไม่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะประหยัดแบบระยะสั้นๆไม่ได้มีการวางแผนในอนาคตแล้วก็ไม่ได้คำนวณความเสียหายในอนาคตนู่นนี่นั่นนะจ๊ะหนูพูดออกอากาศไม่ได้ไงน้ำมันสีเขียวอ่ะน้ำมันสมุนไพรอ่ะเออนั่นแหละแหมจะมาขยี้จังเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับผลงานเพลงจากเดวิดอินทรีนะคะเอาเป็นตั้งใจมาหลอกแบบฉบับช้าๆแล้วกันเนาะหาเวอร์ชันปกติไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะตอนนี้สายว่างแบบว่างว่างที่สุดว่างตั้งแต่ไม่เคยจะว่างมาก่อนเพราะว่าทุกคนที่โทรเข้ามาไม่ได้ทิ้งเบอร์ไว้ให้หนูเลยสักคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่พร้อมและจำเบอร์ตัวเองได้ด้วยนะโทรมาหน่อยนะคะขอคนจำเบอร์ตัวเองได้นะคะโทรมาหน่อยนะจ๊ะ022481366เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโก

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสีมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะ1สายหน้าไมค์ตอนนี้สายที่2ของวันนะคะก็น่าจะเป็นสายสุดท้ายของเดือนนี้สำหรับน้องเมย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: ประวิทย์ครับผมชื่อเล่นชื่อโมครับผม
2: เด็กชายโมนะ
3: ครับ
2: เมย์เอาต้องแนะนำตัวใหม่บอกว่าสวัสดีครับเด็กชายโมครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโมครับผม
2: จะได้ดูน่ารักกับปุ๊กปิ๊กนะคะจังหวัดอะไรส่งเข้าประกวดจ๊ะ
3: พิษณุโลกครับ
2: พิษณุโลกช่วงนี้แบบติดรอเรือรอเรียงมั่วไปหมดแล้วเนี่ยพยายามอยู่พยายามอยู่นะคะพิษณุโลกพิษณุโลกนี่ต้องไปวัดใหญ่ใช่ไหม
3: ใช่ครับว่างๆมานะครับ
2: เคยไปแล้วเคยไปสองครั้งแล้วมาใหม่ด้วยเหรอ มีเพื่อนชื่อโมเหมือนกันอยู่พิษณุโลกเหมือนกัน
3: อ๋อคร
2: ับ ใช่แต่เป็นผู้ชายด้วยเหมือนกันเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆแบบเด็กๆเลยอ่ะไปปีนต้นมะยมแล้วก็เขย่าเล่นกันอะไรเงี้ยนะตรงนั้นนี่สายมูเลยเนาะ
3: ครับใช่ครับ
2: มีวัดมีวังมีอะไรเงี้ยเยอะอยู่
3: ใช่ครับ
2: แต่หนูแบบอินมากอินพระนเรศวรมากแล้วก็เลยแบบว่าเคยคิดว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปไหว้ไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ได้ไปจริงๆด้วยเก๋มากนะคะ
3: ครับ
2: แต่วันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
3: โอ้วันนี้ร้อนครับ
2: วันนี้หรอ
3: ใช่ครับ
2: ทำไมช่วงนี้แบบอ๋อฝั่งนู้นเขาน่าจะแบบว่ายังไม่พายุหยุดแป๊บนึง
3: ใช่ครับ
2: หยุดให้หายใจ
3: หยุด
2: ให้ตากผ้าถึงถามไงว่าลองล้างรถดูหรือยังลองตักผ้าดูหรือยัง
3: ไม่กล้าล้างครับ
2: เดี๋ยวไม่ได้ใช่ป่ะ

0: ตกปุ๊บ
1: ใช่ครับ
0: เออหนูประจำเลยแล้วแบบมันก็พอมันตกแล้วมันเป็นฝอยฝอยฝอยอยู่ที่รถอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเคยคิดเหมือนกันว่าอ้าตกมันเลยเดี๋ยวเอาฟองแบบเอาโฟมไปล้างตรงนั้นเลยตรงที่ตกอ่ะมาอย่างเงี้ยเลยอ่ะเออ
1: ล้างอีกแล้วก็ตกอีก
0: นะคะอันนี้นี่ช่วงนี้แบบเดือนพฤษภาแล้วอ่ะได้หยุดยาวกับเขาไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่นะครับไม่ได้หยุดครับ
0: ทำงานอะไรอ่ะคะ
1: ขับรถส่งพัสดุครับ
0: โอ้ยขับรถส่งพัสดุเอ้ยอย่าหยุดเลยค่ะเพราะว่าถ้าพวกพี่หยุดอ่ะของมันจะไม่ถึงหนูอย่างเงี้ยหรอดูแบบเอาแต่ใจไหมเออบางทีแบบว่าสั่งอะไรมาก็แบบอยากจะได้เลยอะไรเงี้ยฟิลนั้นเออมันจิตใจของผู้หญิงช้อปปิ้งอะเนาะ
1: ครับครับเข้าใจ
0: เคยมีอยู่ครั้งเดียวที่แบบช้อปปิ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนเครียดอ่ะแล้วก็
1: ครับ
0: ลากกดไปเรื่อยเรื่อยรู้ตัวอีกทีอ่ะ
1: สั่งอะไรมาเยอะแยะเนาะ
0: รู้ตัวอีกทีอ่ะก็คือแบบถมบ้านได้อ่ะจริงแล้วตอนนั้นโดนคุณแม่ดุเลยอ่ะให้ทายว่าหนูเสียไปเท่าไหร่ตอนนั้น
1: โอ้โหหลายพันอยู่นะผมว่านะ
0: 40,000 ค่ะ
1: ฮะ
0: แรงมากจริงแล้วมันคืออาจจะด้วยความที่เพิ่งซื้อบ้านใหม่ก็จะมีแบบบางอย่างมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ไงมันก็เลยแพงนึกออกปะมันก็พอซื้อตู้อะไรเงี้ยซื้อทีวีซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าค่อนข้างจะมีราคาแล้วก็แบบกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนถมที่อ่ะเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆหนูอะไรก็ไม่รู้กระจุกกระจิกเต็มไปหมดแล้วของบางอย่างอ่ะ20-30 บาทหนูก็ซื้อเออพอรวมๆกันนี่ตกใจเหมือนกันอะตกใจตัวเองเหมือนกันตอนนั้นอะจะร้องไห้เอออุ้ยอยู่ดีๆตังหายไปเลย แต่ว่าคนที่ทำงานพัสดุอย่างนี้มีอุปสรรคอะไรในการทำงานบ้างอะคะ
1: ก็ใช่อย่างผมขับรถก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับต้องระมัดระวัง
0: อืมใช่ใช่ใช่จริงด้วยเออปกติเวลาหนูสั่งเดลิเวอรี่มาแบบว่ามาส่งอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบมันจะมีให้เลือกใช่ไหมว่าให้ส่งกับข้าวภายใน20 นาที30 นาทีหรือว่าแล้วแต่อะไรเงี้ยเคยสั่งแบบไรเดอร์อย่างเงี้ยหนูก็จะบอกตลอดว่าไม่ต้องรีบค่ะรู้ว่าฝนตกไม่ต้องรีบมาค่อยๆมาอะไรเงี้ยเขาก็จะพิมพ์ว่าขอบคุณครับ
1: ครับ
0: เนาะพี่โมมีอะไรอยากคุยกับน้องเมย์ไหม
1: หนูผมคุยไม่ค่อยเก่งเลยครับ
0: พี่โมมีอะไรจะคุยกับน้องเมย์ไหมเพราะว่าน้องเมย์ชวนพี่โมคุยเยอะแล้วพี่โมอยากจะคุยกับน้องเมย์พี่โมก็ลองคิดดูว่าพี่โมอยากจะคุยอะไรกับน้องเมย์คะ
1: คิดไม่ออกครับ
0: เฮ้ยโมเมย์ไงชื่อเราเข้ากันอยู
1: ่
0: ได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ไม่มีอะไรของโตเหนือครับ
0: แล้วตกลงมีอะไรคะ
1: จะมีอะไรดีเอ่ย
0: ไม่มีอะไรจริงเหรอ
1: ไม่มีอะไรครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับ
0: ไหนลองร้องให้ฟังสักเพลงหนึ่งอ่ะคุยไม่เก่งร้องเพลงเอา
1: โอ้ร้องเพลงผมจะไปเป็นไปนะ
0: เร็วมาหนึ่งเพลงอะไรก็ได้หนึ่งเพลงเร็ว
1: โอ้โหร้องเพลงนี้ผมไม่ถนัดเลยจริง
0: ๆไม่เป็นไรไม่มีใครถนัดไม่มีใครถนัดแต่เกิดซ้อมก่อนซ้อมลาลาลาลาแบบดิสนีย์ไงละก่อนเออซ้อมคอเร็วๆเพลงเดียวเพลงสันทนาการก็ได้ไก่ย่างถูกเผาอะไรก็ได้นางเงือกน้อยก็ได้อะไรก็ได
1: ้เอาไว้งวดหน้าได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ผมขอแล้วกัน
0: ไม่ได้เดือนนี้มันเป็นเดือนเกิดหนูนะ
1: Happy birthday
0: ไม่ใช่
1: ครับผม
0: โอ้ยเลยมาต้องเยอะแล้วหนูเกิดวันที่7
1: Oh.
0: เออแค่เป็นเดือนเกิดหนูเอามาเป็นข้ออ้างเดี๋ยวมันจะเข้าเดือนใหม่แล้วไงนี่มันสิ้นเดือนแล้วไงเนี่ยเป็นสายสุดท้ายของเดือนนี้เลยนะอยากฟังเพลงอ่ะเร็ว
1: ๆผมร้องไม่เก่งอ่ะ
0: ไม่มีใครนะเร็วๆเร็วๆลองดูลองดู
1: ผมขอไว้ก่อนผมขอเว้นไว้ก่อน
0: เดี๋ยวหนูจะมีแคมเปญใหม่ในเดือนหน้า
1: ครับ
0: คนที่โทรมาจะ ให้ร้องเพลงแบบต่อเพลงกันหรือขอเพลงก็ได้แต่ต้องต่ออักษรกัน
1: ครับ
0: สมมุติว่าวันนี้เพลงไม่มีอะไรก็เป็นรอเรือ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสายหน้าในช่วงเดือนหน้าที่น้องเมย์มาจัดนะจะต้องขอเพลงที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือ เราจะมีเกมเล่นกันไปเรื่อยๆ ดูสิว่าคุณผู้ฟังของหนูจะสามารถไหมละห้ามซ้ำกันด้วย มาดูสิว่าจะมีคนมั่วไหม คนแรกเลยที่จะมั่วก็คือนักจัดรายการนี่แหละค่ะ เอาซ้ำหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยไม่รู้แหละหนูจะจดเอาไว้หนูจะดูสิว่าจะมีความสามารถเพราะว่าจริงๆอ่ะแฟนรายการของเราอ่ะมีคลังเพลงในหัวค่อนข้างเยอะหนูก็เลยคิดเอาไว้แล้วว่าหนูจะเล่นเกมต่อเพลงตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปโอเคไหม
1: โอเคคร
0: ับ โอเคงั้นหนูเริ่มที่คุณพี่โมก่อนเลยนะว่าไม่มีอะไรเป็นรอเรือเนาะ
1: คร
0: ับได้เลยเพราะฉะนั้นเดือนหน้านะคะรอเรือขึ้นต้นนะจ๊ะทุกคนนะคะอ้าวผลงานเพลงไม่มีอะไรมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: เอาให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็มอบให้คุณเมย์เป็นพิเศษครับผม
0: ทุกคนมอบเพลงให้หนูอะคำว่าไม่มีอะไรด้วยนะไม่มีอะไรในสมองเลยค่ะตอนเนี้ยเด๋อไปหมดละนอนน้อยแต่นอนนะนอนนะจ๊ะไปนอนเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องแม่ก่อนค่ะ
1: น้ำให้ผมหน่อยได้ไหม
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: หน้าผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: อ๋อเพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคขอบคุณพี่โมมากนะคะวันมีโอกาสโทรมาใหม่นะ
1: คร
0: ับท่านแม่พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
1: มงแซ่แซ่มงตลุ่มตุ่มมง
0: โอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ไม่รู้แหละเดือนหน้าเตรียมตัวเตรียมใจรอเรือนะจ๊ะรอเรือนะคะคิดเพลงเอาไว้รอเลยจะเป็นชื่อเพลงก็ได้ที่ขึ้นว่าที่ขึ้นรอเรือหรือจะเป็นเนื้อเพลงก็ได้ที่รอเรือแต่ถ้าเป็นเนื้อเพลงต้องร้องให้ฟังด้วยเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันขึ้นอะไร ขอได้แต่ว่าร้องด้วยเพราะหนูไม่รู้เหมือนกันว่าใช่รอเรือจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะนะคะถือว่าเป็นเกมสนุกเล่นกันนะระหว่างทุกคนแต่ละจังหวัดเราอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีกี่คนกี่จังหวัดที่จะโทรมานะแล้วเดี๋ยวมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนน่าจะเป็นกระติกน้ำเล็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวสกรีนให้เป็นชื่อลายเซ็นแล้วก็เขียนว่า FM 95ด้วยอาจจะเป็นโลโก้ FM 95อะไรก็ได้เดี๋ยวน้องเมย์ทำให้เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีสักกี่คนที่สามารถทำได้แบบนี้นะคะก็จะต้องเล่นกันไปจนกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเดี๋ยวขอสร้างกติกาก่อนนะขอไปคิดก่อนนะแต่ตอนนี้คิดรอเรือเอาไว้ก่อนในเดือนหน้าโอเคไหมนะขอหนูไปคิดกติกาก่อนว่าจะทำยังไงดีที่จะมีผู้แพ้ผู้ชนะได้นะคะอ่ะผลงานวันนี้ค่ะไม่มีอะไรจากโตเนอร์นะคะตามมาด้วยวงทีทีค่ะฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆสองคนเนี้ยสองเพลงนี้คือไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าอีก2ผลงานเพลงนะคะให้คุณผู้ฟังช่วยกันคิดแล้วกันเนาะเป็นเพลงเกี่ยวกับประมาณว่าผู้ชายเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ผู้หญิงก็ยังอยู่ยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะลองช่วยกันคิดหน่อยนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ก่อนจะไปฟังเพลงในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะข้ามเลยแล้วกันค่ะ

0: ข้ามเพลงนี้ไปเลยได้ไหมข้ามไม่เปิดเลยได้ปะ
1: อุ้ยมีคนบอกว่ารอฟังนะพี่เมย์เปิดให้ด้วยนะคะก็แง่แหละเขามาเจาะคิวฮิตยังไงก็ต้องเปิดอยู่แล้วไหมอ่ะ
0: เออนะผลงานเพลงนี้ค่ะในช่วงของเจาะคิวฮิตนะคะผลงานจากนักจัดรายการของเรานี่เองนะชื่อเพลงว่าตีสามทำไมอ่ะเขาอยากย้ายเวลาเหรอฝากไปถามเขาหน่อยสิเหรอ FC น่ะเออฝากไปถามหน่อยบอสธีรพงศ์จะย้ายเวลาหรออะไรเงี้ยสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พี่มายสุจิมงคลแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์อานนท์เชื้อบุญมาเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันดีกว่าว่าตีสามจะไพเราะเพราะพิงขนาดไหนแต่จริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้เนาะฟ้าใสเคยฟังแล้วแหละจริงๆพี่ว่าน่ะหยอกหยอกหยอกในช่วงของเจาะคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันตีสามจากบอสธีรพงศ์

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่ง

0: ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770

0: โดยเมทิชา
1: ค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะน้องเมย์เปิดให้แล้วนะเป็น2ผลงานเพลงค่ะไรอันการบดินทร์นะกลางดาวและอบอวลจากเล็กลัชเมดนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ด้วยนะจ๊ะตอนนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วบาทหนึ่ง นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแงะนะคะ79บาทจังหวัดตรัง80บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี84บาทเฉลี่ยอยู่ที่81บาท50สตางค์ยางลูกขุนนะคะ87บาทขี้ยางก้อนถ้วย70บาทน้ำยาง82บาท20สตางค์ค่ะมีคนบอกว่าแกงเฝ้าดีเจคิดถึงพี่เมย์มากๆเลยเนี่ยแกงเฝ้าดีเจขอเพลงไม่จำนนใจใช่ไหมของหนุ่มกิตติกรหน่อยครับนะคะแล้วก็บอกว่าช่วงเพื่อนเพลงหวานขอเพลงคนกลางคืนระบนูนด้วยกับครึ่งหนึ่งของชีวิตแอมสวรักษ์นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าช่วงเวลามันพอหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้มีคนขอเพลงหากันจนเจอมาด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีขอเพลงสวัสดีค่ะพี่เมย์ขอเพลงคงเผินด้วยนะของพี่ต่ายรอไทยกับพี่ไผ่พงษ์สะทอนนะคะเป็นคนร้องนะแล้วคนขอไม่บอกชื่อซะหน่อยหรอจะได้เขียนไงว่าไผ่พงษ์สะทอนและต่ายรอไทยเป็นคนร้องแล้วก็เป็นคนขอ นะคะอ่ะนะคนหนึ่งนี่ขอกันหลากหลายเพลงนะคะก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะทั้งพี่แสวงปัตตานีพี่กรพัทยาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชพี่จ่อยนะคะจากนครพนมพี่จิ๋มจากชลบุรีพี่วันวิสานะคะจากสุโขทัยพี่ออฟโคราชประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะพบกันใหม่เดือนหน้าดูไกลจังพบกันใหม่เดือนหน้านะคะก็อย่าลืมฝากติดตามรายการเรื่องพบค่ำด้วยกันละกันนะช่วงเวลา 5:00 น. นะคะ 5:15 ถึง 6:15 ทางช่อง Mcord 30นะคะ HD นี่แหละนะก็ฝากด้วยกันละกันเนาะเมื่อกี้มีคนขอเพลงใช่ไหมบอกว่าขอเพลงกลางดาวไรอันกับบัณฑิตเอาแล้วเมื่อกี้หนูเปิดแล้วไม่ได้ฟังเลยเดี๋ยวตีเลยอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้นะคะกับเพลงหากันจนเจอสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่อสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในเดือนหน้าเวลาเดิมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอน

0: ฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ดทน
1: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโก

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านจบไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงของแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์นะครับกอดเขานอกใจนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์แล้วก็ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่นะครับ

0: ครับจากพี่ต่ายอรทัยนะครับ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจบไปก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง Facebook LTM FM 95นะครับกราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิม 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400สวัสดีครับไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่ส่งเพลงกันมาเนาะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะครับสวัสดีพี่สุฮอเกนบูมพี่กบตาขอเพลง18ฝนจ้านี่พี่บางปลาพี่เอกชัยน้องไบค์สวัสดีครับหัวหน้าห้องของคุณครูเมนะครับมารายงานตัวเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชณนครนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับหลังไมค์ของเราตอนนี้น้องแป้งกลับมาแล้วนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งกันได้เบอร์เดิมครับ022481366นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อกันอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันเราจะมาพูดคุยกันหน้าใหม่ขอเพลงกันหน้าใหม่ที่เบอร์เดิมครับ022481366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณค่ะโอ้โหน้องทำไมออกมาอย่างนี้น้องไม่กลัวผีผักเหรอคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
4: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจในช่วงของมหานครไลฟ์เมื่อกี้บทเพลงกอดฉันนะครับจากคุณแม่อ้วนวารุณีสุนทรีสวัสดิ์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของสายชิวฮิวใจหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับโกเล่เป็นไงบ้างสบายดีไหม
4: สบายดีครับผมอุ้ยสวัสดีนะครับไปถึงน้องปอภูเก็ตนะ
5: น้องก็ฟังทุกวันนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะบางครั้งไม่ได้โทรเพราะน้องทำงานสองที่แล้ว
4: ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยแล้วแถวภูเก็ตเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกไหมครับ
5: ตกค่ะแล้วพี่นุ๊กฝากบอกคิดถึงด้วยนะแล้วก็พี่นุ๊กด้วยนะคะ
4: ครับผมฝากบอกคิดถึงเหมือนกันนะเอาไว้วันหลังถ้ามีกิจกรรม95เจอกันได้นะ
5: ค่ะยินดีเลยค่ะพี่เพชรบอกเรื่องได้นะพ
4: ี่
5: เพชรคะ
4: ครับ
5: น้องดูพี่เพชรโพสต์งานของแม่พุ่มพวงวันที่17ถึง19นะน้องก็ติดตามอยู่นะน้องกดไลค์กดแชร์ให้อยู่นะ
4: ได้เลยนะครับถ้าน้องสะดวกนะมาหาพี่นะ11ถึง19นะ
5: คิดว่าพี่เขาอยู่กรุงเทพอ่ะเขาก็ชวนอยู่เขาไปนะ
4: ครับ
5: เขาบ้านเขาอยู่สิงห์บุรีค่ะ
4: อ๋ออยู่แถวสิงห์บุรีใช่ไหม
5: ใช่ใช่ที่น้องที่เรียนหนังสือด้วยกันมาก่อนนี่ไง
4: อ๋อใกล้ๆทัพประดานแถวสุพรรณเนาะใกล้ๆกันเลย
5: ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้ามันไปอ่ะมันน้องอ่ะไม่ได้ว่างกันสามคนไงครับพี่เพชร
4: เข้าใจเลยนะครับผมนั่นแหละเสียดายเนาะถ้าแบบถ้าน้องสะดวกยังไงก็เรียนเชิญนะครับผมได้ครับน้องปอแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
5: ของพี่ภูวสิทธิ์อ่ะโจภูวสิทธิ์อ่ะ
4: โจเอภูวสิทธิ์เพลงชื่อว่า
5: หม้อหุงข้าวค่ะ
4: หม้อหุงข้าวอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ทุกคนเลยค่ะ
4: ได้เลยครับผมน้องปอคร
5: ับ ช่วยหลังไมค์ด้วย
4: ขอบพระคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้น้องปอฟังนะ
5: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บพี่นุชเขาบอกว่าถ้าพี่เพชรเจอพี่ณเดชบอกด้วยว่าคิดถึงอยู
4: ่ได้เลยครับถ้ามีโอกาสได้เจอนะ
5: ค่ะค่ะแล้วป้าเป็นไงบ้างป้าเป็นไงบ้าง
4: ป้าสบายดีเหมือนเดิมครับยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะยังตีกอล์ฟยังออกกำลังกายเหมือนเดิมเลย
5: พี่เพชรก็ดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี
4: ้ขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณมากมากครับเช่นเดียวกันนะครับน้องปอ
5: พี่เพชรถ้ามีตัวเล็กเมื่อไหร่เอามาฝากน้องนะเดี๋ยวน้องจะมีอนุบาล
4: มีตัวเล็กเมื่อไหร่เหรอโอ้ยจะมีตัวเล็กเมื่อไหร่ดีเนี่ยต้องหาคุณแม่ของตัวเล็กก่อนได้ไหมตอนเนี้ย
5: ไม่ถ้ามีเอามาฝากน้องก่อนนะ
4: ใช่ไหมนั่นแหละถ้ามีนะครับได้เลยครับน้องปอขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะพี่เพชรยังไงน้องก็ติดตามตลอดนะ
4: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: ครับผมนะครับน้องปอจากภูเก็ตนั่นเองนะครับนะภูเก็ตล่าสุดก็เพิ่งได้ไปมาไปร้องเพลงงานแต่งงานนี่แหละแต่ว่าเสียดายนะครับพอดีอีกวันนึงมีงานก็เลยแบบยังไม่ได้เที่ยวภูเก็ตยัง

ไม่ถึงภูเก็ตเลยจริงๆนะคือการที่เราไปแต่ละจังหวัดเนี่ยผมอ่ะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวเวลาไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่เราต้องไปให้ถึงทุกจังหวัดแบบจังหวัดนี้มีอะไรสัญลักษณ์เมืองอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะ

ครับนี่เลยฮะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายครับบทเพลงนี้ครับหม้อหุงข้าวจากโจอี้พูสิทธิ์ฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผม18ฝนตามคำขอนะครับจากพี่เสือธนพลก่อนหน้านั้นนะครับคิดถึงพี่หน่อยจากพี่ออดคิริบูลใช่ไหมครับ

ก็คิดถึงคนต้นทางพี่บิวกัลยาณีคิดถึงนะครับจากคุณอาหรือว่าอาจารย์หลังออร์เคสตรานั่นเองนะครับจัดไปแห่งความคิดถึงเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีไปถึงน้องลิซ่าสวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่กฤษดานะครับสวัสดีครับพี่ดารานะฮะพี่สวยพี่หนูสวยหนูสวยพี่โสภินนะครับพี่ชัยยาทักทายนะครับพี่สาวขามน้องใบนะครับผมบอกว่าผมเพิ่งถ่ายคลิปเพลงนี้ลงเล่นไปเองนะครับอ๋อเพลงของคุณโจอี้แน่เลยนะครับใช่ไหมจัดไปนะครับเพลงอะไรนะหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็สวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับผมจะมีพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับ02-248-1366นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหน้าไมค์แล้วก็มาฟังเพลงกันยาวๆนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งนะครับตอนนี้น้องแป้งรอรับสายอยู่02-248-1366นะครับเอาละครับวันนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือ Heal Life นะครับ Heal Life เนี่ยถามว่าคืออะไรนะก็คือเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ชอบวิ่งชอบเดินชอบลุกชอบนั่งที่แบบเวลาทำอะไรพวกนี้แล้วแบบเจ็บหรือว่าปวดอะไรเงี้ยครับต้องฟังทางนี้นะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสุดคุ้มด้วยนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็นมูลค่า4ชิ้นเลยนะครับโอ้สุดยอดไปเลยนะในราคาเพียง990 บาทเท่านั้นขออภัยนะครับ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชั่วโมงที่สองนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนอะไรกันนิดหนึ่งนะครับมาเจาะชีวิตกันก่อนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมทรีนไบโอครับราคาเบาๆใช้ลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองบทเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงเพราะนะครับจากพี่ไม้ไทยหัวใจศิลป์นะครับร้องแบบนี้มีอยู่คนเดียวนะจริงๆนะฮะจัดไปนะครับสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์สังกัดพระเอกใหญ่9999นะครับอุ้ยสังกัดพระเอกใหญ่เลยนะฮะคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์กี้พงศักดิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์พานุวัฒน์สิงห์สนั่นนะครับจัดไปในช่วงของจอกชีวิตเดี๋ยวทำไมเล่นอีกรอบเนี่ยนะครับจัดไปบทเพลงสิทธิ์ของเจ้านะครับในช่วงของจอกชีวิตก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรอรับสายแล้วกันนะครับอย่าลืมรับโทรศัพท์เข้ามานะ022481366ครับที่น้องแป้งรอรับสายอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณอีกรอบนึงระหว่างรอรับสายเราไปฟังเพลงกันต่อครับจะได้ไม่เสียเวลาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ครับจัดไป
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับจัดไปสองเพลงจบไปเมื่อกี้ในช่วงของเพลงคิดมหานครชาร์ตนะครับมีพี่ต่ายรอไทยนะครับพักปอเป็นพิธีเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อจากท็อปพสุพัฒน์นะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตตอนนี้อยู่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเฮ็ด
2: สวัสดีครับพี่ผักบุ้ง
3: ค่ะไม่ได้โทรหาน้องคิดตั้งหลายเดือน
2: หลายเดือนเลยเนาะ
3: ค่ะ
2: จริงๆนะครับพี่ประบุ้งเป็นยังไงบ้างพี่ช่วงนี้สบายดีนะครับ
3: สบายดีอยู่ค่ะ
2: ครับ
3: เรื่อย
2: ๆครับผมแล้วตอนนี้พี่อยู่แถวไหนพี่ตอนนี
3: ้อยู่หนองจอกมินบุรีค่ะ
2: อยู่แถวมินบุรีเหมือนเดิมเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะ
2: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี
3: ่อยากฟังเพลงใจไม่ด้านพอของอลิสมันใช่ไหมน้องเฮ็ด
2: ใช่เลยนะครับอุ้ยชอบมากเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมาก
3: ใช่มันฟังแล้วมันซึ้งเนาะ
2: ใช่ไหมถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเพลงสตริงยุคประมาณ 80-90 เนี่ยเนาะมันแบบมันแบบความหมายหลายๆอย่างทำนองด้วยมันกินเข้าไปในใจเลยนะ
3: ยุคพี่พึ่งเปล่า
2: ใช่ครับ
3: ของคุณแม่ของน้องเพชรเนาะ
2: ใช่ครับรุ่นเดียวกันเลยพี่กี้อริสมันนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะฮะ
3: โอ้คิดถึงแกเน
2: า
3: ะ
2: ใช่นะครับผมอ่ะก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดบทเพลงนี้ให้นะฮะใจไม่ด้านพอจากพี่กี้อริสมันก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่จำสโลแกนของเราได้ไหม
3: จำไม่ได้เลยค่ะน้องเพชรฟังอยู่แต่จำไม่ได้มันยาวเหลือเกิน
2: เข้าใจมันยาวมากๆนะฮะเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ได้ค่ะ
2: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่ประบุ้งอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมเพลงนี
3: ้มอบให้ทุกๆคนเลยค่ะน้องเพชรที่ฟัง FM 95ในขณะนี้ค่ะ
2: ได้ครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะน้องเพชร
2: ครับขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ครับผมนะครับพี่ผักบุ้งมินบุรีขอเพลงใจมันด่านพอใจมันด่านพอคือสมัยก่อนเนี่ยคืออะไรนะเห็นเขาว่ากันว่าเวลาพิกกี้อาริสมันเขาร้องเพลงใช่ไหมอารมณ์เหมือนอมลูกอมฮอนคูหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอมไปร้องไปนะครับแต่ว่าความจริงไม่น่าใช่แต่ว่าน่าจะเป็นสำเนียงของเขา พิกกี้ครับพิกกี้ตอนนี้ครับขอขอบคุณด้วยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบครับพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลยผมขอเอาเพลงพิกกี้ไว้เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับจัดไป

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: นะครับผมจัดไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไป4เพลงนะครับนี่มีประสาททรายจากคุณอาสุรศรีใจไม่ด้านพอนะฮะจากพิกกี้พิกกี้อริสมันพงเรืองรองถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมฮะแล้วก็ยอมรับคนเดียวนะครับพิติกชิโลง่ายเกินไปนะครับจากวงหินเหล็กไฟทั้ง4เพลงนะจัดไปยุค8090ชัดๆเน้นๆทักทายนะครับไปทาง Facebook LTM FM 95พี่สุคุณกาบเชิงน้องลิซ่าสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ CEO สวนยางแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายออส3ย่านนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับช่วงนี้เราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจัดไปครับบทเพลงจากวงซิลิฟูนะครับนี่ไหนว่าจะไม่หลอกกันนะฮะจัดไปครับทักทายครับไปทาง Facebook Live มีใครบ้างไหนดูสิสวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงพี่คุณชายบอยคนเดิมพี่มอนเรียลโอโรคาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่มงคลนะครับทักทายทุกท่านเลยนะครับพี่ส่งข้อความที่รัวสติ๊กเกอร์มาให้พี่ CEO สวนยางจากน้องคายนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความคุณมาณตอนนี้นะครับชั่วโมงหน้าก็อยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของ All I Hit This Story เพลงช้างเผือก AC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่มาแล้วพี่สุนะฮะพี่น้องมังกรนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ตี2ถึงตี5เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของAll I Hit นะครับโทรศัพท์เข้ามาแล้วกันฮะ02-248-1366ครับขอบคุณนะฮะหอมเพิ่มสดชื่นแบบว่าเพิ่มนะครับทราบไม่เหมือนใครฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับในชั่วโมงที่3ตอนนี้เวลา4:42แล้วยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิม2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะจัดไป2เพลงเมื่อกี้นี้ Story ขี้เหงานะครับจากน้องแบมไพลินแล้วก็ใจบางจากน้องมอสรัศมีครับทักทายครับทาง Facebookสวัสดีไปถึงคุณพี่อาทิตย์นะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่คุณชายบอยพี่สุคนนะครับพี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าพี่เพลฟ้าหรือว่าพี่ปลายฟ้านับดาวพี่นับดาวปลายฟ้านะครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับเป็นยังไงบ้างทำไมวันนี้มาเจอกันตีสี่เนี่ยจริงๆนะฮะพี่รัชนีพี่เกรียงศักดิ์ทักทายนะครับพี่นันทานี่แล้วก็ไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับไหนขอดูซิมีใครอีกพี่บันเทาพี่นันทาพี่จรูนพี่มังกรนะครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เพื่อนกันนะฮะอะไรนะพี่บรรเทาบอกว่าสดกาแฟค่ะนะครับสดกาแฟหมายถึงพี่บรรเทาหรือว่าผมถ้าผมสดตอนนี้ผมว่าน่าจะไปนอนประมาณนั่นแหละฮะบ่ายสามบ่ายสี่หายไปวันหนึ่งเต็มๆนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาป่ะฟังเพลงกันต่อครับจัดไป
1: เพลง Hit Story สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับผมนะฮะจบป้ายขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอีก2เพลงจบไปมักอ้ายไรเดอร์จากน้องกวางจิรพันธ์แล้วก็เพลงอ้ายนะครับจากน้องนัดดาวนั่นเองนะครับในจากสปปลาวนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3คุณชายบอยคนเดิมนะครับคุณยายออดสามย่านพี่ปลายฟ้าคุณพี่เทวาบลาใช่ไหมครับทักทายนะครับพี่สุทัศน์น้องมังกรพี่ณัฐวุฒินะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่อิริสาด้วยนะครับพี่สุวรรณีบอกว่าอ้าวจวดๆๆแล้วฮะนี่จัดไปเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีเพลงมาฝากเหมือนเดิมเป็นเพลงสบายๆนะตามสไตล์ฟังแล้วรับรองว่านอนหลับพักผ่อนฝันดีแน่นอนนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนจัดไปทั้ง4เพลงมี Sky Variety นะครับแต่พี่ปีเตอร์ Fortify แล้วก็เปิดใจสาวแต่น้องกระแตอาสยามนะครับนักรบนิรนามนะครับพี่แมนปอชนทิชาคิดถึงบ้านเกิดครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับจัดให้ตามคำขอหลังไมค์ด้วยนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ไหนก็ดูซิมีใครบ้างพี่สุมาลาพี่สุภัทราพี่การกล้วยพี่เกษมนะครับพี่ไพศีคุณยายออดสามย่านน้องณัฐพงษ์น้องณัฐพงษ์นะครับสวัสดีครับพี่เพชรชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับนี่แล้วก็ทักทายไปถึงคุณชายบอยคนเดิมนะฮะทุกท่านที่เข้ามาส่งข้อความกันมานะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: เพลงช้าง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566ถึง 31 กรกฎาคม 2567
2: ไทยเชฟเข้มข้นถึงคุณ

0: าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับผมก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่ฮะซากอ้อยจากวงโซคูวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับกระผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งบุญบุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

อรุณสวัสดิ์พี่น้องยามเช้าอรุณสวัสดิ์ต้องเช้าพี่น้องจะยามสายเป็นไปไม่ได้นะคะที่ LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรที่พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect พี่น้องก็ทักมานะคะสวัสดียามเช้าส่งสติกเกอร์ส่งโบกมือบ๊ายบายแล้วแต่พี่น้องอยากจะส่งมาเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ขอให้มีความสุขสันต์สดใสมีเมตตากดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ด้วยหัวใจที่ส่งถึงบุรีรัตน์เนี่ยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านมีเงินในครอบครองมีทองอยู่ในเก๊อันขนาดนั้นคุณรู้ฟังว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องก่อนพี่น้องคะชื่อนี้เลยค่ะแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบเอาเข้าไปน่ารักเป็นที่สุดถัดมานะคะคุณสุนะคะทักมาจากประเทศนอกโน่นมาจากยุโรปนะคะคุณหานไทยลูกพระธรรมสวัสดีค่ะคุณรัตนาโนจิตคุณสิริวิไลพรีสุวรรณคุณมูคุณสุนันทาสวัสดีนะคะคุณประสิทธิ์อำนาจวงคุณทองถามมาเรื่องทองทำไมลงอุ้ยคิดง่ายนิดเดียวไม่ต้องคิดยากเลยคิดเนี่ยถ้าเมื่อทองลงสมมตินะถ้าทองลงน้ำมันต้องขึ้นแต่ตอนนี้ทองก็ลงน้ำมันก็ลงที่สำคัญอีกตัวหนึ่งลงด้วยบิตคอยก็ลงเอ้าแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ง่ายนิดเดียวนั่นก็คือดอกเบี้ยดอกเบี้ยฝากแบงค์นี่แหละธนาคารกลางเนี่ยนะคะหลายประเทศเลยเขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อเงินเฟ้ออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะนั่นคือของแพงไงแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรยากเลย4ตัวผสมผสานปนเปกันแล้วถามว่าซื้อหรือยังบุรีรัตน์ไม่บอกเพราะมันเป็นความลับจริงๆคุณทุกวังความลับเนี่ยนะคะเมื่อยังลับอยู่ไม่ได้เปิดเผยก็ยังเป็นความลับมันจะไม่เหมือนของลับของลับให้โชว์ยังไงเนี่ยนะคะมันก็ยังเป็นของลับอ่านนั่นแต่เช้าเลยนะคะอ้าววันนี้ในอดีตนะคะมีเหตุการณ์สำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2457รัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและวันนี้เช่นกันนะคะในปีพ.ศ. 2484รัชกาลที่7เสด็จสวรรคตด้วยอาการพระหฤทัยวายณพระตำหนักในประเทศอังกฤษนี่คือเหตุการณ์สำคัญนะคะในวันนี้เมื่อย้อนไปในอดีตคราวนี้พี่น้องถามว่าโอ้ยพี่แมมทักแค่นั้นเหรอพอแล้วเหรอยังสวัสดีค่ะคุณศรีประภาสิทธิรักคุณสุนิสาสวัสดีค่ะคุณวิสูตรสวัสดีนะจ๊ะอันคนนี้ขาประจำนะคะคุณนกน้อยในกรงทองบอกสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะคุณสุพัทราธาราเย็นกุลนะคะคนนี้อยู่ร่อนพิบูลคุณนวพรศรีสัมพันธ์สวัสดีจ้ารักนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บรักทุกคนรักเข้ากันหมดแหละคุณอเกนเจริญพรนะคะคนนี้อยู่พะเยาเห็นไหมที่ฉันจำได้คุณนิ่มร้านส้มตำหกครกอยู่แปดริ้วถ้าหลวงพ่อโสธรหันไปทางทิศตะวันออกร้านคุณนิ่มห่างไปสักประมาณ2กิโลหันหน้าไปทางทิศเหนือเขาเป็นคนเหนือคุณผู้ฟังเป็นคนพะเยาดิฉันก็จำแม่นเนาะถามว่าอากาศเป็นยังไงนะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะก็ออกประกาศว่าจะมีฝนน่ะบริเวณประเทศของเรานะคะแล้วก็มีคลื่นลมเนี่ยที่แรงในบริเวณทะเลอันดามันนะคะเรื่องของฝนเนี่ยนะคะก็คือจะตกแต่มันจะลดลงนะจากช่วงก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งนะประมาณนี้แต่อ่าวไทยเนี่ยนะคะ
คลื่นลมก็กำลังค่อนข้างที่จะแรงด้วยเพราะว่าแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะระวังในเรื่องของฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากก็จุดเดิมๆนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจากภูเก็ตขึ้นมาก็มีพังงาระนองแถวนั้นเนี่ยนะคะจะมีฝนค่อนข้างชุกแล้วก็คลื่นลมในทะเลอันดามันเนี่ยนะคะค่อนข้างจะแรงพี่น้องก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้หน้าโยกเลยแหละคุณผู้ฟังประมาณนี้นะคะมาคุณผู้ฟังทักต่อทักต่อเป็นช่วงนี้สวัสดีค่ะคุณอนุภาพวรรณวิโกบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่ประจำการแล้วนะคะคุณนฤมลชูมนสักวันต้องเป็นวันของเราโอ้แน่นอนมันต้องมีสักวันหนึ่งแหละโดยเฉพาะวันที่1กับวันที่16 สวัสดีค่ะคุณสำราญจิ๋วรักษาทักทายต่อนะคะคุณเพชรรัตน์สุริยาคุณสำเร็จทุมมีเกตนะคะดิฉันพยายามจะอ่านทุกๆชื่อคือเห็นนะคะเห็นจริงๆนะคะแต่บางครั้งด้วยเวลาที่จำกัดนะจึงชวนไปอร่อยเด็ดเอตโลบายแหม่มบุรีรัตน์พี่น้องมื้อนี้ทำอะไรกินดีนะสิ้นเดือนนะขนมจีนดีกว่าขนมจีนน้ำปลาต้มอันไม่ใช่ขนมจีนใส่น้ำปลาไม่ใช่พี่น้องนะคะขนมจีนน้ำปลาต้มเนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นชาวระยองเป็นน้ำซุปใสๆรสชาติเค็มกลมกล่อมมีกลิ่นของสมุนไพรแล้วก็หัวน้ำปลาแท้ทำง่ายเร็วมากไม่ต้องโขกเครื่องแกงให้ยุ่งยากวุ่นวายชนิดที่แม่ฝาชีตื่นไม่ต้องนะคะเอาอย่างนี้ตั้งน้ำในหม้อรอจนเดือดจัดจากนั้นมาเลยสมุนไพรมาแล้วจ้าสมุนไพรแปลว่าลูกน้องของป่าไงก็ใส่ไปเลยข่าทุบตะไคร้ทุบหอมบุบแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยประเดประดังใส่ลงไปจนกระทั่งหอมหึงเฮ้ยไม่ใช่หอมฉุยคุณรู้ฟังพอน้ำมันเดือดพุ่งบึกบึกบึกบึกบึกบึกใส่ปลาเลยค่ะปลาสดนี่แหละปลาทูปลาอินทรีปลากระพงปลาแดงแล้วแต่จะใส่ทั้งตัวก็เอาเลยต้องตัวเล็กหน่อยนะแต่จะหั่นเป็นบ้องๆแล้วใส่ลงไปต้มก็ได้แต่เมื่อใส่ปลาลงไปแล้วเนี่ยนะคะอย่ามือซนอย่าเอาทัพพีลงไปคนหรือไปวนในภาษาปากใต้เป็นเด็ดขาดเลยก็ห้ามคนจนกว่าปลาจะสุกเพื่อกันกลิ่นคาวเนี่ยนะคะรอเดือดอีกทีนึงปรุงรสด้วยน้ำปลาแท้ชิมรสให้ความเค็มกลมกล่อมและหอมน้ำปลาตัวดิฉันเนี่ยนะคะไม่ถนัดใส่น้ำตาลทรายคืออาหารทุกชนิดเนี่ยดิฉันเลี่ยงน้ำตาลทรายได้ดิฉันเลี่ยงเลยนะคะแต่ถ้าพี่น้องรู้สึกว่าอยากจะตักวิตลงไปก็เอาแค่ปลายช้อนชาหวานมากๆนี่ตัดขานะหวานนี่ลงตีนขึ้นตาไปตับอุ้ยคุณผู้ฟังน่ากลัวเนาะแล้วระหว่างที่ดิฉันขี้โมนี่ก็ระวังน้ำแกงรอน้ำแกงเดือดอีกครั้งหนึ่งหยิบเขียงมาวางเลยซอยกระชายพริกขี้หนูซอยลงไปผักชีฝรั่งซอยลงไปหอมแดงซอยลงไปอีกนิดนึงนะแค่นี้แหละคุณผู้ฟังหันซ้ายหันขวานิดนึงตอนที่น้ำแกงใสๆในหม้อเนี่ยเดือดดีแล้วเนี่ยนะคะกระบวนการต่อไปคือการตักเสิร์ฟตักน้ำซุปแล้วก็เนื้อปลาราดลงไปบนเส้นขนมจีนยิ่งถ้าได้แป้งสดนี่แม่มันปึ้งขนาดเนาะแล้วก็บีบมะนาวลงไปไอ้ยาทานได้ยังเราต้องทำน้ำปรุงนะถ้วยน้อยๆที่เด็ดมากๆนะสักถ้วยหนึ่งเผื่อเติมมีกระชายซอยมีพริกขี้หนูซอยหอมแดงหั่นผักชีฝรั่งใส่ลงหม้อแต่ตรงนี้เราซอยเข้าไปอีกแล้วก็มีน้ำปลาใส่ลงไปในถ้วยนะถ้วยน้อยๆบรรจงนะเอาไว้ตักเพิ่มพระเจ้าประคุณเอ้ยแม่เจ้าประคุณด้วยอร่อยขึ้นสวรรค์เลยอ่ะ น้ำแกงใสนะแต่มันได้อรรถรส
ของการรับทานนะเออมีขนมจีนน่าราดด้วยคุณผู้ฟังเอ้ยอร่อยนะเพลงนี้เขาบอกว่าอยากตามไปบ้านแม่ยี่สายขายหอยน้าแดงเนี่ยขายข้าวต้มมัดเสื้อผ้าแพรแบกระดินกินมีสารพัดแก้มแดงอุ้มแตงเต็มมือนั่นดูของกินไม่พอยังดูแก้มสาวด้วยนะคะบทเพลงนี้คุณเสรีขับร้องนะคะชื่อว่าอยากตามไปบ้านอยากตามไหมฟังดูก่อนแล้วค่อยคิดช่วงนี้พักสักครู่เพื่อฟังเพลงค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2นั่นคือช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อก็เตือนเลยพี่น้องเตือนเลยเออพี่ป้านะอาพอเท่าไม่เท่าพอใหญ่ไม่ใหญ่นะคะโอ้โหห้ามผลิตไอ้ผลิตนี่คงจะยากอยู่ห้ามเผยแพร่อันนี้ก็คงจะยากอยู่ไอ้แชร์ต่อนี่ถนัดค่ะแชร์ต่อนะคะแล้วก็ครอบครองสื่อลามกอนาจารโดยเฉพาะลามกเด็กทั้งที่ทำเพื่อการแสวงหาผลกำไรการแบ็กเมลข่มขู่ด้วยคลิปลับการล้วงการแอบเป็นการแอบล้วงข้อมูลส่วนตัวทั้งเจตนาก็ดีทั้งรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีเข้าข่ายความผิดหลายมาตราโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเกิดครอบครองด้วยนะเอ้ยอยากคุณผู้ฟังอันนั้นเนี่ยนะคะคุก5ปีปรับ 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าส่งต่ออุ๊ยเขาส่งมาเราส่งต่ออันแน่นะแบ่งปันเออแบบนี้นะคะจำคุก3ปีถึง10ปีและปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทเพราะฉะนั้นไม่แชร์ไม่ส่งต่อสื่อลามกอนาจารทุกประเภทแม้เราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกแต่โทษจำคุกเนี่ยทั้งจำทั้งปรับนะเสียได้ตังค์พี่น้องนะเพราะฉะนั้นอย่าหาทำปักได้แปลว่าไม่ควรทำนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคราวนี้มาอีกตัวหนึ่งเลยเขาเตือนกันให้จงหนักตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะเคยมีญาติก็ไปประมาณสายหมู่ไปถึงได้ก็โอ้โหเอาหน้าผากจิ้มเข้าไปให้เขากระแทกด้วยทองเนี่ยทองคำเปลวเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องให้สายหมู่กระแทกอ่ะนิ้วจิ้มลงไปเนี่ยตรงหน้าผากแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้ขยี้ให้ทองเขาบอกว่าเนี่ยนะทองเนี่ยมันจะหายลึกเข้าไปในสมองชั้นนุ่นชั้นนี้ชั้นนั้นจริงๆคุณผู้ฟังเอาทองเนี่ยนะคะแผ่นทองคำเปลวเนี่ยมาขยี้ในมือเนี่ยนะคะถ้าเป็นทองคำเปลว 99.99 เขาก็หายเหมือนกันนะคะแต่คราวนี้มันไม่ได้จบตรงนั้นตอนนี้นะคะมันเป็นฟอยสีทองทำมาผลิตมาคล้ายกับทองคำเปลวโฆษณาก็เกินจริงว่าเน็ตเลยบอกกินเข้าไปแล้วมันจะเด้งทุกอวัยวะทุกสัดส่วนอะไรเด้งก็ไม่รู้แต่แน่ๆนี่ให้ระวังให้จงหนักเลยถ้าเด้งเจอมะเร็งนี่เอ้ยยะโอ้โหน่ากลัวจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพวกทองฟู้ดเกรดเนี่ยนำมาแปะมาโปะบนอาหารขนมเบเกอรี่เครื่องดื่มเขาทำเพื่อทำให้เกิดความสวยงามทำเพื่อให้ราคาขายเพิ่มขึ้นคราวนี้มันไม่ได้ขายธรรมดาขายความเข้าใจผิดค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในระยะยาวมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เพราะว่าไม่มีข้อมูลยืนยันตามมาตรฐานความปลอดภัยว่าผู้บริโภคเนี่ยจะแบกความเสี่ยงได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบ

เขาก็กินตำรับยาโบราณนี่เขาก็แปะทองอันนั้นเนี่ยเป็นทอง 99.99 เขาไว้แปะพวกยาประเภทยาหอมยาสมุนไพรชนิดเม็ดนะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเนี่ยค่ะสัมผัสกับอากาศมันก็จะช่วยในเรื่องของความหอมแล้วก็สรรพคุณของสมุนไพรแต่ถามว่าเอ้าแล้วทองที่บริโภคนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมคือเขาผลิตตามมาตรฐานสากลแต่ถ้าดูลึกเข้าไปมันไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการไม่มีรสไม่ให้ทั้งรสไม่ให้ทั้งกลิ่นเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วคุณผู้ฟังมันก็จะไม่ย่อยสลายไม่ดูดซึมแต่จะขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระอุจจาระนั่นแหละคุณผู้ฟังโอ้โหเหลืองยังกระทองทาประมาณนั้นนะคะส่วนทองคำเปลวอ่ะที่เขาติดองค์พระกันเนี่ยนะคะอันนั้นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังผสมสารตะกั่วทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยแท้ที่สำคัญซวยหนักเลยเจอทองเขียวทองเขียวคืออะไรทองเขียวก็คือทองคำเปลวนี่แหละแต่เป็นทองคำเปลววิทยาศาสตร์เป็นทองที่หลอมมีโลหะผสมราคาถูกอันนี้อันตรายหนักเลยพอๆกับฟอยล์สีทองที่แอบอ้างว่าเป็นทองคำเปลวมาตรฐาน 99.99% เห็นไหมทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ฟังเวลาจะทำอะไรนี่ต้องใช้ความคิดเยอะๆคือต้องมีสมองไว้กันกรองอ่ะอย่าเอาไว้ขั้นหูอย่างเดียวแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะทุกคนมีมือถือทุกคนก็เสิร์ชหาข้อมูลได้แต่ต้องให้เอ๊ะก่อนถูกไหมต้องเอ๊ะก่อนประมาณนั้นคราวนี้อีกเอ๊ะหนึ่งคุณผู้ฟังโอ้โหคนเฒ่าเลยอยู่บ้านอยู่บ้านสองคนตายายก็มีอยู่คนเดียวก็มีให้ระวังเลยค่ะรถเล่ขายสินค้าไม่ได้คุณภาพราคานี่สูงลิ่วเมื่อก่อนคุณผู้ฟังจำได้ไหมพวกรถเล่เนี่ยเขาจะมีคุก็คือกะละมังถังอ่ะสีดำๆอ่ะแล้วก็ตะเวนไปแลกหมาไงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ทำแล้วเหตุนี้เนี่ยนะคะเกิดในจังหวัดภาคอีสานใต้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็อยู่บ้านตามลำพังกลุ่มรถเล่ก็เข้ามาหว่านล้อมให้ซื้อหมอนไม่ใช่หมอนธรรมดาแต่เป็นหมอนนวดไฟฟ้าตายายก็พยายามปฏิเสธแต่เมื่อถูกกดดันเมื่อถูกพูดหว่านล้อมบอกเอ้ายายตาจนนี่ยายตาก็ฮึดเอาอย่างนี้ละกันให้ผ่อนเดือนละ11,000เอ้ยไม่ใช่1,000นะ1,100บาทเอา4เดือนไปเลยผู้สูงอายุก็เห็นเอ้ยแล้วก็ถูกดีซื้อก็ได้วะประมาณนี้นะคะก็ตัดสินใจซื้อหวังที่จะช่วยไอ้เจ้ารถเร่เนี่ยคุณผู้ฟังแต่มันคือมิจฉาชีพราคา 1,100 เนี่ยนะคะต้องจ่ายรวมหมอนไฟฟ้าเนี่ย 4,400 ไม่หมดมันบอกว่าในเมื่อผ่อนขอมีค่าธรรมเนียมอีก150อ้าวผู้สูงอายุก็เซ็นทำสงกันสัญญาเรียบร้อยลูกหลานกลับบ้านตอนเย็นเทบหงายก็เลยโทรไปถามไอ้เจ้าทีมขายมิจฉาชีพนี่แหละมิจฉาชีพนี่มันจะทำอะไรล่ะมันก็ขู่สิถ้าจะคืนสินค้าต้องไปเสียค่าปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทอั้นเมื่อกี้นี่ 4,400 บวก 1,500 บวก150นี่บวกเข้าไปอีก 2,000 ไอ้ยาพร้อมกันนั้นมันท้าเลยค่ะบอกว่านี่มันมีพวกเป็นพี่ตำรวจไปคุยกันโรงพักไหมอันประมาณนั้นถ้าเจอแบบนี้นะพี่น้องนะอย่าได้คิดกลัวเป็นเด็ดขาดไปโรงพักแจ้งความเลยข้อหานะคะตั้งไปเลยเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกับแจ้งสคบถึงกลโกงเหล่านี้ให้สคบช่วยตรวจสอบด้วยนะคะโอ้ยพูดถึงคนเฒ่าพาคนเฒ่าเที่ยวดีกว่าพยุงกันเที่ยวหน้าฝนนี่แหละชวนเที่ยวเมืองอ่างทองเมืองพระใหญ่ที่โดดเด่นด้วยวัดวาอารามที่อลังการและชุมชนโบราณที่มีเสน่ห์สายบุญสายโมไปนี่เลยค่ะอำเภอวิเศษชัยชาญแลนด์มาร์คที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงที่เชื่อกันว่าหากใช้มือนะสัมผัสกับปลายนิ้วของหลวงพ่อเนี่ย

จะเจริญเจริญนะคะอีกวัดหนึ่งอำเภอโพทองนะคะวัดขุนอินทรประมูลเป็นวัดโบราณมาแต่สมัยสุโขทัยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยญาติองค์ใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งหญ้าเขียวขจีเงียบสงบหมดไปละสองวัดอีกวัดหนึ่งวัดสังกระต่ายอยู่อำเภอเมืองนะคะอันซีนโบสถ์เก่าแก่โบราณกว่า400ปีที่โอบล้อมด้วยรากต้นไทรขนาดใหญ่4ต้นยังอัศจรรย์จริงๆคุณผู้ฟังนะแล้วก็ถ้าเป็นวัดสวยศิลปะล้านนาที่มาอยู่ในภาคกลางต้องไปเยี่ยมชมที่วัดแสงธรรมโพธิญาณส่วนจุดชุมชนโบราณต้องไปเช็คอินยอดฮิตเลยแฟนคลับที่ฉันอยู่เยอะมากที่นี่ยกมือหน่อยตลาดศาลเจ้าโรงทองนะคะตลาดไม้เก่าแก่อายุกว่า100ปีแหล่งรวมของชอบของพี่น้องที่เป็นผู้เฒ่าทั้งหลายขนมไทยโบราณเกสรลำเจียขนมลูกเต๋าขนมไข่ปลาทำสดใหม่จากเต๋าคุณผู้ฟังเอ้ยสายรับทานนี่นะอ่างทองนี่เขาขึ้นชื่อเมนูปลาปลาแม่น้ำนี่แหละสดรสชาติจัดจ้านกุ้งเผาและอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมพี่น้องที่ฉันเชียร์ขนาดนี้ไปเที่ยวเถอะนะคอยนางที่อ่างทองเชิญรับฟัง

0: พลงเพราะค่ะคนเปิดเพราะกว่า
1: อุ๊ยตายแล้วทักทายพี่น้องก่อนนะคะเดี๋ยวพี่น้องงอนมีงอนนะคะพี่น้องที่ฉันนี่งอนเก่งนะคะสวัสดีสำหรับการทักทายมาทาง LTM FM 95เช้านี้และเป็นคนแรกนะคะนั่นคือคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลตามต่อด้วยคุณวันนีตามมาอีกคุณประสิทธิ์ชนะรบอรุณสวัสดิ์คุณอัมพรการิเทพคุณสุไก่ทอดไม่ต้องบรรยายแล้วว่าอยู่ตรงไหนเขาดังทั้งจังหวัดตราดไม่มีใครดังเท่าเขาแล้วเวลานี้เนี่ยนะคะแล้วก็จันแรมคุณจันแรมโล่งอากาศนะคะแล้วก็คุณออยคุณเมตตาเทพชูคุณสมชาวชำนาญราชคนนี้สุรัตน์ค่ะนี่นะสวัสดีค่ะคุณสิริลักษณ์ศักดิ์โชติทิติกุลคุณปริชัดปัญญาคุณกัชมนแก้วเรืองคุณอาโลคุณอาคมสมมอคุณโจใจดีจากจังหวัดคุณโจใจดีเหรอคุณโจใจดีดิฉันจำได้นะว่าอยู่ตลาดรถไฟสงขลาไหมนะคิดว่าไม่ผิดอะค่ะคิดว่ายังไงไม่ผิดเอ้าคุณนิ่มนะคะคุณนิ่มรายงานมาว่าที่8ริ้วฝนตกช่วงนี้พี่แหม่มไม่ได้ไป8ริ้วนะหยุดไปสักพักนึงก่อนเดี๋ยวถูกหวยอีกว่าไปคุณมาลายคนนนนะคะแล้วก็คุณอิสรานุวัฒน์เมืองนันตามต่อด้วยคุณจินจินคุณโคมสันโดษคุณอานิชคงประพันธ์แล้วก็ผอ.สมศักดิ์แพรกม่วงนะคะทักทายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมานี่คุณผู้ฟังใจร่มๆนะนี่มันพุ่งคุณผู้ฟังพุ่งกันแบบว่ารวยไม่ไหวแล้วฟิประมาณนี้คุณผู้ฟังนี่พุ่งนะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติห่วงเลยว่านี่ครัวเรือนไทยเนี่ยพุ่งสะสมที่ 16.44 ล้านล้านบาทคิดเป็น 86.7% ของ GDP ทั้งนี้มีผลจากพฤติกรรมซื้อสินค้าและบริการตามอินฟลูเอนเซอร์สร้างปัญหาหนี้สินให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มจะทำงานพอมีเงินก็ใช้บัตรเครดิตและที่สำคัญไปกว่านั้นนั่นคือวิชัวแบงก์ที่เป็นธนาคารไร้สาขาซึ่งทำให้เนี่ยนะคะคนรุ่นใหม่เข้าถึงสินเชื่อที่มากับความพร้อมที่จะเสี่ยงคล้ายกับจีนที่มีการกู้ยืมออนไลน์ส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็มีธนาคารดิจิตอลปล่อยกู้ง่ายแต่โอกาสจะคืนดอกและต้นยากถึงยากที่สุดรวยไม่ไหวลูกฟี่ต่อคุณผู้ฟังเครดิตบูโรบริษัทเครดิตข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเปิด NPL สถานการณ์หนี้เสียในส่วนของสินเชื่อบ้านและรถยนต์มีหนี้เสียรวมกันทะลุ 5.1 แสนล้านบาทโดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของยอดหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ 1.22 ล้านล้านบาทคุณผู้ฟังมันสูงมากเลยสินเชื่อที่เยอะๆเนี่ยนะคะคือสินเชื่อรถยนต์หนี้เสียมีอยู่ถึง 2.7 แสนล้านบาทรถยนต์นะตามต่อมาด้วยหนี้บ้านนี่แหละยอดหนี้สูงสุด 2.4 แสนล้านบาทตามต่อมานะคุณผู้ฟังนะเมื่อมันมีหนี้เสียเยอะสถาบันการเงินก็เลยเข้มงวดและปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อที่เป็นบัญชีใหม่ๆสูงสุดท่ามกลางการซื้อที่เปราะบางรวมทั้งคนไทยเนี่ยนะคะมีรายได้ไม่ทันกับค่าครองชีพสะท้อนให้เห็นภาวะที่หนักหน่วงของครัวเรือนไทยมองเวลาคุณผู้ฟังโอ้ยคุณผู้ฟังบอกว่าพี่แหม่มมีเพลงหน้าฮักอยู่ก่อที่เหมาะกับวัยรุ่นยามเกษียณอั้นมีค่ะเพลงนี้เนี่ยนะคะเฮ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยต้องฟังนะเขาบอกว่าบาดเจ็บที่หัวบาดเจ็บที่ท้องมันเจ็บที่น้องมาฮ้องว่าลุงเข้าใจก่อเพลงนี้ชื่อว่าฮ้องไอ้ได้ก่อเชิญรับฟังค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขียวแดงของแมวตัวจริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดไฟ

0: เขียวแดงของแมวตัวจริง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
3: โอ้โหคุณผู้ฟังคะเมื่อกี้นี้ก็รายงานกันไปในเรื่องของเศรษฐกิจให้ระวังให้ดีต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพพี่น้องคะพี่น้องก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังให้ดีถามมาเรื่องผมตัดทรงนี้ที่ไหนอุ้ยตัดแถวนี้แหละง่ายนิดเดียวเอาขันน้ำอ่ะครอบขันในห้องน้ำนะห้องน้ำวัดยิ่งดีครอบแล้วก็ตัดแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กตามนั่นแหละคุณผู้ฟังได้มาเป็นทรงนี้นี่คุณผู้ฟังสิงคโปร์โควิดพุ่งหมื่นกว่ารายจากที่เป็นหลักพันในสัปดาห์ก่อนแต่เป็นหลักพันปลายๆนะคะคาดว่าภูมิคุ้มกันของประชากรเนี่ยลดลงสายพันธุ์หลักก็คือสายพันธุ์โควิด NB 1.8.1 มันไม่ได้รุนแรงไปกว่าเดิมแต่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพอจะยังรับมือได้ถ้าสิงคโปร์รับปากแบบนี้โอเคแต่ถ้าเป็นสารคันยากพี่น้องในไทยก็พบโควิดเหมือนกันนะคะเป็นสายพันธุ์นี้แหละสายพันธุ์เดียวกันโดยเป็นสายพันธุ์หลักที่แตกมาจากสายพันธุ์ JN.1 อ่ะคิดง่ายๆนะคะแต่ไม่พบหลักฐานว่าอะไรทำให้โรคนี้ไม่ได้รุนแรงไปกว่าเก่าล่าสุดก็พบป่วยสะสมนะคะประมาณ 3,642 คนเสียชีวิต1ศพมาต่อที่เชื้ออีโบลามั่งดูเหมือนชื่อไม่เพราะนะแต่มันเป็นภาษาอังกฤษอีโบลาไม่ใช่อีอย่างอื่นคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะผู้ติดเชื้ออีโบลาในคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นกว่า 1,077 คนเสียชีวิตอย่างน้อย254คนในจำนวนนี้รวมบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยด้วยโอ้โหคุณผู้ฟังความรักเหมือนยาขมจัดไปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สวัสดียามหกโมงเช้านิดนิดนะคะเป็นช่วงที่สองของรายการและท่านผู้ฟังยังคงอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องที่เคารพนะคะฟังได้ทั่วประเทศทั่วโลกอยู่กับที่นี่แหละ LTM FM 95นะคะกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานครนี่เลยยิงขึ้นดาวเทียมเป็นแม่ข่ายจากนั้นปูพรมลงเท่านั้นยังไม่พอนะคะฟังได้ทั่วโลกด้วยนะคะกับรายการข่าวจริงข่าวตรงโดยแหม่มบุรีรัตน์จามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์ท่านผู้ฟังรับฟังได้ทางวิทยุแล้วก็รับชมนะคะได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเมื่อเบรกชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ประกาศคุณผู้ฟังก็ท้วงมาว่าวันนี้หัวดิฉันทำไมกุดขนาดนี้อ๋อ

คืออย่างนี้ดิฉันเนี่ยวิ่งดิฉันไปวิ่งคุณรู้ฟังวิ่งนี่แหละไม่ได้ไปฉกชิงวิ่งราวอะไรที่ไหนคราวนี้วิ่งหลายวันเข้าสิอุ้ยวิ่งด้วยความมันแล้วอากาศเนี่ยนะคะถึงฝนจะตกแต่มันอ้าวนะคะมันอ้าวเหงื่อก็ออกสิพอเหงื่อออกเกิดอะไรขึ้นน่ะผดค่ะคุณรู้ฟังเคยเห็นผดที่หัวเด็กใช่ไหมเวลาหน้าร้อนเออแต่ดิฉันเนี่ยเป็นผดขึ้นหัวคนแก่คุณรู้ฟังเอ้ยมันคันมันคันแล้วมันเกาบ่ได้ดอกมันจะถลอกปอกเปิกไปกว่าเก่าเพราะว่าหนังคนแก่เนี่ยนะคะมันบางไงเออเฮ้ยทำยังไงล่ะก็ทายาก็แล้วไปหาหมอก็แล้วเออเพราะว่าต้องไปตรวจสุขภาพใช่ไหมคะอู้รายงานสุขภาพให้ท่านผู้ฟังที่เคารพทราบก่อนว่าสุขภาพของดิฉันเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าตรวจมวลร่างกายนะตรวจทั้งตัวเลยคือรู้ฟังขึ้นไปยืนบนแท่นแล้วก็จัดมันจะมีไฟฟ้าวิ่งปืดปัดปืดปัดปืดปัดตั้งแต่เท้าขึ้นมามือขึ้นไปหัวลงมาท้องแล้วก็รายงานผลออกมาใช่ไหมปรากฏว่าดิฉันเนี่ยมีอายุเท่ากับคนอายุเออต้องคนแหละไม่ใช่หมา เท่ากับมนุษย์อายุนะ47ปีดิฉันก็ปลื้มปริ่มมากเลยระหว่างนั้นดิฉันก็ปรึกษาคุณหมอคุณหมอเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยไทยทอยก็ขึ้นข้างหูก็ขึ้นหมอบอกเอายาไปทาดิฉันก็เอากลับมาทาคุณผู้ฟังมันไม่หายเพราะว่าดิฉันไม่ได้หยุดวิ่งเลยพอดิฉันวิ่งเสร็จใช่ไหมคะวิ่งเนี่ยประมาณวันหนึ่งก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าดิฉันก็อยู่ก็ไม่ได้ไปวิ่งนะก็คือไปยืดเหยียดก่อนยืดเหยียดเสร็จโดดท่านุ้นท่านี้เสร็จนะคะก็ประมาณ20นาทีแล้วก็ไปต่อด้วยการวิ่งมั่งเดินมั่งแต่ยังไม่ถึงคานเพราะว่ายังมีแรงอยู่ก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จากนั้นก็ไปต่อที่ยิมโดยการเวทเพราะคาร์ดิโอด้วยการวิ่งแล้วใช่ไหมคะก็ไปเวทต่อโดยไม่ได้อาบน้ำเข้ายิมไปก็เอาเลยอุ้ยมันเลยคุณผู้ฟังซัดเข้าไปอีก 2-3 ชั่วโมงโม้กับเพื่อนด้วย ประมาณนั้นแล้วถึงจะอาบน้ำใช่ไหมคะมันก็หมักหมมเสมันก็หลายวันเสเออสุดท้ายที่สุดละทายาก็ไม่หายหาหมอแล้วก็ไม่หายเภสัชก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องเชื่อคุณหมอหรอกคุณหมอไม่แม่นเท่าบอกทำยังไงหายพี่ไปตัดผมเลย หัวพี่อ่ะมันสุดๆแล้วพี่ ก็เลยได้ผมตรงนี้มานะคะก็รายงานให้ท่านทั้งหลายทราบตามนี้นะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เออมีเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องนึงดิฉันก็บรรยายด้วยวูมใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยใช่ไหมบรรยายไปเรื่องค่าเงินดอลลาร์เงินเยนนู่นนี่นั่นเงินหยวนว่าไปแล้วก็มีโทรศัพท์มาเป็นน้าของดิฉันเองน้าเล็กวันชนีช่วยชูโดยมีนรินทร์เป็นผู้กำกับไว้นั่นคือแหม่มลงมาจากเวทีก่อนแน่นะลงมาจากวูมก่อนน้าเนี่ยส่งสากาสากานี่คือทุเรียนสาลิกานะคะเป็นราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้เลยซึ่งมีต้นกำเนิดแล้วก็ปลูกมากที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาโดยขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หลายคนงง GI ไงคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการมีคำขวัญ นะคะในท้องถิ่นว่ามาพังงาแล้วไม่ได้ชิมทุเรียนสาลิกาเหมือนมาไม่ถึงพังหานี่นะลักษณะนะโอ้โหคุณผู้ฟังมันเป็นผลค่อนข้างที่จะกลมลูกใหญ่กว่าแอปเปิ้ลเออสามารถตั้งบนพื้นได้โดยไม่ล้มอ่ะไส้นี่เป็นสีสนิมบริเวณแกนกลางของผลเนี่ยนะคะคือไส้ทุเรียนเนี่ยจะมีออกสีน้ำตาลแดงคล้ายๆสนิมเนี่ยทุกผลเลยนี่คือของแท้แล้วก็เปลือกบางแกะง่ายน้ำสั้นเมล็ดรีบเนื้อหนาคุณดูฟังเอ้ยเนื้อสีทองเนียนละเอียดไม่มีเส้นใยสัมผัสนุ่มครีมมี่คล้ายๆกับรับทานไอศกรีมที่หวานมันกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่ฉุนเลยนะคะปีนึงมีครั้งเดียวก็เนี่ยช่วงนี้นะคะไปจนกระทั่งถึงมิถุนาของทุกปีผลหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งถึงสองกิโลต่อลูกราคาขายเหรอเขาขายกันเป็นกล่องแล้วแต่ขนาดผลแล้วก็การจัดการของแต่ละสวนหลักพันน่ะนั่นเลยค่ะนรินทร์ค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

แล้วนาเล็กเขาก็เล่ามาให้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าประมาณว่านารินเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังขึ้นไปซ่อมหลังคาดิฉันก็สงสัยเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นคือการมีนารินคือการมีทุกอย่างของชีวิตประเภทภรรยาสั่งนารินทำตามในทุกประการแล้วที่สำคัญนะคะนาเล็กนี่เขาก็ไปทำบุญด้วยคุณผู้ฟังวัดบางทงวัดบางโพบางทงนะคะทงเนี่ยแหละคุณผู้ฟังนะคะเป็นวัดใหญ่นะแล้วก็มีงานทำบุญใหญ่นาเล็กเขาก็ไปทำบุญที่วัดบางทงวัดบางทงเนี่ยนะคะคือวัดมหาธาตุวชิระมงคลคุณผู้ฟังชื่อเดิมนี่ชื่อวัดบางทงโอ้โหก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483อยู่ที่ตำบลนาเหนืออำเภอเอ่าลึกพี่น้องถ้าได้ไปนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังสวยเหลือเกินวัดนี้เนี่ยนะคะได้รับพระราชทานนามวิสุงคามเสมาสีมานะคะแล้วก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองต้องไปสักการะสักครั้งในชีวิตคุณผู้ฟังแล้วก็โดยรอบของวัดนะมีรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เนี่ยเรียงรายอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วก็มีการเขียนภาพพุทธประวัติด้วยคุณผู้ฟังคะงดงามเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปชมประมาณนี้มองเวลาแล้วพักสักครู่นะคะพักสักครู่ดิฉันขอเวลาไปรับทานซากาสาลิกาแป๊บหนึ่งจ้ะ

0: วายเพลงเพราะนะคะจัดไป2เพลงเลยนะคะมอบแด่พี่น้องที่รักทุกคนโดยเฉพาะนาเล็กบอกมาด้วยว่ารู้ไหมจะกินปูนรินจะกินปลานรินลงเลนะจะกินหอยนรินไปขุดนะหลังคาบ้านรั่วช่วงนี้ฝนตกกระบี่หนักนรินค่ะปีนขึ้นไปทำหลังคากันฝนใช่เลยนรินเป็นทุกอย่างของนาเล็กส่วนนาเล็กเป็นคนชี้นิ้วบอกนรินนี่คุณผู้ฟังมีฝาชีต้องหาให้ได้แบบนี้นะจ๊ะเอาทักทายพี่น้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยนาทาวนะคะคุณเอิ้งหมายดีคุณอุไรจริตงามคุณหมูคุณเกณฑิกาพาแซ่บบอกอยากตัดทรงผมพี่แหม่มอุดโตก็บอกแล้วไงว่าเอาขันน้ำของวัดนะที่อื่นไม่แม่นเอาขันน้ำครอบหัวแล้วตัดมืดจุ๊บจบ คุณรุ่งทิวาก็นินทามานะคะบอกว่ามั่นมากนะพี่มั่นหน้ามากนะมั่นหัวด้วยค่ะ อยากตัดบ้างจากคนชื่อแม่เหมือนกันนะจ๊ะว่าอย่างนั้นนะคะคุณรุ่งทิวาจ๋าตัดเลยนะคะคุณสมทรงจิตประสานบอกแป้ตอนนี้ฝนตกเมื่อกี้ชอบเพลงที่พี่แหม่มเปิดมากเลยอ่ะเดี๋ยวหามาให้อีกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกคิดถึงพี่แหม่มเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครอีกล่ะคุณรัชนีกรรุจิวรวงศ์สวัสดีค่ะพี่แหม่มกล้าอ่านข่าวการเมืองไหมไม่กล้าโอ้ว มันน่ากลัวแท้น่ากลัวว่าเอาข่าวต่างประเทศก่อนดีกว่าเขาจะได้ไม่มาทำอะไรดิฉันนะเรามาเริ่มกันนะคะจากหนังสือพิมพ์มติชนก่อนเลยมติชนมาแล้วนะคะมติชนบอกว่าลืออันนี้ลือนะลือสหรัฐอิหร่านใกล้หยุดยิงรอลุ้นทั้มถกปมยูเรเนียมก็ลือกันสนั่นโลกเลยค่ะพอลือทีนึงทำไมหุ้นก็พวดลงแล้วจากนั้นก็ดีดขึ้นคุณผู้ฟังภายในเวลา2วันโอ้โหฟันกำไรกันไปเละเทะมาต่ออ้าวลืมอ่านมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศต่อที่ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะอันนี้ข่าวนี้เนี่ยนะคะจำเป็นต้องอ่านคุณผู้ฟังสหรัฐอิหร่านจ่อเจรจาหยุดยิง60วันผ่อนการคว่ำบาตรยุติปิดล้อมในทะเลแลกเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซคือถึงแม้จะปิดเนี่ยนะคะเศรษฐกิจโลกมันก็ไม่ได้ดีทันทีทันควันมันต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 ปีพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นเก็บกระตังในกระเป๋าไว้เยอะๆนะจ๊ะมาที่ไทยรัฐค่ะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศบอกว่าสหรัฐอิหร่านยอมตกลงหยุดยิง60วันรอคุยสันติภาพถอนทุ่นระเบิดจอเปิดฮอร์มุซคือแย่ด้วยกันทั้งคู่แหละอาการหนักสาหัสสากรรจ์ว่าอย่างนั้นนะคะน้ำมันแพงค่าเงินก็สุดไม่ได้สุดเฉพาะชาติที่เคารพกันแต่มันสุดไปทั่วโลกเลยแบงก์ชาติศรีลังกาสุดอั้นนะคะขึ้นดอกเบี้ยพวดเดียวเลย 1% หลังจากวิกฤตน้ำมันที่เกิดจากสงครามอิหร่านเนี่ยนะคะกดดันค่าเงินแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และเริ่มคุกคามเสถียรภาพเศรษฐกิจซึ่งนับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีสู่ระดับ 8.75% ไม่เพียงเท่านั้นเซอร์ไพรส์ดอกเบี้ยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางอินโดนีเซียก็ขึ้นดอกเบี้ยแรง 0.5% ขณะที่ธนาคารคลานขอโทษค่ะขณะที่ธนาคารกลางอินเดียกำลังพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกับธนาคารกลางฟิลิปปินส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่นอกวาระการประชุมตามกันไปคุณผู้ฟังเห็นไหมเวลาดอกเบี้ยขึ้นอะไรลงล่ะทองคำไงเนี่ยข่าวเนี้ยจะมาก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะทองคำก็ดีดขึ้นเมื่อข่าวยุติเนี่ยสงครามคือการหยุดยิงแค่60วันคือ2เดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างในเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ
1: บีบให้ต้องรักษาเสถียรภาพค่าเงินมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังจากที่ราคาน้ำมันเนี่ยนะคะพุ่งสูงกดดันดุลบัญชีต่างประเทศทั้งนี้เนี่ยนะคะเอเชียเรานี่แหละคุณผู้ฟังเผชิญกับแรงกระแทกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงมากกว่า 40% นับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์เห็นชัดเลยนะคะที่เห็นชัดๆเลยเงินรูเปียคุณผู้ฟังอยากคิดอะไรนะคะดิฉันก็จะอ่านตามเนี้ยเงินรู

อ่อนค่าอย่างหนักปรับลด 4.5 ถึง 6.5% นับจากสงครามขณะที่เงินรูปีอีกรูนึงแล้วศรีลังกาก็อ่อนค่า 4% มีทั้งรูเปียรูปีคุณผู้ฟังมันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นนี่คุณผู้ฟังเฮ้ยหัวใจจะวายเป็นข่าวแล้วอยู่ๆมันก็เงียบใช่ไหมข่าวเนี่ยนะคะพอมันมีข่าวขึ้นมาคุณผู้ฟังมันก็จะเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะแรงสังเกตเลยนะที่ฉันทำข่าวมาด้วยประสบการณ์ชีวิตนะเวลามีข่าวใช่ไหมมันก็มีพอไม่มีมันเงียบเงียบเมื่อไหร่เงียบเกิน3วันเมื่อนั้นแหละคุณผู้ฟังเอ้ยข่าวดังๆข่าวใหญ่ๆจะมาในบัดดลและแล้วข่าวนี้ก็มาพออ้อค่ะมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องต้องข่าวสดค่ะผอ.หม่อมขับขอโทษชนดับน่านนะคะลั่นพร้อมส่งเสียลูกชายไรเดอร์พบตำรวจรับทราบข้อกล่าวหานะคะโอ้โหไหว้สวยเลยเป็นการไหว้ขอโทษคุณผู้ฟังนะจากนายจรุงเกาะเหมาะเออคนนี้ต้องไปดูประวัติโอ้โหเส้นทางนี่ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอึ้งนะไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้อ่านอีกฉบับหนึ่งมีมาด้วยต้องอ่านไทยรัฐไทยรัฐนี่บอกเดอดต่อยคาวัดอีห่าคุณผู้ฟังแล้วโอ้โหช่างภาพไทยรัฐเก่งมากเลยอ่ะได้ตอนที่กำลังแบบหงายท้องตีลังการ่วงโดดต่อยคาวัดผอ.ปปช.ร่วงไปขมาศพไรเดอร์ขอโทษครอบครัวหงายปางยางอ่ะเออประมาณนั้นคุณผู้ฟังอันไหนนะกรณีของนายจรุงเหมาะกับซึ่งก็เป็นผอ.นะสำนักสอบสวนและกิจการพิเศษปปช.ปปช.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะขับรถพุ่งชนไรเดอร์นายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีชนแล้วลากจนแขนขาดจากนั้นเสียชีวิตคาถนนต่างระดับตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยนายจรงเนี่ยนะคะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายก็สูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแถมในรถนะคะยังพกพาเหล้านะอีก1แบนจากนั้นก็ใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปโดนแจ้ง3ข้อหา1ขับรถในขณะเมาสุราเป็นอืดเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย3ขับรถชนแล้วไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เห็นไหมคุณผู้ฟังผอ.ปปช.ก็บอกแล้วไงว่าประวัติคุณผู้ฟังไปดูประวัติการทำงานนะรับแค่1ข้อหาภาคเศษ2ข้อหาคุณผู้ฟังแต่ที่สุดเนี่ยนะคุณผู้ฟังเชื่อมั้ยผอ.ก็ปฏิเสธอ่ะภาคเศษก็แปลว่าปฏิเสธกึ่งๆอ่ะกึ่งๆจะรับกึ่งๆจะปฏิเสธอ่ะประมาณนั้นเขาเรียกว่าภาคเศษนะคะเป็นภาษากฎหมายเขาก็บอกว่าไม่ได้หนีแล้วก็จะไปงานศพนี่เห็นนะเห็นช่องทางกฎหมายที่เขาจะเลี่ยงแล้วมั้ยที่จะไม่ติดคุกติดตารางอ่ะแล้วก็จะไปรับลูกของไรเดอร์เนี่ยมาดูแลนะแล้วก็นี่ไม่มีเลยการจะสมอ้างขับแทนไม่มีแต่มันมีภาพจากคลิปที่ถ่ายกันแบบทั้งมุมสูงมุมเตี้ยมุมขนานโอ้สารพัดมุมย้อนแย้งกับคำให้การรับสารภาพเอ้ยย้อนแย้งกับคำให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แห่กันมาเป็นบิ๊กตำรวจทั้งนั้นพี่น้องอย่างยิ่งเมื่อวานค่ำนะไปงานศพถูกชกปากเลือดไหลเลยพี่น้องแล้วก็หงายท้องปังยังอ่ะด้านทนายที่เขามาด้วยกันเขาบอกว่าหมัดของเพื่อนไรเดอร์คนนี้มีราคาอันคุณรู้ฟังโอ้โหลีลาลวดลายร้ายกาจยิ่งต้องใช้คำนี้ต้องใช้คำว่าลวดลายลีลาทางกฎหมายร้ายกาจยิ่งเห็นไหมขณะที่ชายเสื้อดำที่ปรากฏ

0: ในคลิปหลังจากเหตุการณ์ชื่อว่านายธำรงพรหมเศษอ่ะผอ.ปปช.คนนี้ก็อ้างว่าเป็นญาตินะก็จากนี้ก็พี่น้องประชาชนก็ดูตำรวจเขาจะทำยังไงในการดำเนินคดี
1: อุตตะตกใจหมดเลยข่าวมาบอกว่าผอ.คนนี้ได้รับการโยกย้ายเมื่อวันที่29พฤษภาก็คือเมื่อวานนี้ให้นายจรงเกาะเหมาะจากผู้อำนวยการสำนักสอบสวนและกิจการพิเศษไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเสมอมะไม่ใช่เป็นสำนักใหม่ชื่อว่าสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งเหนือกว่าคือใหญ่กว่าแล้วใหญ่กว่าในแง่ของการดูแลนะคือสำนักใหญ่กว่าเงินมากกว่าเป็นหมื่นอันโอ้โหโดยให้มีผลทันทีท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์นะยังหนักเลยในหมู่ของเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานนั่นแหละเนื่องจากเป็นสำนักที่ต้องดูแลคดีที่สำคัญและนายจรงเนี่ยนะคะกำลังถูกจ่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยควบคู่กันไปไอ้ยะปปช.นี่ปึ๊ดเถอสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆพี่น้องนะก็เลยเกิดคำถามไงคำถามกับปปช.ซึ่งเป็นองค์กรปราบทุจริตปปช.ได้ชื่อเต็มว่าอะไรเดี๋ยวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอันนี้มันไม่ได้ทุจริตพี่น้องแต่มันคือนะแล้วถ้าคนในองค์กรเนี่ยทำกระทำการเยี่ยงนี้เนี่ยแล้วอวยกันขนาดนี้นี่นะพี่น้องนะเอ้ยยะโอ้โหเพลงอะไรถึงจะดีเนี่ยโอ้ยคิดไม่ออกพี่น้องดิฉันก็เป็นคนโง่งมนะดิฉันก็อ่านข่าวไปตามนี้แหละเฮ้ยไม่ธรรมดาโอ้ยเพลงดีเลยพี่น้องมาแล้วนะคะจัดปัก1เพลง

ต่อด้วยรอบรู้กระแสโลกค่ะพี่น้องคะ Japan Times ของญี่ปุ่นรายงานว่าบอร์ดสันติภาพกาซาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พ่อใหญ่ทรัมป์ค่ะไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินทุนฟื้นฟูเขตฉนวนกาซาหลังข้อตกลงหยุดยิงและไม่มีประเทศสมาชิกแม้แต่ชาติเดียวจ่ายเงินสนับสนุนแม้แต่ตัวของสหรัฐเองที่อ้างว่าจะบริจาค 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ไม่จ่ายสักแผ่นนี้เดียวรวมถึงกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์

พี่เคยปวารณาว่าจะบริจาคไม่ต่ำกว่า1,000 ล้านดอลลาร์ก็เงียบกริบการบูรณะการประเมินเบื้องต้นสำหรับเขตฉนวนกาซาหลังจากที่ถูกทลายทำลายสิ้นในสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่มีสหรัฐเนี่ยนะคะอยู่เบื้องหลังอย่างเปิดเผยต้องใช้เงินทุนไม่ต่ำกว่า71,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและต้องบูรณะต่อเนื่องยาวนานต้องใช้คำว่าต่อเนื่องและยาวนานถึง10 ปีท่ามกลางความยากลำบากด้านมนุษยธรรมนั่นคือสิ่งที่สหรัฐและอิสราเอลเขาจับมือกันทำลายล้างรายงานต่อนะคะจากสปุตนิกสื่อของรัสเซียระบุเลยนะคะว่าปากีสถานเนี่ยเทดอลลาร์แล้วหันกลับมาใช้หยวนเพื่อการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนแต่ระดับเกือบ 25% เป็นสัญญาณการค้าปลีกและการปลีกตัวออกจากการใช้ดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ธนาคารกลางจีนค่ะจะเป็นศูนย์ของการเคลียร์ลิ่งแล้วก็ออกหนังสือรับรองเครดิตผ่านแพนด้าบอนด์มูลค่าก็ประมาณสัก250 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะต้องเข้าถึงนะสภาพคล่องจากจีนโดยตรงที่เน่าเน่าแน่ๆนั่นคือดอลลาร์ค่ะแล้วก็จัดให้หยวน1 เพลงเพลงนี้ชื่อว่ารักกับพี่ดีแน่นะจ๊ะ

0: วอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ินสบู่ผิวดีผิวมีอนามัยใช้ได้ทั้งครอบครัว
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัติยะ
7: ดีใจแล้วค่ะพี่น้องขาเป็นช่วงอีอ่ะอ่ะตะมุตะมีปุ๊กปิ๊กกระตลุกกุ๊กกิ๊กของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอ๊ะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังถ้าไม่มีใครเลยมองคุณเป็นศัตรูและนินทาว่าร้ายแสดงว่าคุณยังสำคัญไม่พอ จริงมะ แสดงว่าแสงยังไม่พอว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใจที่นิ่งมองเห็นอะไรก็ให้กว้างสุดฟ้าและลึกลงไปให้สุขเหวขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ท่านปรารถนาจงสำเร็จดังประสงค์ทุกประการขอให้สิ่งดีงามเข้าสู่ชีวิตอย่างอัศจรรย์จากนี้เชิญคาถาเมตตามหานิยมคนรักเจ้านายเอ็นดูณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูแม่มบุรีรัตน์สามัติยะสวัส

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศนะคะก็อยู่กับดิฉันวิรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีค
2: ่
1: ะ
2: ครับผมแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งความคิดเห็นเข้ามาก็เชิญได้นะครับที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะครับรวมไปถึง LINE Official ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลายๆท่านเนี่ยส่งข้อความเข้ามาทักทายอรุณสวัสดิ์วันเสาร์เข้ามานะครับทีมงาน Good Morning ASEAN อาจารย์แล้วก็คุณผู้ฟังที่ร่วมรับชมด้วยนะครับหลายๆที่เนี่ยอย่างเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนะครับเนี่ยสุราษฎร์เนี่ยตอนนี้23องศา
1: โอ้น่าอิจฉาจัง23
2: ทางเชียงใหม่เนี่ยฝนตกด้วยนะครับหลายๆพื้นที่ฝนตกนะฮะคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ไหนส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะครับ
1: ฮะค่ะก็มีหลายๆเยอะแยะเลยนะก็มีคุณมณีรัตน์ถิ่นเฉาะพูนพลสุขมนัสวิวัฒน์คุณสุภชัยที่ดิน1689คุณธีรพันธ์คุณวิสิทธิ์แล้วก็อีกหลายหลายคนนะคะ
2: ครับผมอาจารย์ครับตอนนี้ช่วงนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนตอนนี้เป็น EP ที่17แล้วนะครับ
1: เอาล่ะค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนไหมครับ
1: เสียงอาจารย์ยังไม่ได้เข้ามาในไมค์อาจารย์ทรงฤทธิ์คะอยู่ในสายนะคะ
2: เสียงอาจจะขาดหายไปนะครับเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อไปใหม่นะครับ
1: ติดต่อไปใหม่นะคะระหว่างรอเรามาติดได้ไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วไหมหรือว่าสายมันเพียงหลุดไปเนาะเรามาคุยข่าวสั้นๆกันอีกนิดนึงไหม
2: ได้ครับอาจารย์
1: หรือเปล่าเนาะ
2: ได้ครับ
1: เอาข่าวอะไรดีเราก็มีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยโอ้เอาเรื่องญี่ปุ่นดีไหมล่ะเขาบอกตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาอะไรรู้เปล่าเด็กเกิดน้
2: อ
1: ยคนแก่ก็เยอะขึ้นโอ้แล้วจะให้ทำยังไงล่ะนะคะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นปวดหัวก็ต้องดำเนินการแก้ไขอยู่นะเอาละค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงิน
2: พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท
2: ่านเป็นยังไงครับอาจารย์บ้านแถวนั้นฝนตกไหมฮะ
1: นนทบุรีฝนตกอาจารย์อยู่เมืองนนท์ไหมหรือไปเดินทางไปที่อื่นหรือเปล่าคะอย่างนี้
3: ก็อยู่แถวๆนี้แหละครับ
2: ยังไม่ตกเนาะนะครับ
1: ฝนไม่ได้ตกนะคะอาจารย์โอเค
3: ยังฮะก็มีแสงแดดอยู่ตั้งแต่เช้า
1: อ๋อมีแสงแดดค่ะดีค่ะเพราะว่าเมื่อวานดิฉันก็กลัวนะนึกว่าต้องรีบกลับบ้านเกรงว่าฝนจะตกกรุงเทพแล้วน้ำจะท่วมแล้ววันศุกร์ด้วยกลัวรถจะติดมากๆไงก
2: ็
1: รีบกลับแต่ปรากฏว่าฝนไม่ได้ตกก็ดีไปอย่างนะ